0: ระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานคร 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, ทราธีรักเอาสัน Thailand and China are looking to turn a long-standing friendship into a new opportunities for the future. The Prime Minister says the next chapter will focus on technology, investment, and stronger ties between the younger generations. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul presided over a ceremony marking the 60th anniversary of the nine Chinese associations in Thailand.Wu Xiaowu, the Chargé d'Affaires ad interim of the Chinese Embassy in Thailand, also attended the celebration. Prime Minister Anuttin said that for over six decades, the nine associations have played an important role in supporting Thailand's economy, creating jobs and income, and serving as a bridge of friendship between Thailand and China.He added that his visit to China in July showed that China sees Thailand as a partner for moving forward together.
3: ในการพบกันที่เซี่ยงไฮ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของเราด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและกล่าวว่าจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยจริงๆท่านพูดอีกคำหนึ่งครับซึ่งมีความกินใจมากก็คือขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนคือเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดและท่านก็ต่อท้ายด้วยครับว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะมีความสำคัญและมีความหมายมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลนะครับประโยคเหล่านี้มีความหมายมากเพราะคำว่าครอบครัวคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรล้วนแล้วแต่ย้ำถึงความผูกพันที่พวกเราสร้างร่วมกันมาในอดีตส่วนคำว่าหุ้นส่วนก็คือข้อสัญญาที่บอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต
2: The Thai government is also expanding cooperation in new industries, including AI, semiconductors, electric vehicles, and clean energy. It has opened a BOI office in Chengdu to connect Thai businesses with trade and investment opportunities in Western China.The Prime Minister stressed that the future of Thai-Chinese relations is about growing together and passing the bridge of friendship to younger generations, making China not only a land of ancestry, but also a land of opportunity. Pattaya has been buzzing over the past 4 days as thousands of U.S. Navy personnel came ashore to enjoy the city. Now the visit has come to an end with the USS Abraham Lincoln sailing out of Lam Chabang yesterday afternoon.The U.S. aircraft carrier USS Abraham Lincoln, or CVN-72, has left Thailand after a 4-day visit with around 5,000 sailors and personnel returning to the ship as scheduled. The carrier arrived at Lam Chabang Port in Chonburi Province on September 2nd, following an extended maritime mission. The visit gave U.S. personnel an opportunity to rest and explore Pattaya, while also carrying out

0: out logistical and resupply activities. The departure on September 6 was met with a warm farewell as officials and people at the port waved goodbye. Some U.S. personnel waved back as the carrier slowly sailed away from the Lam Chabang port. The visit marked the USS Abraham Lincoln's return to Thailand for the first time in more than 14 years, bringing thousands of U.S. Navy personnel to the area and adding to Pattaya's tourism activity over the past 4 days. Two other U.S. Navy vessels also visited Thailand, USS Frank E. Peterson Jr., which docked in Siracha, and USS Robert Smalls, which visited Mattaput Port in Rayong Province. Authorities in Chonburi Province and Pattaya, together with local officials and police, provided security and assistance for U.S. personnel at tourist sites and along routes between Pattaya and Lam Chabang. The Ties Help Ties Plus scheme is entering its final month, but many participating businesses and consumers want it to continue. They say the scheme is helping to boost sales while easing everyday expenses. The Ties Help Ties Plus scheme is now in its final month, with participating businesses and consumers calling for the government to extend the program. Shop owners and vendors say the scheme has helped boost sales as consumers are more willing to spend. However, higher raw material costs mean that increased sales have not necessarily translated into significantly higher profits. They say extending the scheme could help sustain sales and support small businesses amid rising costs.
1: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของจับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
2: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี้ยดีขึ้น
3: ใช
2: ่ใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80-20คิดง่าย80-20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
4: มันดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะใช้40บาทถึง60บาทแล้วอ่ะก็หมายว่าเขาก็มีเวลากินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันนี้พ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกเรามีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
0: Meanwhile, consumers have also welcomed the program, saying it has helped reduce their daily expenses. Many want the government to extend the scheme while also considering higher spending limits and longer daily hours for using the benefits.
5: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช่
6: มองว่าโครงการนี้มันช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะไหมครับ
5: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ3,000อะไรก็ช่วยได้ประมาณ1,000กว่าบาทเลยซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลยใช่ใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
7: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ค่ะใช่แบบนั้นมันเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่า
0: A local festival in Nakhon Si Thammarat province is bringing the province's famous mangosteens and durians straight to consumers with free delivery nationwide. The Thai Fruits Festival 2026 at Nakhon Si at Central Nakhon Si Thammarat has attracted large crowds with mangosteens and durians among the top choices at special prices. Nakhon Si Thammarat Provincial Commerce Office Chief Praphai Petpongpan said the event aims to promote Thai fruit consumption and create more sales opportunities for quality produce from local farmers, while connecting farms directly with consumers. The festival also offers 50 baht cash coupons as part of its sales promotion activities to encourage spending. Visitors can also use provided by the Department of Interior Cooperation with Thailand Post. The service allows customers to see friends in other provinces across Thailand. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, Swatdee Kha.

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: 7:44 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ความคืบหน้าของคณะผู้แทนสหรัฐในความพยายามที่จะยุติสงครามยูเครนโดยล่าสุดได้เสร็จสิ้นการพบหารือกับผู้นำยูเครนแล้วหลังจากที่ไปพบกับผู้นำรัสเซียมาก่อนครับคณะผู้แทนสหรัฐที่ประกอบด้วยสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษและนายจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังกรุงเคียฟของยูเครนโดยทางรถไฟนับเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของทั้งสองและการที่ต้องใช้บริการโดยสารรถไฟก็เนื่องจากน่านฟ้าของยูเครนในพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเคียฟยังไม่ปลอดภัยต่อการบินจากนั้นวิทคอฟและคุชเนอร์ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเพื่อนำข้อเสนอของทรัมป์ในการยุติสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีให้เซเลนสกี้ได้พิจารณาหลังจากที่ได้ไปเสนอให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่าระหว่างการเยือนของคณะผู้แทนสหรัฐนั้นทั้งรัสเซียและยูเครนได้ตกลงที่จะระงับการโจมตีเมืองหลวงของกันและกันเอาไว้เป็นเวลา3วันเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่รวมพื้นที่อื่นๆขณะที่เซเลนสกี้ก็โพสต์ใน Telegram ว่ายูเครนมีความพร้อมที่จะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมและเขาก็มีข้อเสนอในการยุติสงครามอย่างยุติธรรมและยั่งยืนที่ได้มอบให้กับคณะผู้แทนของสหรัฐนำกลับไปพิจารณาด้วยส่วนการพบกันระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐกับปูตินก่อนหน้านี้มีการแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเพียงว่าเป็นการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาแต่จะยังไม่ประกาศความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากจุดยืนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของรัสเซียกับยูเครนยังมีความแตกต่างกันมากส่วนคณะผู้แทนสหรัฐก็เตรียมนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปจัดทำแผนและขั้นตอนอื่นๆที่จะนำไปสู่การยุติสงครามโดยจะมีการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี
1: ้การกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลัน

0: ันช่องเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลติดเขตทิเบตของจีนหรือที่เรียกว่าสึนามิหิมาลัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจที่ดำเนินมาสู่สัปดาห์ที่2ได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นที่ 1,384 คนในจำนวนนี้43คนอยู่ในฝั่งทิเบตอีกทั้งยังมีผู้สูญหายรวมกันอีกกว่า 5,500 คนโดยมีราว800คนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้แสวงบุญจากการที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งเนปาลทำให้ที่เก็บศพมีไม่เพียงพอทางการท้องถิ่นจึงต้องแก้ปัญหาศพล้นสถานที่ด้วยวิธีฝังหมู่ในหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ได้จัดเก็บ DNA ไว้เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ในอนาคตโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นิติเวชเนปาลสามารถจำแนกศพส่งคืนญาติได้เพียง100คนเท่านั้นส่วนจุดที่การกู้ภัยยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นอยู่ที่อุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรีในฝั่งเนปาลซึ่งถูกน้ำท่วมและดินโคลนถาโถมลงมาฝังกลบทำให้คนงานติดค้างนับร้อยคนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงมีความหวังหลังจากที่สามารถช่วยเหลือวิศวกรชาวจีนที่ติดอยู่นาน10วันออกมาได้และ1วันก่อนหน้านั้นก็ยังช่วยเหลือคนงานและอีก2คนโดยการกู้ภัยดำเนินไปท่ามกลางความท้าทายทั้งจากปัญหาสภาพภูมิประเทศที่เข้าถึงได้ยากสภาพอากาศที่ย่ำแย่และระบบการสื่อสารที่ถูกตัดขาดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามแก้ไขเบื้องต้นด้วยการนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งเพื่อสร้างพลังงานด้านรัฐบาลเนปาลระบุว่ามูลค่าความเสียหายและการฟื้นฟูอาจสูงหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีสหประชาชาติที่ได้ประกาศระดมทุนฉุกเฉิน50ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 84,000 คนและในวันนี้ทางการเนปาลก็ได้ประกาศให้เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศแด่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วย
1: เมืองกูโคโวในบัลแกเรียจัดเทศกาลแข่งลาที่อมเกียนประจำปีซึ่งเป็นเทศกาลพื้นบ้านสุดแปลกและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันโดยเห็นได้ตั้งแต่การตั้งสโลแกนการแข่งขันประจำปีนี้ที่ว่าปั่นลาไปให้ถึงหอไอเฟลกติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าผู้เข้าร่วมจะต้องนำลาทุกตัวไปตรวจสุขภาพอย่างเข้มงวดทั้งตรวจฟันเกือกและอัตราการเต้นของหัวใจที่สำคัญคือห้ามใช้สารกระตุ้นซึ่งก็หมายถึงพริกขี้หนูและอุปกรณ์ใดๆที่จะนำมาใช้ในการแย่ให้ลาเนี่ยวิ่งครับนอกจากกรรมการจะดูเรื่องความเร็วยังมีการพิจารณาให้คะแนนเสริมแก่เกวียนที่ได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามซึ่งจะทำให้ผู้ชนะสามารถได้รับรางวัลพิเศษกลับไปบ้านด้วยสำหรับปีนี้ยังมีการแข่งขันรายการเสริมเช่นแข่งกีฬาแต่ว่าบางปีอาจมีแข่งฟุตบอลลาหรือไม่ก็ประลองการดื่มเบียร์ของคนขี่ลาเป็นต้นครับประวัติของเทศกาลนี้เริ่มขึ้นเมื่อ55ปีก่อนโดยนักศึกษา3คนที่ต้องการประชาสัมพันธ์บ้านเกิดของตัวเองมีความโดดเด่นเรื่องลาในการเลี้ยงลาให้เป็นที่รู้จักเมื่อเป็นที่สนใจจึงได้รับการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันส่วนผู้ที่มาเยือนไม่เพียงจะได้ชมเทศกาลแข่งลาอย่างได้ชมพิพิธภัณฑ์ลาในเมืองนี้ซึ่งเป็นแห่งเดียวในบัลแกเรียด้วยครับ
0: ส่วนสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทัพสหรัฐได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: กองบัญชาการกลางกองทัพ

0: จากเรือลำนี้แล้วกองทัพสหรัฐยังยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2หลักของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอล166โดยมีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยที่จุดนี้เคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างผู้คนถูกฝังอยู่อีกราว150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160คนในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566ชาวโครเอเชียร่วมชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางกรุงซากเร็บเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมรวมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งไว้อย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าที่ถือเป็นปอดของโครเอเชียคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ด้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินและแหล่งน้ำแล้วกลุ่มคนชุดดำและปกปิดใบหน้ารวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารเรือเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศสชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทาก้าซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานที่เพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่านางซาร่าดูเตเตรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับว่าเธอรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตนเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจทางการอินโดนีเซียเผยภาพการปะทุหนักของภูเขาไฟกระกะตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดได้ปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงอย่างไรก็ตามการปะทุไม่ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้อพยพประชาชน
1: ที่กาน่ามีช่างทำโลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีครับโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: เมื่อมือกีตาร์ที่คล่ำวอดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอโฟรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาน่าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโลงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้เสียชีวิตกับกีตาร์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อโลงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาน่ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลา

0: าววัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพ บางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาน่าที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาน่าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับพี่ท็อปและน้องยำโรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลใหม่แล้วนะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผลงานยอดเยี่ยมเลยนะตอนนี
3: ้เราจะไม่พูดถึงพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้เหรอคะ
2: เอาดูแค่บอลไทยอย่างเดียว
1: โอเคหน่อยไหมคะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับเปิดฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวเต็งอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับบุกไปเจอกับสุโขทัย
3: ค่ะก็เรียกว่ามีแฮตทริกเกิดขึ้นในเกมนี้ด้วยนะคะเป็นฟุตบอลไทยลีกค่ะสุโขทัย FC เปิดบ้านทะเลหลวงสเตเดียมเจอแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ
2: ครับบุรีรัมย์ก่อนจะเตะนัดนี้มีข่าวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชนะครับมาร์คแจ็คสันที่พาทีมได้3แชมป์ก็ออกไปแล้วก็ใช้เอมาสันเปเรราเข้ามาทำหน้าที่เป็นรักษาการแล้วก็บุรีรัมย์ขึ้นนำก่อนนะครับเป็นกีโบบิโซลี่นะครับยิงจุดโทษให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ 1-0 แล้วหลังจากนั้นก็ได้ลูก2ก็ยังเป็นบิโซลี่ครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปช่วงทดเวลานะครับเป็นทางบิโซลี่ทดเวลาในช่วงครึ่งแรก 45-2 มาทำแฮตทริกได
3: ้ค่ะก็เป็นช็อตที่สัทธรักษ์ไหประโคนเนี่ยผ่านบอลให้บิโซลี่ยิงโล่งๆเลยทำแฮตทริกได้สำเร็จบุรีรัมย์นำห่าง 3-0 เลยนะคะในครึ่งแรกโอ้โห
2: เป็นแฮตทริกในครึ่งแรกเลยนะ
3: ใช่ค่ะมาครึ่งหลังนาที78ค่ะเป็นเนธานปาลาฟอสมงเปลี่ยนทางทำประตูสุโขทัยก็ตามมาเป็น1-3ค่ะ
2: ก็จบเกมเป็นบุรีรัมย์นะครับบุกมาชนะสุโขทัยไป 3-1 นัดแรกก็เก็บ3คะแนนไปนะครับก็ถือว่าก่อนเริ่มแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องของเฮดโค้ชแต่ว่าผลงานยังยอดเยี่ยมอยู
3: ่ค่ะยังมีฟุตบอลไทยลีกคู่อื่นๆด้วยนะคะอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี FC 2-1ค่ะ
2: เกมนี้อยุธยาได้เอเวอร์ตันมายิงประตูชัยนาทีที่81
3: แล้วก็ลำพูนวอริเออร์แพ้ให้กับอุทัยธานี FC 1-4ค่ะ
2: ครับวิลเลียนดีล่ายิงคนเดียว2ประตูนะครับให้อุทัยธานีบุกมาเก็บ3คะแนนได
3: ้ค่ะมาที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีเมื่อวันนี้ค่ะก็แพ้ให้กับอิรัก1-3ได้รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีหน้าค่ะ
2: ถึงแม้ว่าเราจะแพ้เกมนี้แต่ว่ายังผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับนี่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยเจอกับอิรักนะครับ2เกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไทยชนะรวด2นัดส่วนอิรักชนะ1แพ้1จริงๆเราเสมอได้นะ
3: ค่ะ
2: เสมอก็จะเป็นแชมป์กลุ่ม
3: ใช่ค่ะคือเริ่มเกมมาเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะอิรักเนี่ยขึ้นนำไปก่อน 1-0 เป็นจังหวะที่อับบาสโอกาอิลีพาบอลไปสุดเส้นจ่ายตัดกลับมาให้โมอาเมลเอาชาวียิงด้วยซ้ายจ่อๆเข้าไปเลยค่ะ
2: ครับนำเร็วตั้งแต่10นาทีแรกเลยจากนั้นนาทีที่19อิรักหนีเป็น 2-0 นะครับนี่จังหวะลูกนี้ไม่ฟาวแล้วพาบอลเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับเป็นทางฮาซันอัลตาเลบีโอ้โหยังประมาณ20นาทีแรกอิรักนำเราไปแล้ว2ลูก
3: ค่ะมาช่วงครึ่งท้ายนะคะช่วงท้ายของครึ่งแรกเนี่ยนาที45อิรักบวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 ค่ะเป็นจังหวะที่วิชัตอินรัมเนี่ยจ่ายบอลกลับหลังพลาดค่ะก็มาเข้าทางเอาชาวีคนเดิมยิงไกลด้วยขวาบอลลอยเข้าประตูไปเลย

0: จังหวะผู้สับตูของเราก็ออกมาไกลด้วยนะครับไปเสียบอลท้ายเกมนาที86ไทยตามมาเป็น1-3เป็นฉันทวัฒน์กาติปนะครับที่ยิงเข้าไปคนเปิดเข้ามาเป็นศิวกรพลสัน
1: ออกเกมทีมชาติไทยแพ้อิรัก1-3ทำให้อิรักมี6คะแนนเป็นแชมป์กลุ่มส่วนไทยเราเนี่ยมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าสถิติที่พบกันเป็นรองก็เลยได้รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดค่ะก็เข้ารอบสุดท้ายไปเป็นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปีหน้า2027จะแข่งกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมจนถึง10เมษายนค่ะก็จะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานค่ะ
0: ครับแพ้แต่ว่ายังได้สิทธิ์เข้ารอบต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาผลงานยังยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ4นัดติดละนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่รูมัตริดเกมล่าสุดแพ้ด้วยทำให้ได้เปรียบอยู่นะครับลาลิก้าสเปนนัดที่4นะครับบาเลนเซียเล่นในบ้านเจอกับบาร์เซโลนาบาเลนเซียมีอยู่แต้มเดียวส่วนบาร์ซ่าชนะมา3นัดรวดก่อนหน้านี
1: ้ค่ะครึ่งแรกค่ะบาร์ซ่าขึ้นนำเร็วนาทีที่6เป็นเฟมินโลเปสผ่านบอลให้ลามินยามาลนะคะโอ้โหยิงคมคมค่ะบาร์เซโลนาขึ้นนำก่อน 1-0
0: จริงๆมุมนี้ก็แทบจะไม่มีมุมยิงกันนะครับแต่ลามินยามาลเนี่ยสามารถทำประตูได้มาถึงนาที22เป็นเฟอร์มิโลเปสยิงให้บาซ่านำเป็น 2-0 คนส่งให้เป็นแอนโทนีกอร์ดอน
1: ค่ะโอ้โหย้ายมาก็ผลงานโดดเด่นเลยนะคะ
0: ครับครึ่งหลังนาทีที่50เป็นราฟินญานี่จังหวะเข้าฮอสจ่อจ่อนำเป็น 3-0 แล้วสำหรับบาร์เซโลนาแล้วก็นาทีที่79นะครับแดนนี่โอโม่ทำชิ่งกับเปดรี่แล้วก็ยิงนะครับให้บาร์เซโลนานำเป็น 4-0 โอ้นำขาดเลย
1: ช่วงท้ายเกมค่ะนาที84แดนนี่โอโม่ค่ะผ่านบอลให้ลามินยาวมาอีกแล้วยิงประตูที่2ของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายเลยทำให้บาร์เซโลนาบุกมาชนะบาเลนเซียขาดลอย5-0ทำสถิติชนะรวด4นัดเป็นทีมนำของตารางเลย
0: ครับบาซ่า4นัดมี12คะแนนเต็มยิง17เสีย2นะครับเกมรุกดุดันเหลือเกินเมื่อคืนนี้โรดรีนักเตะใหม่ที่ซื้อมาจากแมนซิตี้ลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกด้วยเป็นคู่แข่งสำคัญของบาซ่าก็คือรูมัดริดนะครับสัปดาห์นี้มัดริดไปแพ้บาร์เซโลนาอีก
1: ก็เรียกว่าบาซ่าเนี่ยชนะรวดแล้วก็ยังไม่สะดุดเลยนะคะ
0: ส่วนบาเลนเซียเอง4นัดมี1คะแนนนะครับก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยแฟนบอลบาเลนเซียบางส่วนก็มีการประท้วงทีมด้วย
1: คร
0: ับเข้าสนามช้า
1: อันนี้ก็เป็นผลคู่อื่นๆนะคะในลาลิก้าสเปนมาลาก้าเสมอเลบันเต้0-0ค่ะ
0: มาลาก้าอยู่อันดับ18มี2คะแนนนะครับส่วนเลบันเต้อยู่อันดับ10มีอยู่5คะแนน
1: ส่วนอาราเบสเนี่ยก็ชนะโอซาซูน่า5-2เลยค่ะ
0: อาราเบสอยู่อันดับ2เลยน
1: ะ
0: มีอยู่10คะแนนสำหรับอาราเบสนะครับขณะที่โอซาซูน่าอยู่อันดับ8มีอยู่7คะแนน
1: ส่วนเอสปันยอลค่ะเมื่อวานนี้ก็เสมอกับเซบีย่า1-1ค่ะ
0: เอสปันยอลอยู่อันดับ11มี4คะแนนนะครับแล้วก็เซบีย่าอยู่อันดับ7มี7คะแนน
1: มาต่อกันที่ฟุตบอลคาโซเชียอิตาลีบ้างค่ะโฟซิโนเน่เอาชนะเวเนเซีย3-2ค่ะ
0: ครับแล้วก็มีปาม่าเสมอมอนซ่า1-1โบโลญญาตามตีเสมอซาซูโอโลในช่วงทดเวลานะครับมาตีเสมอได้ในช่วงทดเวลา90+1แล้วก็เกมใหญ่เมื่อคืนกับ AC มิลานเป็นยูเว่ตามตีเสมอนาทีที่9 AC มิลานตอนนี้มี7แต้มเท่ากันอยู่อันดับ3กับอันดับ4นะครับส่วนจ่าฝูงฟุตบอลเกาโชเซเรียอากลุ่มนำเนี่ยก็จะเป็นโรม่ากับอินเตอร์มิลาน3นัดมีอยู่9คะแนนเต็มเลย
1: ค่ะเมื่อคืนนี้เกาโชเซเรียอานี่เสมอกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะมาที่บุนเดสลีกาเยอรมนีกันบ้างค่ะฮัมบูร์กเนี่ยแพ้ไมล์0-5เลย
0: ครับแล้วก็มีแฟรงก์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวกไป1-4นะครับตอนนี้2นัดที่ทีมที่มี6แต้มคือชนะทั้ง2นัดเนี่ยก็มีอัลส์บวกมีไฟบวกมีดอร์ทมุนด์มีเอลเวอร์สแบร์ส่วนบาเยิร์นเกมล่าสุดบุกไปเสมอชาลเก้0-0
1: ค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะเมื่อคืนนี้มีลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คู่ของอาร์เซนอลก่อนเลยค่ะอาร์เซนอลก็แซงชนะทีมเยือนเชลซีไป2-1ค่ะ
0: ครับจริงๆเกมนี้เชลซีออกนำก่อนค่อนข้างเร็วนะครับจากมอร์แกนโรเจอร์นะครับนำเร็วตั้งแต่ผ่านไป2นาทีก็

0: หลังจากนั้นเนี่ยทางอาร์เซนอลมายิงคืน2ลูกรวดเลย
1: ใช่ค่ะก็ตามตีเสมอลูกแรกนะคะจากไคฮาแวตดาวยิงทีมชาติเยอรมนีในนาทีที่25ส่วนครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมของมิเกลวาเตต้ามาได้ประตูแซงนํา 2-1 นาทีที่50เป็นมาร์ตินโอเดการ์ดค่ะยิงเข้าไปท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลโหเมื่อคืนนี้ 60,000 กว่าคนเลยค่ะ
0: ครับถือว่าเป็นเกมที่ยากของอาร์เซนอลนะครับปกติในอาร์เซนอลเป็นทีมที่เกมรับดีแต่เมื่อคืนนี้แม้ว่าจะเสียประตูเร็วแต่ก็ยังยิงคืนกลับมาได้นะครับนั่นเท่ากับว่าถ้านับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลชนะในลีกมา8นัดติดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเชลซีก็มีสถิติที่ไม่ค่อยดีก็คือเสียประตูต่อเนื่องในเกมลีกมา18เกมติดละนับจากฤดูกาลที่แล้วด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มาเล่นที่ Emirates Stadium บ้านของอาร์เซนอลด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศนี่ก็โอ้โหเสียงเชียร์ฮือฮามากเลยนะคะจบเกมเนี่ยเป็นอาร์เซนอลที่เฉือนชนะไป2ประตูต่อ1คว้าชัย3นัดรวดนะคะเก็บ9แต้มเต็มก็เท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าประตูยิงได้เนี่ยน้อยกว่าทําให้ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางค่ะ
0: ครับส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ชนะมา2นัดก็มี6แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับ4เชลซีช่วงซัมเมอร์เนี่ยทุ่มเงินไป350ล้านปอนด์ในการเสริมทัพนะครับฤดูกาลนี้เชลซีเน้นเสริมทัพตัวเก่า
1: ๆต่อมาอีก1คู่นะคะที่สนามฮิลดิกินสันสเตเดียม
0: ทำไมอ่านคำนี้แล้วยิ้มไปด้วย
1: โอ้ดูแล้วก็นะตามผลบอลที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าบ้านเอเวอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ
0: ตอนเริ่มเกมมาเมื่อสักครู่เราเห็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับมีปะทะเลือดออกเลยต้องลุ้นว่าเล่นไหวหรือเปล่าสุดท้ายก็เล่นได้แล้วแมนยูก็นำก่อนด้วยครึ่งหลังเล่นไปนาทีเดียวเป็นไบอันเอมโบโมยิงให้แมนยูขึ้นนำนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันมาตีเสมอจากไทดิดจอร์ดนาทีที่83แมนยูมานำอีกครั้งนาที86จากเบนจามินเซสโกซึ่งนำตอนนี้คิดว่าน่าจะได้3แต้มนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะคะนาที86แล้วแต่สุดท้ายนะคะคดเจ็บ5นาทีนะคะเป็นนาทีที่90บวก6เลย5นาทีมานิดเดียวค่ะเป็นเอลลี่เมดแลนไนส์ค่ะโอ้โหคนนี้ยิงไกลให้เอเวอร์ตันตามตีเสมอ 2-2 แบบหวุดหวิดแล้วก็แบ่งแต้มได้สำเร็จเลยนะคะหลังเกมเนี่ยไมเคิลคาริกออกมาพูดว่าเสมอเหมือนแพ้เลยนะเกมนี้
0: ใช่นะครับก็อีกนิดเดียวเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็แมนยูตอนนี้ปัญหาก็คือเรื่องของเกมรับเพราะว่า3นัดที่ผ่านมาเสียประตูทุกนัดแล้วก็หยั่งละ2ลูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับตอนนี้3นัดแมนยูเสียไป6ประตูละ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ไมเคิลคาริกต้องรีบแก้ไขนะส่วนแมนยูมีสติที่ต้องจดจำเลยเป็นทีมที่ยิงชนเสาชนคานมากที่สุดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว
1: โอ้
0: คือเขาไม่นับเลย
1: เป็นสถิตินี้ที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่
0: ให้ดูชื่นใจไงว่ามีจังหวะเขาทำเยอะ
1: ก็เอเวอร์ตันนะคะตอนนี้ชนะ1เสมอ2ก็มี5คะแนนอยู่อันดับ8ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ก็ครบเลยนะคะชนะ1เสมอ1แพ้1
0: ใช่ไม่ต้องกดดันละ
1: ไม่ต้องกดดันใช่ค่ะมี4คะแนนตอนนี้ก็อยู่อันดับที่11ค่ะ
0: ครับตารางคะแนนตอนนี้แมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับเป็น2ทีมที่3นัดชนะรวดมี9คะแนนเต็มอันดับ3เป็นฮาวซิตี
1: ้
0: โอ้อยู่อันดับ3นะ
1: ค่ะ
0: อันดับอันดับ4เป็นเชลซีเบรนท์ฟอร์ดกับลิเวอร์พูลมี5แต้มเท่ากันนะครับส่วนนัดต่อไปเดี๋ยวกลางสัปดาห์เนี่ยก็จะมีทีมจากอังกฤษไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปแล้วกลับมาจะมีเกมใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี
1: ้
0: วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะครับเตะกันตอน4ทุ่มครึ่งดูจากฟอร์มแมนซิตี้กำลังมาด้วย
1: ดาร์บี้แมตช์อีกแล้วจากฟุตบอลค่ะมาที่ฟอร์มูล่าวันชิงแชมป์โลกกันบ้างค่ะคิมี่อันโตเนลลี่กลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ60ปีที่คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดรายการอิตาเลียนกลางปีแล้วก็ออกสตาร์ทเป็นอันดับ19ค่ะ
0: ครับนี่เป็นฟอร์มูล่าวันสนามที่13ของฤดูกาลนะครับรายการอิตาเลียนกลางปีแข่งกันที่ประเทศอิตาลีรอบชิงชนะเลิศแข่งกันทั้งหมด53รอบปีแอร์แกสลี่จากฝรั่งเศสทีมอัลพายได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพซิชั่น
1: แต่ว่าเป็น2นักขับที่ Mercedes ค่ะที่ขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งผู้นำระหว่างจอร์จรัสเซลจากสหราชอาณาจักรที่ออกสตาร์ทเป็นอันดับ2แล้วก็คิมมี่อัลโตเนลลี่วัย20ปีผู้นำคะแนนสะสมที่ออกสตาร์ทอยู่ท้ายๆเลยค่ะคืออันดับ19การดูความเร็วในรอบที่50เป็นคิมมี่อัลโตเนลลี่เนี่ยเร่งความเร็วแซงจอร์จรัสเซลขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลาไป1ชั่วโมง51นาที 15.281 วินาทีกลายเป็นนักขับอิตาลีคนแรกในรอบ 60ปีที่คว้าแชมป์ที่บ้านเกิดรายการอิตาเลียนกรังด์ปรีตั้งแต่ปี1966ค่ะแล้วก็นับเป็นการคว้าแชมป์รายการที่7ในปีนี้ส่วนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลตามหลัง 3.857 วินาทีอันดับ3แม็กซ์เวอร์สแตปเพนจากเนเธอร์แลนด์ทีมเรดบูลแล้วก็อันดับ4แลนโดนอริสแชมป์โลกจากสหราชอาณาจักรทีมแมคลาเรนค่ะ
0: คะแนนสะสมอันดับ1ที่นำอยู่เป็นคีมี่อันโตเนลลี่นะครับมี267คะแนนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลมี201คะแนนแล้วก็อันดับ3เป็นลูอิสแฮมิลตันทีมเฟอร์รารี่มีอยู่191คะแนนด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสนามที่13ละ
1: ส่วนเทนนิสแกรนด์สแลมค่ะ US Open แชมป์เก่าอย่างคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าเนี่ยก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ตามคาดค่ะ
0: ครับนี่เป็นรายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนะครับ US Open แข่งกันที่นิวยอร์กรอบ16คนในประเภทชายเดี่ยวครับคาร์ลอสอัลคาราซแชมป์เก่าวัย23ปีจากสเปนมือ2ของรายการเจอกับทอมมี่พอลของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาเป็นมืออันดับ20ของรายการ
1: ผลการแข่งขันเป็นคาร์ลอสอัลคาราซชนะทอมมี่พอลไป3-0เซต6-4 6-3 และ6-4ใช้เวลา2ชั่วโมง23นาทีทำสถิติชนะรวดในแกรนด์สแลม18แมตช์แล้วก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายสำหรับอัลคาราซมือ3ของโลกเนี่ยหายจากการบาดเจ็บข้อมือแล้วก็กลับมาลงเล่นประเภทเดี่ยวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเลยค่ะ
0: ด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายครับอารีนาสบาเรนกาวัย28ปีจากเบลารุสมือหนึ่งของรายการนะครับแล้วก็แชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเทเลอร์เทาเซนของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกา
1: ปรากฏว่าเป็นอารีนาสบาเรนกาเอาชนะเทเลอร์เทาเซนไป2-0เซตคะแนน6-4และ6-3ค่ะนักหวยเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัยก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจะไปเจอกับลินดานอสโควาจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันปี2026ค่ะ
0: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour ซึ่งแข่งกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้นี่เป็นรายการยูโรเปียนมาสเตอร์นะครับแข่งกันที่ครองมอนตาน่าที่สวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาท
1: การแข่งขันวันสุดท้ายค่ะแชมป์เก่าคริสตองโรเรนจากแอฟริกาใต้ออกรอบด้วยการตามหลังผู้นำคือพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษถึง6สโตรกเลยแต่ในรอบสุดท้ายค่ะเป็นคริสตองโรเรนทำเพิ่มถึง8อันเดอร์พาร์คะแนนรวม18อันเดอร์พาร์ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมกันกับพอลเคซี่ซึ่งวันสุดท้ายทำได้2อันเดอร์พาร์ทำให้ทั้ง2คนต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ค่ะ
0: ปรากฏว่าผ่านไป3หลุมทั้งคู่เซฟพาร์ได้นะครับต้องดวลเพลย์ออฟถึงหลุมที่4แล้วก็เป็นทริสตองลอเรนซ์ที่เก็บเบอร์ดี้ได้สำเร็จป้องกันแชมป์ไว้ได้ทำให้ได้แชมป์ยูโรเปียนมาสเตอร์เป็นครั้งที่3ต่อจากปี2022ปี2025แล้วก็ปีนี้นะครับนับเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่6ในการเล่นอาชีพด้วย
1: ค่ะโอ้โหก็ดราม่ากันเลยนะคะขณะที่พอลเคซี่เนี่ยเจ้าของแชมป์ DP World Tour 15รายการก็ผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ5ปีได้อันดับ3เป็นของแฮร์รี่ฮอลล์จากอังกฤษทำได้รวม17อันเดอร์พาร์ค่ะแพ้แชมป์เพียงสโตรกเดียวอันดับ4ร่วมมีด้วยกันถึง5คนประกอบไปด้วยอังเครลอาโยรายูเจนิโอชาคาร่าค่ะอังเกลดีคันโกเป็น3โปรจากสเปนนะคะแล้วก็มีอย่างฟานเชสโกลาปอต้าจากอิตาลีแล้วก็เบิร์นส์ไวเบเกอร์จากออสเตรียทำกันได้คนละ16อันเดอร์พาร์ค่ะ
0: ขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตวันที่4ทำได้3อันเดอร์พาร์นะครับรวมสกอร์อยู่ที่4อันเดอร์พาร์ก็อยู่ที่53รวบ
1: ค่ะส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะตอนนี้มีการแข่งขันรายการพิเศษนะคะนี่เป็นวอลเลย์บอลรายการพรีเมียร์วอลเลย์บอลลีกอินวิเทชันนอลคอนเฟอเรนซ์รอบแรกนัดสุดท้ายแข่งกันที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ครับก็วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมเอสโคล่าที่มีดาวรุ่งหลายคนเจอกับโฮจิมินห์ซิตี้ทีมจากเวียดนาม
1: โดยหญิงไทยทีมเอสโคล่าค่ะได้โค้ชนาวรรณาบัวแก้วหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลือกผู้เล่นชุดแรกเนี่ยเป็นประพัชญาพลธรรมนันพัฒน์มูลจคำสสิธรเจตตะนัทนิชาแซ่เล้านัทริกาวสารนิรารัตน์ศรีกุตาแล้วก็ตัวรับอิสระจิรัญชาน้าวประจุนค่ะ
0: ครับก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าในเกมบุกแล้วก็การบล็อกนะครับเอาชนะไป3-0เซต25-19 26-24แล้วก็26-24
1: ค่ะ ผู้ทำคะแนนทีมไทยประพัชญาพลธรรมเนี่ยทำได้21คะแนนแล้วก็นันพัฒน์ทำเพิ่มอีก18คะแนนค่ะทีมไทยเอสโคล่าที่มีกันที่มาเอกปัชชาเป็นกัปตันทีมตอนนี้แข่งครบ5นัดแล้วชนะ4แพ้1มี11คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปเจอกับ NXLETแชมเปลอนนะคะนี่เป็นทีมของเจ้าถิ่นฟิลิปปินส์ค่ะที่ได้อันดับ2สถิติชนะ3แพ้2มี10คะแนนก็แข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันในวันอังคารที่8กันยายนนี้นะคะเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Premier Volleyball League ค่ะ
0: ก็รายการนี้มีทั้งหมด6ทีมนะครับเป็นทีมจากฟิลิปปินส์4ทีมทีมจากไทยแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับก็รอบแรกเนี่ยแข่งแบบพบกันหมดคัดเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุด2ทีมหลังจบรอบแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
1: ค่ะจากวอลเลย์บอลหญิงมาที่วอลเลย์บอลชายไทยกันบ้างตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเข้มเน้นการบล็อกการเสิร์ฟแล้วก็เพิ่มสิทธิบอลค่ะก่อนจะเตรียมเจอเกาหลีใต้ลุ้นชนะเพื่อการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นค่ะ
0: ครับวันนี้ทีมชายของเราเจอกับเกาหลีใต้นะครับนี่เป็นรายการชิงแชมป์เอเชียแข่งกันที่เมืองฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นก็ทีมชาติไทยประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับในสาย C เอาชนะกาตาร์3เซตรวดถือว่าเป็นการชนะกาตาร์เป็นครั้งแรกหลังจากเจอกันก่อนหน้านี้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกัน
1: ค่ะหนุ่มไทยก็ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเข้มข้นเลยนะคะซ้อมกันที่คิตะคิวชูยิมเนเซียมสนามแข่งขันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโค้ชปาร์คกีวอนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้เนี่ยเน้นหลายทักษะเลยทั้งการบล็อกการเสิร์ฟการตีบอลให้มีสปีดเพิ่มพลังความแรงมากขึ้นขณะที่ผู้เล่นบางคนเนี่ยมีอาการล้าจากเกมนัดแรกก็ให้ได้พักในเรื่องของการตีบอลส่วนสภาพทีมโดยเฉพาะเรื่องจิตใจเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าจากเกมที่ชนะกาตาร์มาเนี่ยนะคะทำให้โอ้โหกำลังใจมาเต็มเลยค่ะส่วนอาการบาดเจ็บก็ไม่มีปัญหาเพิ่มส่วนใหญ่จะเป็นอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวมาบ้างเล็กน้อยค่ะ
0: ครับสถิติที่เจอกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะครับแม้ว่าไทยจะเป็นรองแต่ว่าครั้งล่าสุดรายการ AVC Cup ช่วงเดือนมิถุนายนไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะครับก็โปรแกรมของทีมชาติไทยจะแข่งวันนี้เจอกับเกาหลีใต้เวลา 15:00 นนัดแรกเนี่ยเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา 3-1 เซตด้วยส่วนเรานัดแรกก็ชนะกาตาร์มาได
1: ้ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์กันบ้างค่ะนุกสงขลามือ1ประเทศไทยเฉือนชนะกรนครปฐม4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทค่ะ
0: ครับนี่เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสม Thailand Ranking รอบสุดท้ายรายการที่7นะครับแข่งกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค
1: ์รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ4ใน7เฟรมค่ะโดยเป็นการพบกันระหว่างนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยมือ1ของไทยค่ะแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทย3สมัยเพิ่งจะคว้าแชมป์รายการหัวหินครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจอกับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์มืออันดับ3ของประเทศไทยดีกรีแชมป์ประเทศไทย2สมัยค่ะ
0: ครับผ่านไป6เฟรมเสมอกันอยู่3-3ต้องตัดสินในเฟรมสุดท้ายนะครับในเฟรมตัดสินนุกสงขลาเน้นออกคิวอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยการบีบให้กรนครปฐมแทงยากทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถออกคิวได้อย่างไหลลื่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกฤษณัฐเลิศสัตยาธรที่เอาชนะไป4-3เฟรมนะครับเฟรมตัดสินชนะไป74-9
1: ค่ะแล้วก็รับถ้วยแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีก 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมค่ะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาทขณะเดียวกันได้รางวัลเบรกสูงสุดไฮเบรกด้วยนะคะก็ทำไว้ที่126แต้มรับเงินรางวัลอีก 20,000 บาทค่ะ
0: ครับส่วนรายการต่อไปเป็น6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเริ่มรอบคัดเลือกวันที่9กันยายนที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับผู้สนใจก็เข้าชมฟรีเลย
1: ค่ะส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ได้มีการส่งนักตบขนไก่เยาวชนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะ
0: ครับก็จะไปแข่งกันที่จีนนะครับนี่เป็นคณะนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปที่เมืองเฉิงตูที่จีนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน15แล้วก็17ปีครับ
1: ก็การเดินทางครั้งนี้ค่ะก็มีนักแบดมินตันเยาวชนทั้ง2รุ่นนะคะรวมทั้งหมด66คนแล้วก็เรียกว่านักกีฬาส่วนมากเนี่ยอยู่ในโครงการ Sport Science High Performance ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะก็จะมีทีมงานจากทางกกท.เนี่ยเดินทางไปร่วมติดตามวัดผลแล้วก็วัดศักยภาพของนักกีฬาในครั้งนี้ด้วย
0: ทาง สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับคาดหวังว่าเด็กชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาได้ส่วนตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยนะครับก็มีความมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีและจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านด้วย
1: ค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียค่ะรายการแบดมินตันเอเชีย U17 แล้วก็ U15 จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026เป็นการแข่งขันในระดับเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีแข่งขันกันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไทยรวมถึงจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมชิงชัยในรายการนี้ค่ะ
0: ครับมาดูฟุตบอลระดับเยาวชนกันบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติก็เริ่มแข่งขันกันแล้วนี่เป็นการจัดโดยสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะครับหรือว่าทีฟาจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟายูธลีกอย่างเป็นทางการ
1: ก็แข่งขันกันที่ TC ฟุตบอลคลับพระราม9ค่ะเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมที่รวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยและไทยแท้เลยนะคะมากถึง 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแนวหน้าถึง102ทีมค่ะการแข่งขันครั้งนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่รุ่น7ปีจนถึง19ปีมีทั้งรูปแบบการแข่งขันแบบ5คน7คนแล้วก็สนามใหญ่11คนลีกนี้ก็เน้นไปที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วก็สถาบัน2ภาษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเนื่องจากว่าทางทีฟาเล็งเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยมีทักษะด้านภาษาซึ่งจะช่วยลบจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคของนักเตะไทยในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ยังยกระดับมาตรฐานลีกให้มีความเป็นทางการด้วยการใช้ผู้ตัดสินที่มีคุณภาพโค้ชที่มีไลเซนส์รวมถึงมีนักจิตวิทยาระดับประเทศมาช่วยดูแลแล้วก็แนะนำเยาวชนด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งทางคุณต้นนรนองนายกสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาตินะครับก็ตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอะคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศให้เทียบเท่าสากล นะครับก็การจัดการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพกันด้วย
1: ค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานค่ะก็เดินทางมาถึงสนามที่5แล้วซึ่งเป็นสนามสุดท้ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีค่ะ
0: ครับก็แข่งกันที่สวนกีฬากมล นะครับมีนักกีฬากว่า500คนอายุตั้งแต่1ขวบ8เดือนไปจนถึง11ปีเข้าร่วมการแข่งขันถือว่ากระแสดีมากเลย
1: ค่ะทางผู้ปกครองนักกีฬาทั่วประเทศเนี่ยก็เดินทางมาร่วมชิงชัยล่าสุดก็มีผู้ปกครองจากภาคใต้เนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากให้สมาคมไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้บ้างนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้ามาแข่งขันที่กรุงเทพเนี่ยใช้เวลาหลายวันเลยดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นสมาคมก็พิจารณาอยู่ค่ะว่าอาจจะแบ่งไปจัดการแข่งขันที่ภาคใต้สัก1สนามส่วนสนามหลักก็จะอยู่ที่สวนกีฬากมลกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: ขณะที่ทางนายกสมาคมนะครับฝากถึงบรรดาเด็กๆที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับในช่วงปีหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพบอกให้เตรียมตัวฝึกซ้อมกันดีๆนะครับเพราะถือว่าเป็นรายการใหญ่นะ
1: ค่ะก็สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานจะจัดเนี่ยจะเป็นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบแล้วก็ประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสนาม4สนามสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะก็จะเริ่ม 12-13 กันยายนนี้ที่จังหวัดพิจิตรค่ะ
0: ครับเห็นมันแบบนี้เนี่ยบรรยากาศในการแข่งขันจริงจังนะ
1: สนุกสนานนะคะ
0: ทั้งตัวกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองด้วยจริงจังมาก
2: น่ารักมากเลย
3: โดยเฉพาะผู้ปกครอง
0: ใช่
1: ผู้ปกครองน่าจะเชียร์กันสนุกนะ
2: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพดอกไม้ไฟเหนือด้านฟ้ากรุงโซของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งมีขึ้นในงานแสดงดอกไม้ไฟนานาชาติทำให้บรรยากาศค่ำคืนวันหยุดสัปดาห์นี้ในกรุงโซนั้นมีสีสันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา

0: เป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อส
3: ติเพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่ใครหลายคนคุ้นเคยกันดีอย่างฟ้าทลายโจรพืชรสขมจัดที่เปรียบเสมือนยาสมุนไพรคู่บ้านคู่เมืองอยู่คู่กับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยค่ะแม้หลายคนจะจดจำฟ้าทลายโจรได้จากรสชาติขมติดลิ้นแต่เบื้องหลังความขมนั้นกับเต็มไปด้วยสรรพคุณอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาอาการไข้แก้ไอเจ็บคอหรือช่วยปรับสมดุลร่างกายในยามที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเสน่ห์ของฟ้าทลายโจรจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่คือการสืบทอดมรดกทางความคิดอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่รู้จักนำธรรมชาติรอบตัวมาประยุกต์ใช้เป็นยารักษาโรคอย่างเรียบง่ายการเรียนรู้และเข้าใจสมุนไพรใกล้ตัวชนิดนี้จึงเป็นการร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตไทยและตระหนักถึงคุณค่าของพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ทรงคุณค่าบนแผ่นดินไทยค่ะวันนี้รายการเสน่ห์สมุนไพรไทยจะพาทุกท่านไปร่วมเปิดมุมมองและสัมผัสกับคุณค่าอันแท้จริงของฟ้าทลายโจรเพื่อให้เราทุกคนสามารถนำภูมิปัญญาพื้นบ้านนี้มาปรับใช้ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดค่ะและก่อนที่จะไปรับชมสาระความรู้เรื่องสมุนไพรจากผู้เชี่ยวชาญขอพาทุกท่านไปรับชมกิจกรรมความเคลื่อนไหวของทีมงานบริษัทตะวันเดินอินเทอร์เกรสจำกัดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมากันก่อนค่ะไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงกิจกรรมตะวันเดือนได้เลยค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมตะวันเดือน
0: ตะวันเดือนยกระดับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านร่วมสนับสนุน Miss Wellness World Thailand 2026มุ่งส่งต่อสบู่สมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมระดับสากลแบรนด์สมุนไพรชั้นนำตะวันเดือนโดยลุงแดงมงคลรัตน์ตะวันเดือนภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมการประกวด Miss Wellness World Thailand 2026ณสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านมรดกสมุนไพรไทยสู่ศาสตร์แห่งความงามอย่างยั่งยืนภายในงานลุงแดงมงคลรัตน์ตะวันเดือนได้ถ่ายทอดแนวคิดการยกระดับมรดกหมอพื้นบ้านสู่นวัตกรรมร่วมสมัยให้แก่เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดโดยเน้นย้ำถึงการชูอัตลักษณ์สมุนไพรไทยอย่างทรงคุณค่าอย่างสมุนไพรนางแซงหรือโรสธนงแดงมาต่อยอดผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเกิดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณสบู่สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนการสนับสนุนในครั้งนี้ถือเป็นการผสานแนวคิด Beauty Wellness Herb อย่างลงตัวเพื่อร่วมเจรไนผู้หญิงยุคใหม่ให้งดงามสมบูรณ์แบบทั้งกายใจและจิตวิญญาณพร้อมทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่คุณค่าของสมุนไพรไทยสู่เวทีสากลค่ะตอกย้ำความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศอีกครั้งค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรตะวันเดือนล่าสุดผลรายงานการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการจากสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ออกมายืนยันผลการตรวจวิเคราะห์สบู่สมุนไพรตะวันเดือนครบทั้ง4สูตรยอดนิยมได้แก่สบู่นางแซงสบู่ฟ้าทลายโจรสบู่น้ำนมข้าวและสบู่ว่านนางคำโดยผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่พบสารปรอทสารแคดเมียมรวมถึงโลหะหนักอันตรายตกค้างในสบู่ทั้ง4สูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอย่างวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์การทดสอบในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องการันตีสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรไทยคุณภาพสูงที่ไม่ได้มีดีแค่คุณค่าภูมิปัญญาไทยแต่ยังพิถีพิถันใส่ใจในความสะอาดปลอดภัยและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริงค่ะอีกหนึ่งก้าวสำคัญของตะวันเดือนอินทิเกรตยกระดับมาตรฐานผู้ผลิตสมุนไพรไทยสู่ระดับสากลย้ำถึงความมุ่งมั่นและความน่าเชื่อถืออีกขั้นของแบรนด์สมุนไพรไทยเมื่อบริษัทตะวันเดือนอินทิเกรตจำกัดได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขใบรับรองเลขที่พ.ศ. 69223600758เรียบร้อยแล้วค่ะการได้รับใบรับรองถือเป็นหลักประกันสำคัญที่ยืนยันว่าตะวันเดือนดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้มาตรฐานของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติพ.ศ. 2563พร้อมได้รับสิทธิ์ในการได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ.ศ. 2562อย่างเต็มภาคภูมิทางบริษัทตะวันเดินอินทิเกรตจำกัดขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่านและพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีควบคู่ไปกับภูมิปัญญาไทยเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณค่าปลอดภัยและยกระดับสมุนไพรไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากลต่อไปค่ะบรรยากาศการเรียนการสอนคลาสหลักสูตรเภสัชกรรมไทยณโรงเรียนแพทย์แผนไทยอุดรธานีเมื่อไม่นานมานี้

0: เป็นไปอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยความตั้งใจของเหล่านักศึกษาค่ะโดยคลาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ก่อเกียรติพลแสงมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และศาสตร์แห่งการปรุงยาไทยอย่างใกล้ชิดและเจาะลึกค่ะบรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความเข้มข้นนักศึกษาทุกคนต่างมุ่งมั่นเก็บเกี่ยวเทคนิคและภูมิปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทยมืออาชีพที่มีคุณภาพในอนาคตเพราะศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่เพียงแต่ช่วยให้เราดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเท่านั้นแต่ยังเป็นภูมิปัญญาทรงคุณค่าที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพที่มั่นคงหรือเปิดธุรกิจร้านยาไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิสำหรับใครที่สนใจร่วมสืบทอดภูมิปัญญาไทยและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองโรงเรียนแพทย์แผนไทยอุดรธานีกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจอยู่นะคะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดหลักสูตรกับโรงเรียนได้เลยค่ะขอเชิญชวนหมอนวดไทยและผู้มีฝีมือทุกท่านร่วมสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติกับการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลกร่วมเฉลิมฉลองงานมหกรรมพืชสวนโลก2026ณจังหวัดอุดรธานีเปิดเวทีประลองทักษะในประเภทนวดไทยฟรีสไตล์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพทั่วโลกชิงเงินรางวัลถ้วยเกียรติยศสายสะพายและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทพบกันในวันที่29พฤศจิกายน2569ณห้องอุดรดุษฎีโรงแรมเจริญโฮเตลจังหวัดอุดรธานีสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่0878669090อาจารย์สลินลดา0819759777อาจารย์สนอจิตหรือสแกน QR code สมัครได้เลยค่ะ
1: ช่วงคุณค่าสมุนไพรที่ควรรู้
0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเปิดประสบการณ์รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยกับอาจารย์ดร.ก่อเกียรติพลแสงซึ่งท่านเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยอุดรธานีมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยอย่างลึกซึ้งค่ะวันนี้ท่านจะมาร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของฟ้าทลายโจรที่มีบทบาทในตำราการแพทย์แผนไทยและการใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆรวมถึงที่มาที่ไปของสมุนไพรชนิดนี้ที่หลายคนอาจคิดไม่ถึงไปติดตามมุมมองและความรู้ดีๆจากท่านได้เลยค่ะ
1: สมุนไพรฟ้าทลายโจรมีที่มาอย่างไรบ้าง
2: ก็คือเขานะครับมันมีที่มาที่ไปของมันอยู่นะครับว่าฟ้าทลายโจรหรือว่าทลายโจรมันมีที่มาก็คือรสของมันมันเป็นรสที่ขมจัดเย็นจัดจึงได้มีฉายาหรือเขาเรียกว่าราชาแห่งความขมราชานี้มาจากสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาศิรีลุกชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลตามที่ผมศึกษามาเนาะนะครับพืชฟ้าทลายโจรเนี่ยมันสามารถขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลกจีนก็เกิดได้อินเดียก็เกิดได้มันก็แปลกนะครับประเทศไทยก็ไม่มีที่มาที่ไปว่ามีใครเอามาจากไหนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันอาจจะเกิดจากธรรมชาติเนาะอย่างเช่นนกไปจีบไปอะไรแล้วก็มาอุจจาระแล้วก็มาบินแล้วก็จะเกิดขึ้นทั่วภาษากลางเราก็เรียกเป็นฟ้าทลายโจรนะครับที่จริงชื่อเนี้ยนะครับมันเป็นชื่อของส่วนกลางที่ตั้งขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นจากกรมป่าไม้หรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มเกษตรนะครับผมยกตัวอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเขาก็จะเรียกว่าน้ำลายพังพรหรือ30ดี30ดีก็หมายถึงน้ำดีที่มันขมนะครับ30ดีอันนี้อันนี้ท้องถิ่นเขาเรียกเนาะจังหวัดพัทลุงนะครับเขาก็จะเรียกฟ้าสถานอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นยะลานะครับส่วนยะลาก็จะเรียกเมฆทลายแต่จีนเขาก็มีเรียกนะครับเรียกคีปังฮีหรือสวงซิมน้อยหรือโขงเช่า
1: สมุนไพรฟ้าทลายโจรปรากฏอยู่ในตำราแพทย์แผนไทยได้อย่างไร
2: ตำราของการแพทย์แผนไทยมันมีการบันทึกไว้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับมีการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลต่อมาจนถึงสมัยทลาวดีสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7สมัยสุโขทัยแล้วก็ต่อมาจนถึงสมัยอยุธยาแล้วก็ต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันทําไมฟ้าทลายโจรตรงนี้ถึงไม่แพร่หลายไปในช่วงหนึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยสงครามพม่ากับไทยทีนี้ตําราพวกนี้มันถูกเผาไปเกือบจะทั้งหมดมันก็เลยยังไม่มีเอกสารหรือว่าหลักฐานที่จะบันทึกไว้ที่มีมาณจุดปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่บางส่วนนะครับที่เขาเก็บได้ที่มันเหลือจากการถูกทำลายถูกไฟไหม้นะครับก็เลยสันนิษฐานกันไปลักษณะนั้น

0: นะครับ
1: สมุนไพรฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
2: เมื่อก่อนชาวบ้านอะไรต่างๆเขาไม่ค่อยรู้จักเนาะนะครับทีนี้มันก็มีการถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆสอนกันมาเรื่อยๆก็เอาไปปลูกเป็นไม้ประดับนะครับปลูกในกระถางหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขยายแตกไปเห็นไหมตามรั้วบ้านตามอะไรเห็นไหมไม่ตั้งใจจะปลูก แต่มันไปของมันเองก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะแปรรูปในรูปแบบไหนนะครับในทางการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นในทางยาเนาะสรรพคุณของเขานะครับโดยทั่วไปเขาจะเอาไปรักษาแก้ไข้หวัดไข้ที่มีการติดเชื้อนะครับอย่างเช่นไข้โควิดหรือโรคระบาดนะครับในทางการแพทย์แผนไทยเขาจะเอาไปใช้ในลักษณะนั้นนะครับอันมีที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากก็คือมันช่วยแก้อักเสบนะครับแก้อักเสบในปอดนะครับในต่อมทอมซินอักเสบอย่างเงี้ยนะครับ
1: การขยายพันธุ์สมุนไพรฟ้าทลายโจรวิธีไหนเหมาะสมที่สุด
2: สมัยโบราณเขาใช้เมล็ดเพาะนะครับแล้วก็เอาไปปลูกพอได้หน่อได้อะไรก็ไปปลูกนะครับอันเนี้ยมันจะ1จะทนนะครับ2มันจะได้สรรพคุณยาที่ดีนั่นแหละนะครับก็คือการที่เราจะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดจะดีที่สุดไม่ยากครับพืชชนิดนี้ทนทานต่อเชื้อโรคต่อแมลงสัตว์ศัตรูพืชต่างๆทนได้ปลูกทิ้งปลูกกว้างไม่เคยมีบ้งหรือมีเพี้ยมีอะไรมาจับยกเว้นพื้นที่นั้นแดดไม่ค่อยมีก็จะมีเพี้ยขาวๆเนาะมาเกาะบ้าง
1: ส่วนไหนของสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่นำมาใช้ประโยชน์และอายุต้นเท่าไหร่ถึงจะนำมาใช้ประโยชน์ได
2: ้ในทางการแพทย์แผนไทยนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ทั้งต้นทั้งต้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับไม่แก่จนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปในช่วงที่มันสะสมสารได้มากที่สุดก็คือช่วงในฤดูฝนแล้วก็ช่วงปลายฝนที่มันยังไม่ออกดอกหรือออกดอกเขาเรียกว่าดอกตุ่มๆเนาะดอกที่มันเกิดขึ้นใหม่ในช่วงนั้นสารมันจะแรงและสารสำคัญก็จะสะสมอยู่ตรงนั้นเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราจะเก็บมาทำพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยในรูปแบบของยาหรือในรูปแบบของกรมสวยคมงามเนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มเก็บได้แล้วในเดือนสิงหากันยาตุลา3เดือนนี้ช่วงนี้จะสุดยอดทั้งมันนะครับ
1: วิธีการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรทางการแพทย์แผนไทยในอดีตกับปัจจุบันต่างกันไหม
2: การนำไปใช้ไม่แตกต่างกันนะครับปัจจุบันเขาก็เอาจากสมัยโบราณนั่นแหละครับมาพัฒนาใช้วิธีการในการแปรรูปหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวมานะครับแล้วก็เราก็จะเอามาทำความสะอาดแล้วก็เอามาพึ่งแดดพึ่งลมนะครับไม่ควรจะตากแดดแบบจัดๆควรจะพึ่งลมก่อนนะครับแล้วก็ตากแดดอ่อนๆนะครับหลังจากนั้นสมัยโบราณส่วนใหญ่เขาจะเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็คั่วด้วยหม้อดินนะครับเพราะว่าเครื่องมือไม่มีสมัยโน้นใช่ไหมครับมาคั่วเหมือนกับคั่วชาคั่วหัวหอมคั่วตะไคร้เนี่ยไฟอ่อนๆนะครับคั่วเพื่ออะไรเพื่อไล่ความชื้นไล่น้ําออกเวลาเราเอาไปเก็บหรือว่าเราเอาไปทํายามันจะไม่ขึ้นรานะครับแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยโอเคเครื่องไม้เครื่องมือมันมีเยอะก็ต้องเข้าเตาอบเนาะอบในอุณหภูมิที่ไม่เกิน55องศาเซลเซียสถ้าเกินนั้นก็คือหมดหรือก็หมายถึงคุณภาพจะหมดตามหลักทางการแพทย์ถ้าแปรรูปแห้งอบอะไรเรียบร้อยเนี่ยสามารถเก็บรักษาไว้ได้3ปีคุณภาพยังอยู่การเก็บรักษาเราก็เก็บในที่ที่มันไม่ถูกความชื้นให้อากาศมันโปร่งใสได้มีอยู่แค่นั้นนะครับอย่าให้ถูกอายฝนอายน้ํานะครับถ้าถูกพวกเนี้ยพวกตัวสมุนไพรนี่มันจะเริ่มเปลี่ยนสภาพนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอบแห้งขนาดไหนนะครับความเป็นยามันยังอยู่ในตัวพอถึงฤดูฝนเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสดูมันจะเริ่มแบบชุ่มๆนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าสารมันยังดีอยู่เนาะแต่ถ้าเราไปจับแล้วมันเป็นผงเหมือนแป้งไม่มีความชื้นเลยเนี่ยแสดงว่าสารที่เราต้องการมันอ่อนลงละนะครับการใช้สดข้อเสียก็คือว่ามันเก็บไม่ได้นานนะครับแต่ถ้าเราแปรรูปผ่านการกรรมวิธีอบแห้งอบอะไรแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้2ปี3ปีมันก็คุณภาพมันก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ทิ้งกัน

0: สมุนไพรฟ้าทลายโจรสามารถนำไปแปรรูปอย่างไรได้อีกบ้าง
1: นอกจากยามันสามารถแปรรูปได้หลากหลายนะครับบางบริษัทนะครับเขาก็จะมาแปรรูปเป็นในรูปแบบของเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปแบบนี้นะครับในรูปแบบอื่นรูปแบบยาก็พัฒนากันไปนะครับนอกจากจะบดเป็นผงแล้วอัดแคปซูลมันก็จะมีรูปแบบนะครับอย่างเช่นเอามาผสมน้ำผึ้งนะครับบดผงแล้วเรียบร้อยเอามาปั้นกับน้ำผึ้งผสมกับน้ำมะนาวหน่อยปั้นเป็นยาอมนะครับเป็นลูกอมเล็กๆนะครับเคยเห็นไหมเท่าเม็ดพริกไทยเนี่ยนะครับเอามาปั้นแล้วก็อมเพื่ออะไร1เอาไปรักษาอาการไอนะครับ2แก้ต่อมทอมซินอักเสบนะครับ3เชื้อติดปอดอันนี้ผมว่าน่าจะโอเคและดีกว่าการรับประทานลงไป
0: สมุนไพรฟ้าทลายโจรใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องและปลอดภัย
1: การใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่ถูกต้องและดีที่สุดไม่ควรจะใช้เองนะครับถ้าเราจะใช้ในการดูแลสุขภาพหรือรักษาโรคหรือรักษาไข้ควรจะปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนนะครับเนื่องจากว่าบุคคลอย่างคนที่เขาป่วยเป็นโรคลิ่มเลือดกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะครับแล้วไปกินฟ้าทลายโจรอันนี้ไม่ควรเลยนะครับไม่ควรทานเลยก็คือเป็นห้ามเด็ดขาดเลยนะครับกลุ่มที่ไม่ควรจะใช้กับฟ้าทลายโจรนะครับ1คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับโลหิตต่ำหรือความดันต่ำนั่นแหละนะครับ2ผู้ที่เป็นไข้มีอาการหนาวสั่น3ห้ามใช้ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด4คนที่เป็นโรคหัวใจคนกลุ่มนี้ห้ามใช้ฟ้าทลายโจรเด็ดขาด
0: ทำไมคนกลุ่มข้างต้นจึงไม่ควรใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจร
1: เนื่องจากว่าฟ้าทลายโจรมันมีฤทธิ์เย็นจัดนะครับสมมตินะครับ ความดันเราต่ำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปทานเย็นๆเนี่ยนะครับเลือดมันหนืดนึกภาพออกไหมครับเลือดมันจะข้นเข้านะครับข้นเข้าแล้วมันจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับอย่างเช่นเขากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เนี่ยใช่ไหมครับแล้วเอาตัวนี้เข้าไปปุ๊บยาละลายลิ่มเลือดไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วโรคหัวใจเนี่ยมันจะไปช่วยบีบหัวใจการเต้นของหัวใจอาจจะช็อกได้อาจจะตายได
0: ้นอกจากการเป็นยาแผนไทยแล้วในมิติสังคมสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีส่วนในด้านใดอีกบ้าง
1: ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นพืชเศรษฐกิจนะฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเกษตรกรชาวบ้านทั่วไปสามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับเพราะตลาดเขาก็ต้องการเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะวงการทางการแพทย์นะครับสองแล้วก็วงการเกี่ยวกับพวกเสริมความงามนะครับเขาต้องการเยอะเหมือนกันแต่ว่าช่องทางของเกษตรกรเนี่ยมันไม่มีใครไปสนับสนุนเกษตรกรเข้าเลยไม่รู้ช่องทางที่จะทำหรือปลูกเป็นอาชีพเนี่ยมันไม่ค่อยก้าวไปหน่วยงานของรัฐเกษตรเนี่ยหรืออบจ.หรืออะไรก็แล้วแต่หน่วยงานพวกนี้ควรจะยกขึ้นมาพูดบ้างนะครับเพื่อผลักดันสมุนไพรตัวนี้ให้โอกาสของเกษตรกรมีอาชีพเพิ่มขึ้นเพราะมันสามารถปลูกได้ตามสวนยางสวนมันสวนอ้อยได้นะครับไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยนะครับ
0: มองว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีโอกาสจะพัฒนาในลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างไร
1: ก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับ ในทุกวันเนี้ยเขาก็เริ่มนำฟ้าทลายโจรเนี่ยไปแปรรูปเป็นในรูปแบบต่างๆผมยกตัวอย่างให้ที่บริษัทตะวันเดือนนะครับที่เขาเอามาแปรรูปเป็นสบู่ก้อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะมาสนับสนุนชาวบ้านหรือเกษตรกรหรืออาชีพอื่นๆที่ไม่ได้มาเกี่ยวกับวงการการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเราก็แปรรูปได้นะครับเอาไปทำยาสระผมนะครับแก้รังแคใช่ไหมครับฆ่าเชื้อนะครับเงี้ยสองเอาไปทำเป็นแบบน้ำมันนวด นะครับได้นะครับหรือเอาไปทำเป็นสเปรย์ผสมกับอย่างอื่น เอาผสมกับผิวมะกรูดผสมกับตะไคร้หอมเป็นสเปรย์ไล่ยุงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันทำได้ในวิสาหกิจชุมชนนะครับแต่หน่วยงานของรัฐจะต้องผลักดันเนาะนะครับถ้าให้ทางการแพทย์ไปพูดมันไม่ได้นะครับมันจะผิดหลัก
0: อยากฝากอะไรไปถึงผู้ที่รับชมและสนใจในเรื่องของสมุนไพรไทยอย่างไรบ้าง
1: ผมในนามอาจารย์แพทย์แผนไทยนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับว่าสมุนไพรทุกตัวในประเทศไทยของเรานะครับมีคุณค่าและมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับฟ้าทลายโจรของเรานะครับซึ่งมันเป็นพืชที่มันสามารถเกิดขึ้นง่ายโดยธรรมชาตินะครับก็ขอฝากว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยให้มันอยู่ใกล้ตัวเราเถอะนะครับปลูกไว้เป็นไม้ประดับนะครับใส่กระถางอยู่หน้าบ้านนะครับเวลาเราเจ็บไข้เจ็บคอไอมีเสมหะนะครับเราก็สามารถเด็ดใบที่มันนั่นแล้วก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็อมแล้วก็กลืนน้ำกินมันก็ช่วยได้ก่อนที่เราจะไปหาหมอนะครับ
2: เราไปย้ำฟังคำยืนยันเรื่องศักยภาพของฟ้าทลายโจรจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรรุ่งแดงมงคลรัตตะวันเดือนผู้สืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมากกว่า40ปีและผ่านหลักสูตรมาตรฐานสภาการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยและด้านเภสัชกรรมไทยกันนะคะ
3: ฟ้าทลายโจรเนี่ยครับเป็นยาซึ่งถือว่าสำคัญมากในชีวิตประจำวันของคนตั้งแต่โบราณมาแล้วนะจนเมื่อปี42ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เล็งเห็นว่ามีตัวยาเชิงเดียวได้ก็ขึ้นเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปี42แต่การใช้ของคนโบราณก็ใช้มาอย่างเนิ่นนานแต่ในการใช้และส่งต่อเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสรรพคุณของตัวสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าทลายโจรโด่งดังเรื่องโควิดเนี่ยแล้วก็มีนักวิชาการนะครับได้นำไปวิจัยในฟ้าทลายโจรว่ามีสารอะไรที่เป็นตัวยาไอ้การวิจัยตรงนี้ก็เลยเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รับทราบว่าตัวสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยเขามีตัวยาสำคัญอะไรบ้างแล้วมาสามารถรักษากับเชื้อโรคหรือจุลชีพต่างๆเนี่ยอะไรได้บ้างอันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับแต่นี่การใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าใช้สมุนไพรหลายๆชนิดเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือเราต้องมีความรู้ให้ลึกลงไปอีกว่าพืชชนิดเดียวกันเนี่ยอาจจะให้ตัวยาที่ไม่เหมือนกันถ้าหากว่ามีการขึ้นต่างถิ่นต่างที่ต่างเวลาแม้กระทั่งการเก็บเนี่ยในช่วงอายุของสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยเขามีการสะสมตัวยาไว้แต่ละช่วงนั้นไม่เท่ากันเราต้องมีความรู้โดยคนโบราณก็ส่งต่อกันไว้อยู่ครับว่าอย่างตัวอย่างฟ้าทลายโจรถ้าเราจะใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือมีตัวยามากที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าให้สังเกตต้นที่ออกดอกแล้วทั้งต้นนะครับและดอกเนี่ยบานไปได้ครึ่งต้นแล้วก็เก็บเอาใบที่ไม่แก่และไม่อ่อนเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นใบที่มีการสะสมตัวยาไว้มากนะเอามานำใช้ประโยชน์จากการวิจัยแล้วเนี่ยเขาใช้กับโรคอะไรได้บ้างเราสามารถนำตัวฟ้าทลายโจรสดมาใช้คุณค่าคุณภาพได้มากกว่าตัวยาที่ทำการวิจัยหรือไปสกัดออกมาการสกัดออกมาเนี่ยไม่สามารถออกสกัดได้หมดทุกชนิดนะครับความละเอียดอ่อนเนี่ยไม่เพียงพอเหมือนกับการใช้สมุนไพรสดๆเนี่ยสมบูรณ์มากกว่าแล้วก็การที่นำไปสกัดก็ต้องเอาไปช่วงที่ใบที่เขามีตัวยาสูงสุดอันนั้นก็ถึงจะได้ตัวยาที่ค่อนข้างมากอันนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้งานวิจัยเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะในการที่เป็นเขาเรียกเหมือนพยานหลักฐานหรือเป็นคู่มือแนวทางในการที่จะนำไปใช้ในการรักษาโรคแต่ละชนิดให้กว้างขวางมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสิ่งที่ดีสำหรับสมุนไพรไทยถ้ามีการนำไปคิดค้นวิจัยหรือว่าไปสกัดเอาสารต่างๆออกมาแต่ยังไงผมเรียนย้ำว่าก็ยังสู้สมุนไพรสดๆไม่ได้นะครับเป็นธรรมชาติเลยครับของสดย่อมดีกว่าของแห้งของแห้งยังดีกว่าเป็นการสกัดออกมาผมเชื่อว่าสมุนไพรในโลกนี้นะใช้ถูกวิธีได้ผลดีแน่นอนนะไม่มีโทษกับใครถ้าได้ศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างการใช้อย่างไรการจะหาใบหรือตัวยาที่มีในพืชแต่ละชนิดนั้นนะเขาให้ยาในช่วงไหนการเก็บอย่างไรไม่ให้โดนน้ำเก็บฤดูแล้งอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่ต้องเรียนรู้และศึกษาเดี๋ยวนี้ง่ายครับในโลกออนไลน์มีบอกแล้วก็พยายามหาข้อมูลที่เหมือนกับเราใช้วิธีประเมินว่าข้อมูลไหนถูกข้อมูลไหนผิด ข้อมูลไหนถูกน้อยข้อมูลไหนถูกมากเราต้องสุ่มเอาข้อมูลทุกๆข้อมูลที่มีอยู่ในออนไลน์อย่าไปยึดจากที่ใดที่หนึ่งเราค้นให้มากที่สุดแล้วมาสรุปเอาอีกทีหนึ่งครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของรายการเสน่ห์สมุนไพรไทยในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับทั้งความรู้ประโยชน์และแรงบันดาลใจในการนำสมุนไพรไทยมาใช้ดูแลสุขภาพพร้อมร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไปหากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยหรือนวัตกรรมสมุนไพรจากตะวันเดือนสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปดห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้เตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับในกรณีถ้าเกิดภัยนะอย่างน้อยเนี่ย3-4 วันเตรียมเส้นทางอพยพนะครับจุดนัดหมายเบอร์ติดต่อที่สำคัญสามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ทุมธานีจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน12หมู่บ้านสานพลังชุมชนต้านยาเสพติดผู้ว่านนทบุรีนำทีมเยี่ยมชมผู้ประกอบการโครงการอาหารปลอดภัยมุ่งสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนนทบุรีสนธิกำลังตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญโกดังยาเสพติดมะละหวานบางบัวทองยึดไอซ์ของกลางมูลค่าสูงปทุมธานีจัดกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเส้นทางที่1อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง MBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันปริติกาเง่าพันธ
1: ์และดิฉันนุชนาสุขสมกฤตนะคะพบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจ

0: ักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณจังหวัดราชบุรีค่ะที่มณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีโครงการก่อสร้างอาคารแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลโดยมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุอาคารแห่งใหม่นี้นะคะจะถูกใช้เป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเดินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาใช้บริการเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชหรือชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่ในพื้นที่ตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเปิดให้บริการแก่ประชาชนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2503ต่อมาได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจักษุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนโรงพยาบาลแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจะสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันที่5เป็นวันสุดท้ายณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันที่5เป็นวันสุดท้ายณห้องประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตระดับปริญญาตรี 1,425 คนปริญญาโท7คนและปริญญาเอก15คนรวมทั้งสิ้น 1,447 คนค่ะทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงค่ะด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะนอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในทุกภารกิจจนได้รับจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกค่ะและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยค่ะ
0: จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน12หมู่บ้านสารพลังชุมชนต้านยาเสพติดค่ะที่ห้องประชุมคชาพรอาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569แก่หมู่บ้านต้นกล้า12แห่งโดยมีนายคเชนชัยแพงจันทร์พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ต่อยอดมาจากงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2569ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีก็ได้เป็นผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำกลับมาส่งมอบให้แก่หมู่บ้านต้นกล้าของจังหวัดนะคะเพื่อนำไปสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยน้อมนำแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนค่ะปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน413หมู่บ้านและหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน12หมู่บ้านชุมชนรวมทั้งสิ้น425หมู่บ้านนะคะสะท้อนถึงการขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของจังหวัดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีสรุปผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดประจำปี2570ส่ง2รายชื่อครูผู้มีผลงานโดดเด่นเข้าสู่การพิจารณาในระดับประเทศค่ะ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่7ปี2570เพื่อพิจารณาผลการกลั่นกรองและรับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดการดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้เปิดรับการเสนอรายชื่อมาตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง30มิถุนายน2559โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมขับเคลื่อน2ชุดได้แก่คณะอนุกรรมการ

0: การฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะตรวจสอบและกลั่นกรองมีครูได้รับการเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณามากถึง5รายค่ะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดมีมติเห็นชอบผลการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรจำนวน2รายได้แก่1นายพรไพศาลคนมีครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี2นางสาวการพิชชาทองต้าพนักงานราชการครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหนองยะปล้องค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจะดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที่11กันยายน2569พร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการรวบรวมและเรียบเรียงบันทึกข้อมูลความโดดเด่นนำเสนอต่อประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อลงนามและเสนอรายชื่อไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีฉลองพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุทธและสมโภชสมณศักดิ์พระวิมลวชิราธิบดีค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีฉลองพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุทธและพระอุปัชฌาย์วิสามัญพร้อมสมโภชสมณศักดิ์พัทยศและราชาคณะชั้นสามัญที่พระวิมลวชิราธิบดีณวัดสหธรรมิการามหรือวัดหนองแขมตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมมงคลวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15ฝ่ายธรรมยุทธวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุทธต่อหน้าคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีในลำดับต่อมาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เมื่อเสร็จสิ้นการเจริญพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายพระตาหารและถวายสังฆทานเครื่องไทยธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนนำพระตาหารพร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมเข้าถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีโดยสมบูรณ์ค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการเยี่ยมชมผู้ประกอบการโครงการอาหารปลอดภัยที่จังหวัดนนทบุรีและไปติดตามกรอ.เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระชัยนาทมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาทแห่งที่1ในวาระครบ7วันสัตตมวานค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดสะไม้แดงตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสักบุรีจังหวัดชัยนาทนายวิทยาชะพานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระชัยนาทมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาทแห่งที่1ในวาระครบ7วันสัตตมวานโดยมีพระราชวชิรกิจจธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูพิมลธรรมพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอสักบุรีเจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้นายชนันอินทรักษ์นายอำเภอสักบุรีนายวัชรินทร์คุ้ยสิริผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ
0: พระพรหมกวีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมนะคะจังหวัดสมุทรสาครมอบทุนการศึกษา200ทุนค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ87ปีรำลึกผู้ใหญ่ใช้ทองใบผู้ให้กำเนิดโรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ87ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนพร้อมรำลึกถึงผู้ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียนและผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชุมชนโดยเริ่มงานพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค3และเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมรุ่นที่16ร่วมกับพระธรรมวชิรกวีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน200ทุนเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนนะคะจากนั้นค่ะได้ทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใหญ่ใช้ทองใบผู้บริจาคที่ดินจำนวน2ไร่3งาน10ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการให้กำเนิดโรงเรียนแห่งนี้นะคะโดยโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมค่ะเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่6กันยายนปี2482มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน36คนและมีนายเมืองขันทะชวนะดำรงตำแหน่งครูใหญ่ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำทีมเยี่ยมชมผู้ประกอบการโครงการอาหารปลอดภัยมุ่งสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะที่โดมอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางประภาปานิตยกุลพัฒนาการจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและสินค้าชุมชนมาจำหน่ายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะคะในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ

0: ื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกรอ.จังหวัดครั้งที่6ปี2569ค่ะที่ห้องประชุมต้นตาลชั้น1ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่านางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดครั้งที่6นะคะโดยมีคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะซึ่งในที่ประชุมประธาน YEC จังหวัดเพชรบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่นะคะของจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3ซึ่งประสบความสำเร็จค่ะในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างบุคลากรรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชนขณะเดียวกันหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีก็ได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าโครงการนวัตกรรมชีวภาพสู่อนาคตไบโอชาเพชรบุรีเน็กกรีนระยะที่3นะคะที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนบัญชีม้า

ับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทําความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านําบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามภารกิจสมาชิกวุฒิสภานะคะลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีการแถลงจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญด้วยนะคะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ
1: ค่ะติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะพร้อมทั้งติดตามปัญหาในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะที่ห้องประชุมพิมานประถมสารกลางจังหวัดนครปฐมนายประภาสปิ่นตกแต่งพร้อมด้วยนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์นายอมัตอายุเคนและนายปิยพัฒน์สุภาวันสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนโดยมีนายอรรถวุฒิพึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนร่วมรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภารวมถึงการนำเสนอข้อมูลและการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลางตอนบนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาจากภาคส่วนต่างๆโดยมีประเด็นสำคัญที่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เสนอให้ติดตามแก้ไขประกอบด้วย5เรื่องนะคะได้แก่ปัญหาคนไร้บ้านปัญหาคลองเจดีย์บูชาโดยเฉพาะปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองปัญหาการจราจรและการสัญจรบนถนนเทศบาลอำเภอเมืองนครปฐมปัญหาภัยพิบัติชายฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีและน้ำเค็มหนุนลึกและปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามปัญหาจริงโดยเฉพาะบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือว่าสะพานยักษ์เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดรวมถึงบริเวณเทศบาลซอย1คลองเจดีย์บูชาเพื่อติดตามประเด็นปัญหาการจราจรและการปล่อยน้ำเสียนะคะทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาย้ำค่ะว่าการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไม่ใช่เพียงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วสิ้นสุดลงนะคะแต่ต้องการทำงานเชื่อมโยงกับภาครัฐภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ร่วมผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
1: ไอซ์ของกลางมูลค่าสูงค่ะที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคดียาเสพติดรายสำคัญเครือข่ายโกดังยาเสพติดมระหวานบางบัวทองตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีในด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะคะสืบเนื่องจากการขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดมระหวานบางบัวทองเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางรายการสำคัญประกอบด้วยยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนน้ำหนักประมาณ504กิโลกรัมและรถยนต์ตรวจยึดจำนวน2คันมูลค่ารวมประมาณ 700,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะได้ขยายผลถึงกลุ่มลูกค้าผู้สั่งการและบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดนี้โดยจะนำมาตรการสมคบสนับสนุนช่วยเหลือฟอกเงินและยึดทรัพย์สินมาใช้ดำเนินการจับบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ประชาชนหากพบบุคคลรถต้องสงสัยหรือมีข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจที่ท่านสะดวกหรือสายด่วน191และ1599ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดต่อไปค่ะ
0: ตำรวจภูธรภาค7ประชุมเชื่อมเครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับเพื่อประชาชนนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะตำรวจภูธรภาค7ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค7ครั้งที่4จัดประชุมสัญจรณห้องประชุมบอลลูมโรงแรมอมรีหัวหินตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน114คนนะคะประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค7กตตรจังหวัดและกตตรสพในสังกัดค่ะโดยพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ประธานการประชุมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเป็นอย่างมากเนื่องจากการศึกษาวิจัยในประเทศไทยและในหลายประเทศยืนยันได้ว่าหากทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการคิดการให้ข้อเสนอแนะการแจ้งเบาะแสการให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแล้วงานรักษาความปลอดภัยจะบรรลุตามเป้าหมายทุกคนในสังคมนั้นๆรวมทั้งลูกหลานบุคคลอันเป็นที่รักของคนในครอบครัวในสังคมซึ่งตำรวจภูธรภาค7ได้จัดให้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาภาค7สัญจรจำนวน2ครั้งที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะและในการจัดประชุมทุกครั้งค่ะก็ได้มีการนำเสนอความสำเร็จชื่นชมความร่วมมืออันดีระหว่างตำรวจและประชาชนเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบในการทำงานร่วมกันพัฒนาการบริการประชาชนนำข้อเสนอแนะจากเครือข่ายกตตรมาปรับปรุงและปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะทอนภาค7ค่ะได้กล่าวทิ้งท้ายว่าตำรวจภูธรภาค7พร้อมที่จะทำงานร่วมกับคณะที่ปรึกษาและกตตรอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้ในชีวิตและทรัพย์สินทำให้พื้นที่ภาค7เป็นสังคมที่สงบสุขปลอดภัยคืนความอุ่นใจให้กับประชาชนค่ะ
1: หอการค้าไทยจับมือหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดโครงการ UTCC มหาวิทยาลัยในฝันเปิดโอกาสให้เยาวชนสมุทรสาครเข้าถึงความรู้ทางวิชาการอย่างเท่าเทียมค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหอการค้าไทยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดโครงการ TUCC ติว

0: อติ๋วทั่วไทยพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันประจำปี2569นะคะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะนักเรียนในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงความรู้และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียมค่ะซึ่งโครงการ TUCC Tutor ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีในปี2569มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมกับหอการค้าไทยจัดโครงการขึ้นอีกครั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหอการค้าภูมิภาคจำนวน39จังหวัดทั่วประเทศนะคะเข้าร่วมจัดโครงการสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยค่ะและสำหรับจังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์จำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยโรงเรียนกระทุ่มแบนและโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมติวและเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจึงนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
1: จังหวัดนครปฐมชูแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมเชื่อมศรัทธาประวัติศาสตร์อาหารและวิถีชุมชนค่ะพระศรีวิสุทธิวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะคะที่บริเวณลานจันทร์องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของทุนทางประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะโดยได้นำองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเป็นพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของนครปฐมค่ะผ่านศิลปวัฒนธรรมและรูปแบบการนำเสนอร่วมสมัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะประกอบไปด้วยการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของเมืองนครปฐมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเสน่ห์นครปฐมรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสนครปฐมอย่างรอบด้านนะคะทั้งในมิติของประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมอาหารวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนค่ะ
0: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IFF World Bank Group Annual Meeting ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมต้อนรับผู้ประชุมจากทั่วโลกค่ะการจะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้อย่างไรต้องมีอะไรบ้างหัวใจคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และพลังของ Local Hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุม2026IMF World Bank Group Annual Meeting ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกค่ะขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.am2026thailand.go.th ค่ะ
1: พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปที่จังหวัดปทุมธานี

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเส้นทางที่1อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเส้นทางที่1อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วโดยมีส่วนราชการชมรมจักรยานจังหวัดปทุมธานีและประชาชนร่วมกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านค้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ค่ะผ่านการปั่นจักรยานบนเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอย่างใกล้ชิดใน3เส้นทางต่างๆครอบคลุม7อำเภอสำหรับครั้งนี้เป็นเส้นทางที่1อำเภอเมืองอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วซึ่งนักปั่นจะได้ชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชุมชนในพื้นที่ตั้งต้นที่สวนเทพปทุมตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีไปยังวัดสิงห์อำเภอสามโคกที่ปิ่นฟ้าฟาร์มค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อำเภอลาดหลุมแก้วรวมระยะทางกว่า50กิโลเมตรหลังจากนี้กำหนดจัดกิจกรรมการปั่นในเส้นทางที่2อำเภอลำลูกกาอำเภอธัญบุรีในวันที่12กันยายน2569คลองหลวงอำเภอหนองเสือในวันที่13กันยายน2569ค่ะ
0: จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมน้องเหน่อพาเที่ยวนะคะในชื่อตอนน้องเหน่อสัมผัสนาทียนต์วิถี9ห้องค่ะบรรยากาศที่ตลาด9ห้องตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้องเหน่อพาเที่ยวตอนน้องเหน่อสัมผัสนาทียนต์วิถี9ห้องนะคะเพื่อสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้แบรนด์น้องเหน่อค่ะเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะและเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้ได้มาตรฐานด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าของตลาดชุมชนการแสดงศิลปะพื้นบ้านไทยพวนรำวงชาติพันธุ์การประกวดวาดภาพ

0: แบบวาดสดนะคะของเยาวชน4ระดับชั้นด้วยกันและการแสดงดนตรีจากศิลปินตลอดทั้ง2คืนค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างแบรนด์น้องเหน่อให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวที่มีตราน้องเหน่อนั้นคือของดีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เชื่อถือได้นะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและพี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับตลาด9ห้องแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำท่าจีนที่ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนวิถีชีวิตอาหารและน้ำใจไมตรีแบบสุพรรณบุรีเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมน้องเหน่อพาเที่ยวตอนน้องเหน่อสัมผัสนาทียนต์วิถี9ห้องเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสุพรรณบุรีผ่านสถานที่จริงค่ะซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นและขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่ร่วมประกวดวาดภาพในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าทุกภาพคือความภาคภูมิใจของคนสุพรรณบุรีที่คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของบ้านเกิดและเป็นกำลังสำคัญที่จะสืบสานวิถี9ห้องต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน Made in สุพรรณบุรีเฟสติวัลบ้านเรามีดีเพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์สุพรรณบุรีค่ะที่เวทีกลางบริเวณคลองท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Made in สุพรรณบุรีเฟสติวัลบ้านเรามีดีซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกยูเนสโก Creative City Network UCCN ค่ะสาขาดนตรีประจำปี2566เมื่อวันที่31ตุลาคม2566ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวของประเทศไทยซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานโครงการ Made in สุพรรณบุรีเฟสติวัลบ้านเรามีดีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ณบริเวณถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและภายใต้โครงการ Made in สุพรรณบุรีเฟสติวัลบ้านเรามีดียังมีอีก1โครงการย่อยที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องราวของจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านโครงการ Face of สุพรรณบุรีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมการอบรมทำเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางด้านการคิดการเล่าเรื่องและการนำเสนอเสน่ห์อัตลักษณ์ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์สุพรรณบุรีค่ะซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่จุดถ่ายรูปและงานศิลปะประดับไฟบริเวณของท่ารหัสร้านค้าขึ้นชื่อสตรีทฟู้ดเมนูพื้นถิ่นสินค้าชุมชนงานคราฟและนวัตกรรมรวมกว่า100ร้านค้านะคะการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากศิลปินระดับประเทศกิจกรรมและเวิร์คช็อปสำหรับทุกวัยเรื่องราวและเครือข่ายท้องถิ่นจากธุรกิจในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
0: จังหวัดลพบุรีทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความร่มรื่นของธรรมชาตินวัตกรรมเกษตรล้ำสมัยนะคะรวมถึงเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภอชัยบาดาลค่ะนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลค่ะเพื่อวางแผนบูรณาการการท่องเที่ยวเกษตรแบบครบวงจรนะคะโดยคณะทำงานได้เข้าสำรวจและวางแนวทางพัฒนาจุดเช็คอินไฮไลท์สำคัญ3แห่งด้วยกันค่ะประกอบด้วยจุดที่1นะคะดื่มด่ำไปกับธรรมชาติป่าต้นน้ำพักผ่อนหย่อนใจที่สวนรุกขชาติวังก้านเหลืองค่ะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดดเด่นด้วยตาน้ำผุดสีฟ้าอมเขียวมรกตที่มีความเย็นตลอดทั้งปีนะคะเหมาะสำหรับการชาร์จพลังท่ามกลางความร่มรื่นและสูดอากาศบริสุทธิ์ของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะจุดที่2ค่ะเป็นการเปิดโลกนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ล้ำหน้าไปกับการเยี่ยมชมเทคโนโลยีสถานีรายงานสภาพอากาศอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก พร้อมทั้งลงพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและร่วมกิจกรรมสนุกๆ นะคะกับกลุ่มแตงใหญ่พืชผักหมู่ที่2ตำบลท่าดินดำค่ะและจุดที่3นะคะสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนท่าดินดำแวะเยือนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสือกกบ้านท่าดินดำค่ะเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานะคะพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและชมการสาธิตขั้นตอนการทอเสือกกอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและปิดท้ายด้วยการเดินชมช็อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมคุณภาพเยี่ยมด้วยโดยจังหวัดลพบุรีนะคะได้เตรียมข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปดีไซน์แพ็กเกจการท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถเดินทางตามรอยได้ง่ายๆพร้อมทั้งสนับสนุนในด้านต่างๆให้ชุมชนมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มให้ได้มาสัมผัสเสน่ห์ที่แตกต่างและร่วมเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือสนามข่าวท้องถิ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไง
1: นี่ไงคราบเหนียวที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
2: ์เออผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
5: ้ซอซอซ
6: องานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
7: ตอนนี้มีการดีการง่ายๆเลยนะคะเพื่อให้เราที่มีบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
6: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไง
1: นี่ไงคราบเหนียวที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
2: ์เออผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้
8: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า

่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะและที่นี่นะคะเรียกว่าสวนเพชรเกาะอินทรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีการดําเนินการเกี่ยวกับสวนเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ค่ะและที่สําคัญนะคะเขามีการน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการดําเนินงานของสวนแห่งนี้และยังใช้ในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: กันมาเลยลูกเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องเริ่มจาก200 300แล้วก็มาเป็น 20,000 30,000 เนี่ยคือกำลังในหลวงเลยอันนี้ที่นี่ถือเป็นยังไงเป็นแนวทางตามเลยอ้อยเนี่ยพอปลูกทีนะเนี่ยเราตัดลำแก่ไปแล้วนะแต่พอเว้นพวกนี้ให้มาแก่ตามมันจะมีทั้งปีและตลอดไปแต่ไม่ต้องปลูกมากปลูกน้อยได้มากปลูกมากได้น้อย
1: สวัสดีครับผมสมศักดิ์สิทธิโชคธรรมครับบ้านอยู่หมู่บ้านไร่หลวงตำบลท่าแม่ลวกอำเภอชะดางจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นเจ้าของสวนไล่สุยาอะโวคาโดแล้วก็สวนเพชรเกาะเอ็นซีวีไทยแล้วก็สวนเพชรริวรีสอร์ทคือตอนนี้ทำหลายอาชีพจริงๆครอบครัวเราขึ้นต้นจากเป็นคนรับจ้างแล้วก็ทำเกษตรด้วยตอนนั้นครอบครัวเพราะว่าแฟนก็เป็นคนรับจ้างเราก็รับจ้างเพราะว่าเราขึ้นต้นไม่ได้มีฐานะดีอะไรแต่ความชัดเจนของอาชีพมันก็ผลักดันเรามาพอสมควรจนถึงวันนี้แต่แนวทางที่เห็นแล้วก็มีความชัดเจนมากคือศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าที่ผ่านมาเราเอื้อมไม่ได้หยุดได้คืบก็เอาศอกแต่เรามีปัญหาหลายครั้งบางครั้งก็เหนื่อยล้าแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชดำรัสก็ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันต้องเริ่มจากน้อยไปหามากคือตามกำลังที่เรามีเช่นถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราคงจะเริ่มให้มันมีรายได้สัก200 300แล้วก็ไปถึง 20,000 30,000 แต่เราอะครั้งแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจจะทำเอาให้ได้มากอย่างเดียวการว่าพอคิดจะทำมากมันก็ได้น้อยแต่หลังจากที่นานวันไปเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมากครอบครัวเราเอามาใช้หลายปีแต่ต้องใช้เวลาหลายปีนะแต่วันนี้เราทำจากเล็กมาใหญ่แล้วก็มีความถ้าอยากจะบอกว่าคือมันทั้งมั่นคงและมั่งคั่งด้วยวันนี้เรามีฐานะดีพอสมควรคือเริ่ม

ของโคกหนองนาเนี่ยมันถูกเสริมให้สมบูรณ์มากขึ้นคือมันมีการขยายตอนนี้มันผ่านโคกหนองนาเนี่ยมันผ่านไปเป็นปีที่6แล้วก็แต่ท่านี่มีครบแล้วฟาร์มยั่งยืนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินมันต้องเป็นตัวที่ฟาร์มสุขวันนี้ที่นี่ครอบครัวเราก็เงินยังมีความจำเป็นต้องมีนะแต่มันบวกฟาร์มสุขมาด้วยเรามีคนแวะเวียนมาดูงานมาดูฟาร์มสำเร็จในส่วนที่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงคืออันนี้มันเหมือนขยายภาพให้เห็นความชัดเจนขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำเนี่ยมันสู่ฟาร์มมั่งคั่งและยั่งยืนได้จริงภาพเห็นมันฟ้องเหมือนว่าใครมาก็มีความเชื่อว่าทำได้แต่เราก็บอกทุกคนที่ได้มาถึงส่วนหรือว่าดูงานที่เราบอกว่าต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าใจร้อนทำตามกำลังที่เรามีความพร้อมหรือมีกำลังขนาดก็ทำครั้งนั้นไปก่อนมันไม่ได้หยุดแค่ที่เราพอใจตรงที่เราทำนะมันสามารถขยับขยายได้ตามโอกาสครับยิ่งนานไปโอกาสก็ยิ่งมีมากขึ้นของเราเนี่ยเรากล้าคุยกับทุกคนที่มาถึงส่วนว่าวันนี้เราสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยคือเราเริ่มจากเราไม่มีที่ดินเราซื้อมีโอกาสก็ซื้อทุกอย่างเป็นหนี้หมดเราไม่ได้มีเงินที่พร้อมจะไปซื้อจาก5ไร่ก็เป็น10ไร่เป็น100ไร่เป็นถึง2-300ไร่ซื้อหมดซื้อด้วยการเป็นหนี้นั้นเป็นหนี้จนท่วมท้นเอาไม่อยู่ตอนหลังมีคำบอกกับครอบครัวอย่างหนึ่งว่าสมมุติว่ามันมีสุภาษิตอย่างว่าลิงเนี่ยมันตายเพราะเกลืออันนี้เป็นสุภาษิตนะครับแต่มันเป็นมาใช้ได้จริงกับชีวิตครอบครัวเราลิงมันถูกหลอกให้ไปกำเกลือจากในไห่เสร็จพอได้เกลือเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยเกลือมันไม่สามารถเอาตัวไปจากไห่ได้เพราะมันมือมันติดอยู่ในหายจนตัวตายอ่ะนั่นคือของที่ต้องการไม่ยอมปล่อยมันทำให้เหมือนเราเหมือนชีวิตครอบครัวเราเนี่ยเราทุกข์มากเรามีปัญหาเยอะมากเราไม่ยอมปล่อยของที่เราอยากได้มากวันนี้เราเอาของที่เรามีพออยู่พอกินพอใช้แต่เราก็มีมากอยู่แล้วเพราะนั้นจึงเปรียบกับเหมือนเราเป็นลิงที่ต้องปล่อยเกลือทิ้งไปแล้วก็เราจะไปทำสิ่งที่เราพอใจก็คือแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงนี่แหละวันนี้หลายสิบปีผ่านมานี้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเป็นอยู่ทุกอย่างเรามีความสุขคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีมากทุกอย่างต้องมีตามสิ่งที่เราพอกินพอใช้มีเงินจำเป็นต้องมีแต่ไม่ต้องจำเป็นต้องมีมากทรัพย์สินไม่ต้องมีมากทุกอย่างไม่ต้องมีมากจนเกินความจำเป็นโครงการพระราชดำริที่เพชรบุรีมีเยอะต้นแบบของเราคือส่วนสมเด็จที่อยู่ห้วยทรายแล้วต่อมาก็คือโครงการช่างของมันทั้งมีความพร้อมมากเราอยู่ใกล้ตรงนี้แล้วด้วยวาสนาของเราดีวันที่หน้านะเจอในหลวงกับประเทพแล้วก็มีรถแค่3คันไม่มีอะไรขึ้นเขาอ่ะเรามีปัญหาเราไปทบทวนว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเราเจอในหลวงอันนั้นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่เราว่าในหลวงอยู่ใกล้ตัวเราเองเราทำไมมองไม่เห็นอันนั้นก็เลยกลับมาเปลี่ยนความคิดเรื่องโครงการของสมเด็จนั้นเราชอบอยู่แล้วแต่เราไม่อยากทำที่มันเล็กๆอยากทำใหญ่ๆอยากได้จำนวนมากจากนั้นมาเราก็โอ้โหในหลวงมีความพร้อมนี้ในหลวงยังลำบากไปดูเพื่อจะสร้างอ่างเก็บน้ำเพราะข้างบนดอนจีลำธารแห้งนะหน้าฝนจะมีน้ำเราเจอในหลวงมาบอกที่บ้านเราเนี่ยเราเจอในหลวงบนภูเขาไม่ใครเชื่อนั่นคือเหมือนวาสนาของเราที่มีจุดเปลี่ยนมันความสุขจะไม่เกิดมาเราทุกวันนี้ครับวันนี้ชีวิตเราถึงทุกคนว่าเรามีมากนะแต่เรายังมีภาระแต่ภาระมันจะหมดไปในช่วงไม่ไกลนี้แหละเพราะตอนนี้เราอยู่แบบที่เราพอใจของที่เรามีแล้วรักษาเพื่อให้มันอยู่แล้วก็คนที่มาที่เราเนี่ยเราชี้เห็นเลยว่าเราเคยผิดพลาดเพราะอะไรเรากำลังสำเร็จเพราะอะไรอันนี้เห็นผลงานชัดเจนจากครอบครัวเราครับลูกเราไม่ต้องไปทำงานข้างนอกทุกคนมาช่วยงานข้างบ้านเพราะเรามีพื้นฐานพร้อมแล้วลูกพร้อมรับความเสี่ยงที่เราเคยทำไว้วันนี้มันถูกแก้ไขไปตามลำดับแล้วอย่างที่คุณเข้ามาในโครงการแล้วก็เห็นว่า เรามีรายได้แบบยั่งยืนแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการทำเหมือนรองรับอาชีพที่ยั่งยืนด้วยคือมีตั้งแต่พืชผักผลไม้ไปถึงโอกาสของธุรกิจร่วมที่เราทำคือสมมติว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในความคิดผมเองนะถ้าเรายึดแนวทางสิ่งพอเพียงเนี่ยเราอยู่ได้ทุกครอบครัวแล้วมันสามารถอยู่ได้อย่างดีในอนาคตมันไม่ได้หยุดแ
เราต้องประหยัดต้องมัธยัสถ์ทุกอย่างจะต้องทำตามที่กรอบที่วางไว้มันมีโอกาสที่จะขยายได้โดยที่ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและครอบครัวสมมติว่าเราทำงานประจำเรามีรายได้สัก10,000 กว่าบาทหรือไม่ถึง10,000อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองขั้นเงินเดือนหรือรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือเราไม่ต้องไปไฟฟ้าเช่นเขาขับรถคันละ400,000-500,000เราก็อยากมีมั่งโดยที่ว่าเรายังไม่พร้อมนี่นั่นคือสร้างความลำบากให้ครอบครัวแต่สมมุติว่าถ้าถึงวันหนึ่งเราเก็บหอมรอมริบเราอยากรถคันแล้วก็มีสิทธิ์ซื้อได้แต่ไม่ใช่ว่าอย่างอดีตที่ผมเคยทำมานะอยากได้คือเอาหมดสร้างความเสียหายให้ครอบครัวหรือว่าเราทำเกษตรเนี่ยมันได้ยากได้ช้าแต่สุดท้ายปลายทางอาชีพที่วันนี้ทำมาหลายอาชีพนะเกษตรคือสุดยอดของอาชีพเพราะว่าสมมุติว่าอย่างที่เราทําเกาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยสมมติมีภัยธรรมชาติร้ายแรงเกิดโรคระบาดหรือภัยสงครามเนี่ยเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้ถึงอาจจะเป็น1 ปีไม่ต้องไปที่ไหนเลยเพราะพื้นฐานเรามีเรื่องการทําแล้วแล้วทําไปใช้ไปกินไปเมื่อคราวโควิดเราพิสูจน์แล้วว่าที่เนี่ยเราอยู่ร่วมมาหลายคนเราไม่มีการซื้อขายเป็นปีนะแล้วถ้าธุรกิจที่เราทําเนี่ยมันถูกเหมือนปิดไป3 ปีแต่เราอยู่กันได้คนทุกคนรวมตัวเราต้องกลับไปทำสวนปลูกผักปลูกสมุนไพรเสร็จแล้วยังแบ่งปันถึงครอบครัวคนที่ร่วมงานกับเราด้วยเพราะว่าเหมือนเงินใช้ไม่ได้แต่อาหารการกินเรามีจริงปลูกผักปลูกฟ้าทลายโจรหน้ามะขามออกใบก็เอาใบมาโขกกันโควิดครอบครัวเรารวมพนักงานไม่มีใครเป็นโควิดอันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าพึ่งพิงตัวเองได้จริงนี่คือศาสตร์พระราชาที่วางแนวทางมาให้เราไว้แล้วสมมติว่าอย่างกรณีที่เราทําอาชีพอื่นๆเนี่ยเราอย่าไปฟุ้งเฟ้อคือทําตามแนวทางที่โอกาสวันนั้นเราทําได้แต่มันสามารถขยับให้ใหญ่ไปได้ตามโอกาสเหมือนเติบโตไปได้ตามลำดับแต่อาชีพอะไรก็ใช้ได้หมดขอให้คิดว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวทางของในหลวงที่วางไว้ให้มันไม่มีที่ไหนในโลกจะเหมือนประเทศไทยของผมวันนี้สมมุติว่าจะไม่ต้องมีสงครามร้ายแรงเลยนะของผมเนี่ยปีนึงอยู่ได้สบายแล้วอีกหลายคนที่อยู่กับเราก็อยู่ได้เรามีพื้นฐานเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ต้องพึ่งพิงข้างนอกมากแล้วลูกน้องเราถึงว่าสมมุติไม่ได้เงินเดือนจากเราแต่เขามีอาหารการกินพร้อมอยู่ได้เหมือนกันครอบครัวเขาอยู่ได้ถ้ามีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรคือต้องอยู่ที่ความเชื่อก่อนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้จริงอันนี้คือต้องมีก่อนความเชื่อนี่สําคัญนะถ้าเราไม่เชื่อเราจะทําไม่ได้แต่ในการทําเนี่ยต้นแบบมีหลายแห่งโครงการในหลวงในประเทศไทยนี่มีเยอะมากแต่ทัพเพชรบุรีเนี่ยมีหลายแห่งมากอันนี้เราสามารถไปศึกษาดูงานได้หรือได้ย่อยออกมาที่เห็นภาพที่เป็นคนที่เชื่อแล้วทําก็คืออย่างเรานี่ก็มาดูได้ก็สามารถมาดูได้ว่ามันมีความเสร็จได้จริงแต่ทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นความเชื่อคือเบื้องต้นเลยแต่การเริ่มต้นมันต้องมีว่าควรทําอะไรก่อนหลังแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยที่เป็นแนวทางจริงนะต้องไม่ทําจนเกินตัวมีกําลังแค่ไหนก็ต้องทําแค่นั้นช้าแต่ชัวร์ทําแล้วได้ผลสัมฤทธิ์ชัดเจนที่นี่หลังจากที่เรานำแนวทางของในหลวงมาทำแล้วเนี่ยวันนี้เรามั่นใจทุกเรื่องที่เราทำอย่างที่จะเห็นของในเนี่ยบางอย่างอาจจะชะลอหรือจะดรอปไปแต่อีกหลายอย่างมันเข้ามาเสริมได้เพราะเราทำไว้หลายอย่างคือที่เนี่ยพื้นที่เราอ่ะส่วนหนึ่งทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เนี่ยมันเป็นหลากหลายอาชีพที่เข้ามาดูงานแล้วจำนวนมากแต่ละปีนะก็จะชี้เห็นกับว่าถ้าเราชอบแนวทางเกษตรอินทรีย์มันมีแล้วก็ทําได้จริงแต่ถ้าชอบเกษตรแบบยังต้องการตลาดมันมีที่ทําที่ลดต้นทุนคือใช้ต้นทุนที่ต่ําแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงโดยที่ตลาดก็ยังต้องการเลยแล้วก็แนะนําพืชโอกาสมันมีพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชโอกาสอยู่หลายตัวอันไหนยากง่ายส่วนใหญ่เราจะทํามาแล้วถึงแนะนําได้ใช้ของที่มีในท้องถิ่นทําไม่ต้องไปเอาสรรหาที่มันไกลๆเข้ามาทําแต่ว่าถ้ามีพื้นที่เองก็จะได้เปรียบแต่ไม่มีพื้นที่เองก็สามารถใช้ที่คนอื่นทําได้โดยการเช่าหรือขอทําอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้

0: พื้นที่ที่คนเขาไม่ทําเยอะแยะที่เขากลัวเสียภาษีเยอะเราสามารถไปทําเริ่มต้นก่อนได้แต่วิธีการทําก็คือขอให้เชื่ออย่างว่าต้องเริ่มจากน้อยๆไปหามากๆอย่าเริ่มมากแล้วถอยมาหาน้อยอันนั้นคือไม่ผ่านถึงว่าควรจะทําสักไร่2ไร่ก่อนตอนนี้มันมีอยู่ตวงที่แนะนําไปน่าจะคนไปทําพอสมควรแล้วแนะนํา2ตัวแต่มี1กับมี2เช่นศูนย์เราเนี่ยจะมีอ้อยคะน้ําอ้อยคะน้ำเนี่ยทำมากได้ตังน้อยนะทำน้อยได้ตังมากคืออันนี้แนะนำเราพาไปดูของจริงเลยอ้อยคะน้ำของเราที่ทำตัวอย่างเนี่ยทำไว้แค่10กอพอแต่ทุกคนต้องทำไม่เกิน1ไร่ในอ้อย1กอเนี่ยเราสามารถให้คนในครอบครัวดูแลได้ค่อนข้างดีเช่นอ้อยเราปลูกเนี่ย10เดือนเราจะได้เงินพอได้เงินแล้ววิธีการที่เราบอกให้ทำเนี่ยมันอยู่ได้เป็น10ปีหรือ10กว่าปีอ้อยคันน้ําใน1ลําเนี่ยมันจะมีรายได้ที่ประมาณ50บาทถึง200บาทแล้วแต่ฐานที่ขายปลูกเองคั้นเองขายเองไปขายตลาดนัดก็ได้หรือไปขายย่านชุมชนนั้นหรือไปขายริมทางก็ได้เพราะอันนี้มันมีตัวอย่างที่เคยทําได้แล้วเช่นคั้นขายเนี่ยอ้อยที่เราพันที่เราสอนให้ทําเนี่ยมันได้ประมาณ3ลิตรฝ่าถ้าเราไปขายเป็นแก้วนะแก้วละ20บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ6แก้วครับถ้าไปขายเป็นขวดขวดละ10บาท15บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ6ถึง8ขวดอันนี้แค่ลำเดียวนะแล้วกอมึงกอนึงสามารถมีได้ถึง40ลำถ้าทำวิธีการที่เราบอกเอาจุลินทรีย์ไปใส่เอาน้ำหมักอันนี้ทำแบบอินทรีย์เลยครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราได้แนะนำเป็นพืชโอกาสที่คนเริ่มต้นคืออาจจะขายได้วันหนึ่ง200-300หรือ300-400ก็ได้แต่ไปเก็บข้อมูลมาจากสุราษฎร์ตอนนั้นลูกชายไปสัมมนาที่สุราษฎร์ก็อาศัยไปเที่ยวด้วยแต่ว่างเขาสัมมนาเราก็ขับรถเที่ยวไปเจออ้อยที่เราสนใจเรื่องข้อมูลแล้วก็มีอ้อยเส้นทางใบพาดที่ไปนครศรีธรรมราชอ่ะมันมีใบพาดจากสุราษฎร์ไปรอบเมืองนะเป็นทางรอบเมืองมีอ้อยคั้นขายอยู่เจ้าหนึ่งเราก็ไปซื้อแก้วหนึ่งซื้อแล้วนั่งคุยด้วยถามว่าเราจะขายได้วันประมาณกี่แก้วเนี่ยเขาว่าก็บางวันก็30แก้วบางวันก็ถึง200-300แก้วแก้วละ40บาทเป็นแก้วใหญ่เลยที่เราก็มามองว่าแค่เราทำแล้วเราให้คนในครอบครัวทำเนี่ยบอกเองคั้นเองไปขายเองเนี่ยถ้าสมมติว่าขายแก้วเอาแก้วถ้าเราขายแก้วเล็กแก้วละ20บาทวันหนึ่งถ้าเราขายสัก100แก้วมันก็ 2,000 แล้วนะหักต้นทางรายเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ทุนน้อยมากถือว่าเราเท่าที่คนอื่นทำเลยขอที่อื่นนะเอาสัก2งานพอส่งงานนี่เราเลี้ยงครอบครัวได้แล้วนะเอาแค่อ้อยอย่างเดียวนะแล้วอย่างอื่นยังเสริมได้อีกเพราะอ้อยเนี่ยถ้าเราทํามากเนี่ยเราจะไม่ได้เป้าหมายอันนี้แต่ถ้าทําน้อยเนี่ยมันเริ่มต้นได้ดีนี่คือ1ตัวอย่างที่เรามีมันอยู่ที่วิธีคิดของอย่างหนึ่งปลูกเหมือนกันทําเหมือนกันแต่รายได้ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่วิธีคิดเอาอย่างงี้ขอยกตัวอย่างครอบครัวเราอะโวคาโดเนี่ยผมเองก็เคยค้านว่าปลูกบ้านเราเนี่ยมันไปไม่ได้แต่ในเมื่อลูกเขาคิดอย่างว่าถ้าเราทำอะโวคาโดถ้ามันแตกต่างจากที่อื่นแล้วเราทำได้เนี่ยเราสามารถมีรายได้ของเหมือนกันขายไม่เหมือนกันที่อื่นเขาขายอาจจะโลสัก40บาท60บาท80บาท100ฝ่าพอเราตั้งราคาเองได้ในเงื่อนไขเราตั้งเพราะว่าเราทำจนเรายืนยันตัวเองได้ว่าเราคือคนทำตัวนี้ผลออกมาอย่างนี้ขายได้แล้วมีรายได้จริงในเมื่อกระแสมาเราก็ทําต้นขายด้วยอันนี้คือครอบครัวเราเลยเรามีรายได้เยอะมากอันนี้คือของอย่างเดียวทําไมขายราคาไม่เหมือนกันต้องเชื่อว่าทุกอย่างผมเคยเริ่มต้นว่าต้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าทําได้เราต้องทําได้วิธีการไม่ต้องคิดเอาถ้าเรายังเราเป็นคนที่ทําแล้วเรายังไม่เชื่อนะเราต้องเริ่มจากไปดูคนที่เขาทําหลายๆแห่งอย่าดูแห่งอย่าเชื่อคนเดียวตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นคําตอบที่เราสามารถมาพิจารณาได้คนไหนว่าของตัวเองดีเนี่ยเราสามารถทดลองได้อย่างของผมตอนนี้ที่ทดลองและสามารถกล้าเผยแพร่เนี่ยจุลซีที่เราทำเนี่ยเรามีหลายตัวมากมันมีการทดลองแม้จุลซีท้องถิ่นเราก็ไปจับเองนะสอนวิธีการไปจับเลยจับมายังไงแล้วมาเลี้ยงยังไงอันนี้เราต้องไปดูก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วต้องมาผ่านการพิสูจน์จากเราว่าอันนี้มันเหมาะกับเราไหมอย่างเช่นผมบอกว่าอ้อยดีคุณลองไปคิดดูต้องคิดก่อนนะว่าอ้อยเนี่ยมันดีจริงไหมอย่างอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยกิโลละบาทแต่อ้อยเราเนี่ยถ้า7กิโลมันได้100ฝ่าถึง200บาทนี่ก็ลองคูณว่ามันกิโลละกี่บาท แต่มันต้องบวกด้วยแรงงานการไปแปรรูปให้มันเป็นอ้อยที่มีมูลค่าแต่ไม่ใช่ว่าตัดอ้อยเข้าโรงงานตัดเป็นมัดรถบรรทุกไปก็ได้กิโลละบาทอันนี้เราเปรียบเทียบระหว่างอ้อยกับอ้อยปลูกที่เดียวกันทำไมรายได้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนถ้าไม่เคยทำและอยากทำต้องไปดูคนอื่นทำก่อนดูใครก็ได้ดูคนที่ล้มเหลวก็ได้ดูคนที่สำเร็จก็ได้แล้วมาวิเคราะห์ว่าอันไหนที่เหมาะกับเราที่น่าทำอันนี้คือผมเรียนเมื่อไม่นานก็ไปเรียนที่ยะโสธรมาเรื่องจุลินทรีย์เมื่อไม่นานก่อนนั้นก็ไปเรียนที่ท่าลี่จังหวัดเลยคืออาจารย์มีเยอะมากแต่ถ้าเราจะเป็นคนสอนให้เขาไปทำตามเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่อ้างอิงได้แล้วแหล่งข้อมูลเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงอย่ายกสิ่งที่สมมุติว่าแล้วไปบอกเขาเนี่ยอันนี้ล้มเหลวแน่นอนแล้วคนที่สนใจจะทำเนี่ยให้ดูหลายแห่งอย่าเชื่อในแห่งเดียวที่ทางโอ้ไปดูเนี่ยบางคนบอกว่าของเรามีทุนเยอะมีที่เยอะเราก็ทำได้แต่ก่อนที่เรามีที่เยอะมีทุนเยอะเนี่ยเราต้องขายแรงงานมาก่อนเราไม่ได้มีเยอะมาก่อนคือทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าสร้างประโยชน์ให้ครอบครัวนะเหนื่อยถ้าเหนื่อยหนักพักเดี๋ยวก็หายกลับมานอนเช้าเราทุกคนก็ทำงานได้ปกติแต่ถ้าเราท้อนี่เราแพ้เลยนะเอาแค่เหนื่อยแล้วพักอย่าท้อแต่ยืนยันได้เลยว่าทุกอย่างต้องไปดูเขาก่อนแล้วถึงมาทำให้เรามีหลายเรื่องที่จะให้เรียนรู้ได้ตั้งแต่เรื่องทำเกษตรที่เป็นอินทรีย์การฟื้นฟูดินทำยังไงให้ดินดีการเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อให้มันไปเป็นเหมือนเป็นคนทำงานแทนเราแล้วก็ทำเกษตรที่ตลาดต้องการเช่นที่มีรายได้สูงทำเกษตรแบบแข่งขันก็มีพอเป็นเกษตรรู้จึงต้องมีที่แยกตัวออกไปเพื่อว่าให้เขาเป็นข้อเปรียบเทียบอินทรีย์ก็ได้ตังค์แต่มองมันช้าแต่ชัวร์แต่เกษตรแข่งขันเนี่ยมันมาตามกระแสมันแค่วูบๆเดี๋ยวก็หายไปแต่ถ้าเราฟ้าช่วงที่มันมาแรงเราก็จะฟ้าโอกาสไว้ได้แต่ผมมีความเชื่อนะเอาแค่ครอบครัวเราเป็นตัวอย่างเลยแต่ก่อนที่เนี่ยทุกคนจะเชื่อเลยว่าพ่อเก่งพ่อทำได้ทุกอย่างพ่อมีทำได้หลายอย่างแต่พ่อล้มเหลวมาเยอะมากแต่วันนี้ความล้มเหลวน้อยมากเลยเพราะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างอยู่ที่มือถือสามารถประเมินได้จากมือถือเลยแล้วเวลาเข้าประชุมในครอบครัวเนี่ยตอนนี้เราแพ้โหวตแต่ก่อนเราอะชนะคนเดียวเพราะไม่มีฝ่ายค้านปาร์ตี้ไลน์ไม่มีฝ่ายค้านนี่ล้มเหลวนะแต่วันนี้เวลาคุยกันเนี่ยเราคุยเสร็จเราก็ลืมหลายอย่างจำไม่ได้นอกจากงานที่เราทำประจำเราจำได้แต่ลูกๆเขาจะมีคอมมาตั้งเลยทุกอย่างมันเป็นข้อมูลเก็บไว้หมดเลยนับถอยหลังเท่าไหร่ก็มีพวกนี้ต้องคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีความคิดที่ดีแล้วก็จุดช่องโหว่ได้ดีกว่าเราเยอะผมมีความเชื่อนั้นเพราะอันนี้จากครอบครัวเราเองรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ใช้แรงงานอย่างเดียวตอนนี้มันมีมันสมองเข้ามาเสริมตอนนี้เอาแค่ตอนนี้เรากำลังมีชื่อเสียงเรื่องอะโวคาโดนะแต่ถ้าเป็นพ่อตอนที่เริ่มต้นจะปลูกเนี่ยพ่อจะไปเอาโกโก้เพราะประเมินจากโกโก้โอ้โหพูดถึงความเด่นโกโก้เด่นมากประเทศไทยต้องนำเข้าเยอะแล้วมันเป็นอาหารที่หลายครอบครัวยังต้องกินแต่มาแพ้ด้วยข้อมูลของลูกสาวที่ทำโอโคโดแล้วมันไวมันดียังไงผลท้ายเราไปหาคนที่เก่งไปดูงานที่น่านเป็นชื่อโกโก้บัลเล่อันนี้เป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นเครือข่ายกันลูกคำนวณบอกหมดทุกอย่างเลยว่าขั้นตอนเขาดังระดับโลกนะตอนนี้ได้รางวัลระดับโลกมาด้วยเขาบอกเลยพ่อมันต้องทำยังไงถึงจะได้ขนาดที่เขาทำดีทั้งนั้นทุนมีองค์ความรู้ต้องมีองค์ประกอบเรื่องโครงสร้างด้วยอันนี้คือไปดูงานมากลับมาเลยต้องยอมให้ลูกปลูกอะโวคาโดถ้าปลูกโก้วันนี้ที่เพชรบุรีนะถือว่าไม่ผ่านแต่วันนี้อะโวคาโดนี่ถือว่าทำรายได้ให้ครอบครัวเยอะมากครับนี่คือการไปดูคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองที่ทำหรือไม่ทำถ้าในบ้านเราที่ยึดถือเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นกฎของบ้านเลยก็คือต้องทำตามกำลังที่มีอย่าฟุ้งเฟ้อคือถึงว่าบางอย่างเราคิดว่าเราทำได้แต่มันก็ต้องทำกำลังที่เรามีณวันนั้นสมมติว่านี่ยังมีไร่ที่รกเยอะนะถ้าเราจะทำให้หมดทั้งหมดเนี่ยมันเกินกำลังเราที่มีวันนี้แล้วอีกวันหนึ่งถ้าเรามีความพร้อมวันนี้หรือเราไม่เดือดร้อนในการทำเราก็ทำขยายไปได้อันนี้คือไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้อยากทำต้องทำเลยทุกอย่างต้องพร้อมต้องหาเงินมาทำอันนี้ไม่ใช่แหละต้องทำตามกำลังที่มีแล้วก็ต้องประมาณตัวเองด้วยว่าตัวเองมีศักยภาพทำแค่ไหนอันนี้ที่บ้านตอนนี้เหมือนเป็นกฎของครอบครัวแล้วนะ อันนี้คือแนวทางพระราชดำรัสที่วางไว้ให้ทำได้ดีแล้วก็ได้จริงมันต้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยพระองค์ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วนะแต่ผลงานที่พระองค์ท่านวางไว้ไม่ได้จบตามนั้นนะเราสามารถไปดูได้อย่างเพชรบุรีเนี่ยเราเด่นมากอยู่หลายเรื่องเช่นโครงการแหลมบักเบี้ยอันนี้ศาสตร์พระราชาที่วางให้เห็นแนวทางชัดเจนแล้วอยู่อีกหลายปีเราสามารถดูว่าจากน้ำเสียของเพชรบุรีเนี่ยไปบำบัดให้เลี้ยงปลาได้แล้วก็คือกองน้ำเสียด้วยธรรมชาติอันนี้คืออันนี้เพชรบุรีมีห้วยทรายจากป่าทุรกันดารอันนี้จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีเห็ดมีเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ใหญ่มากมีเห็ดโคนมีรายได้เยอะมากโครงการช่างหัวมันแล้วถ้าย่อยออกมาที่เห็นภาพชัดเจนจากคนเอาแนวทางนี้ทำก็คือส่วนของเราส่วนเรานี่มาดูได้ตลอดอันนี้เราเห็นภาพหรือว่าไม่ใช่โครงการหลวงที่ทำไว้ในโครงการอย่างเดียวมันสามารถขยายมาสู่ประชาชนแล้วก็ชุมชนได้ของเรานี่อาจจะไม่สวยหรูเหมือนโครงการต้นแบบนะแต่มันเป็นโครงการที่ใช้แล้วก็มีประโยชน์จริงอันนี้คือต้นแบบมันมาจากศาสตร์พระราชาขอให้รู้ว่าพระราชาพระราชินีไม่อยู่แล้วนะแต่ศาสตร์นี้ยังอยู่และยังยืนด้วยครับสิ่งพ่อหลวงกับแม่หลวงวางให้ของเราเนี่ยของผมไม่ต้องวางศาลต่อแล้วเพราะลูกศาลต่อชัดเจนอยู่แล้วแล้วลูกเก่งกว่าพ่อแม่ด้วยเขามีเครือข่ายมีองค์ประกอบทางองค์ความรู้แล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อก็สำคัญอย่างวันนี้สื่อให้โอกาสเราเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าจะเผยแพร่ไปได้พอสมควรแล้ววันนี้ข้อมูลจากเราเนี่ยจะไม่แม่นเหมือนของลูกแหละลูกทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเขามีบันทึกไว้หมดเลยนะทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยสามารถย้อนกลับได้หลายๆปีที่เขาทำแต่พ่อพูดแล้วลืมบางเรื่องลืมพูดแล้วเลยเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ถ้าใส่ใจเรื่องเกษตรหรือแนวทางขีดพอเพียงเนี่ยถ้านอกจากโครงการหลวงแล้วของเรายังมีอีกทางเรื่องที่มาศึกษาดูงานได้ดูฟรีได้ไม่ต้องเงินอย่างเดียวครับขอให้เข้ามาอย่างเดียวอันนี้ก็ดูเพจของสวนเพชรเกาะอินทรีวิทัยหรือว่าไร่สุริยาหรือสวนเพชรริวรีสอร์ทได้เลยจะเป็นทางทาง Facebook หรือจะเป็นทาง TikTok ก็ได้อันนี้คือจะสามารถเข้ามาดูข้างในนี้ได้เลยครับแล้วที่นี่เข้าชมฟรีแต่ว่าสินค้ามีขายมีอาหารให้ทานอันนี้ต้องจ่ายนะครับแล้วถ้ามาศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะก็ต้องมีค่าบริการเพราะเรามีต้นทุนที่ต้องทำเหมือนกันอันนี้ไม่มีเงินก็มาได้แต่มีเงินก็ยิ่งดี
1: ทีนี้ฝั่งรอบนะฝั่งสี่ก้อนทางนี้ก็มีเนี่ยกินแล้วยังมีใส่ก้อนดุนตีนี่ก้อนดุนตีทั่วฝั่งนะอันนี้ฝั่งค้างอยู่ได้6เดือนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตัดหญ้าก็ฝาดหญ้ามาใส่แบบนี้มันก็จะเป็นอาหารของอ้อยต่อไปอ้อยนี้ไม่ต้องปุ๋ยอื่นแล้วอันนี้พอเลยแล้วก้อนเนี้ยประมาณการว่าอยู่ป่า10ปีครั้งเดียว

และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นนะคะของที่สวนเพชรเกาะอินทรีแห่งนี้ค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเดินตามศาสตร์พระราชาเหมือนที่นี่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาเดินทางสู่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสสถานที่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่จารึกวีรกรรมของเรือรบหลวงประแสหนึ่งในเรือรบสำคัญของกองทัพเรือไทยที่เคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิจริงเพื่อทำลงไว้ซึ่งสันติภาพของโลกจากเรือรบที่เคยเล่นฝากระสุนและเปลวไฟในวันวานวันนี้ได้กลายเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความเสียสละของผู้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องราวของเรือรบลำนี้นะคะยังคงถูกถ่ายทอดผ่านโครงสร้างเหล็กที่ยืนหยัดเหนือกาลเวลาเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศความทรงจำและความภาคภูมิใจของคนไทยและในวันนี้เราจะพาขึ้นไปสัมผัสเรือรบตำจริงกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสเสน่ห์ความสวยงามกันที่จังหวัดระยองนะคะมาดูในเรื่องของการอนุรักษ์ค่ะในพื้นที่ที่น่าสนใจมากๆเกาะมันในค่ะแต่ก่อนที่จะเดินทางไปที่เกาะมันในเพื่อดูการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลวันนี้จะพามาเที่ยวชมนะคะเรือรบหลวงประแสซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งการรบและการอนุรักษ์น่านน้ำไทยก่อนที่จะเดินทางไปบนเกาะกันตามมาค่ะ
1: เรือรบเล็กที่เข้าประจำการในกองทัพเรือไทยเมื่อหลายทศวรรษก่อนในการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนเรือลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงยุทธโภคทางทหารแต่เป็นสัญลักษณ์ของหน้าที่เกียรติยศและความเสียสละของทหารเรือไทยก่อนจะ

0: เก่าแก่นะครับที่อยู่เตนแล้วก็มีคลองใหญ่นะครับพระพันปีหลวงของเรานะครับก็ประมาณ 7-800 ไร่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อนุถรเรือหลวงประแสลำนี้สำคัญที่สุดโดยเฉพาะในหลวงร.9นะฮะพ่อหลวงร.9ท่านประธานชื่อประแสนะครับนี่เรือหลวงลำนี้เมื่อปลดประจำการนะฮะเมื่อปลดประจำการอยู่ที่สัตหีบนะฮะเชื่องลบลำนี้ปลดประจำการแล้วนะฮะเราก็ทำบนปากน้ำประแสก็ประชุมกันชุมชนปากน้ำประแสชื่อที่พ่อหลวงร.9พระราชทานชื่อประแสเนี่ยมันตรงกับประแสเราก็เลยประชุมกันแล้วก็มีความคิดว่าน่าจะเอาขึ้นมาเป็นอนุสรณ์สถานนะครับมาเมื่อปี2546ฮะเรือหลวงประแสเนี่ยก็มาไหว้ที่ประแสเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาประจำการโดยเฉพาะยิ่งเรือหลวงประแสลำนี้มีความสำคัญเป็นเรือที่ไปร่วมรบสมรภูมิเกาหลีครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาเกาหลีเขามาฝึกครอบลาโกนะที่ร่วมกับประเทศไทยเนี่ยนายทหารแล้วก็ท่านผู้ช่วยทูตท่านทูตเนี่ยก็จะมาวางพวงมาลาเป็นอนุสรณ์สถานเรือหลวงนี้นะครับก็ทำให้ชาวเกาหลีได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งของตำบลปากน้ำประแสของเราครับบนเรือมีห้องนิทรรศการถึงเรือหลวงลำนี้ไปร่วมรบนะฮะกับเรียนเชิญนะพี่น้องที่จะมาท่องเที่ยวเรือหลวงลำนี้ก็แจ้งกำหนดการมานะเราก็จะไปไขประตูเปิดแล้วก็จะให้ดูมันเป็นภาพเป็นจอใหญ่นะแล้วก็เป็นจอที่เรือหลวงเนี่ยไปร่วมรบที่สมรภูมิเกาหลีมาครับหลังจากที่มาท่องเที่ยวอนุสรณ์เรือหลวงกระแสแล้วขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกันแล้วนะฮะถ้าทุกท่านจะไปเที่ยวเชื่อมโยงไปที่เกาะมันในอันนี้ก็ได้เลยนะครับมาติดต่อเทศบาลตำบลปากน้ำประแสของเราเพราะมันมีเรือท่องรับท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวอยู
1: ่นี่คือเรื่องราวของเรือรบหลวงประแสตำนานที่ไม่ได้จมอยู่ใต้ท้องทะเลหากยังคงยืนหยัดอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตราบจนถึงทุกวันนี้จากเรือรบที่เคยรอดต้านกลางสมรภูมิสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสเรื่องราวของความสุจริตและความกล้าหาญและจิตวิญญาณของทหารเรือไทยร่วมย้อนรอยอดีตเรียนรู้เรื่องราวและค้นหาคุณค่า

0: และในวันนี้นะคะเราจะพาออกเดินทางสู่เกาะมันไนเป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลที่เปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และได้รับการดูแลเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่เสียงคลื่นเสียงลมและผืนทรายขาวที่ถ่ายทอดยาวไปกับน้ำทะเลที่ใสสะอาดเป็นพื้นที่ธรรมชาติยังคงหายใจอย่างเต็มที่ท่ามกลางผืนทะเลของอ่าวไทยนอกจากความงดงามของทิวทัศน์แล้วเกาะแห่งนี้ยังเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของระบบนิเวศทางทะเลและการอนุรักษ์สัตว์น้ำและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1: ถึงแล้วนะคะเกาะมันไนค่ะที่นี่นะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของจังหวัดระยองค่ะข้างในน่าสนใจมากๆเลยตามมาค่ะเกาะมันไนที่นี่ไม่ใช่สมเด็จพระพันปีหลวงค่ะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันไนเริ่มต้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในสัตว์ทะเลหายากของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางให้กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเพาะฟักและอนุบาลเต่าทะเลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณเกาะมันไนแห่งนี้นะคะยังคงความงดงามตามธรรมชาติไว้อย่างมากมายเลยค่ะบริเวณริมทะเลที่มีหาดทรายสวยงามนะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาด้วยค่ะ
2: เริ่มแรกที่เข้ามาที่เกาะมันไนเนี่ยครับก็พอทราบว่าที่เนี่ยจะเป็นโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็เลยมาทำงานที่นี่โดยที่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเต่าทะเลเลยนะครับก็มาศึกษาแล้วก็มาหาประสบการณ์จากที่นี่ครับแล้วก็ถามจากสัตวแพทย์บ้างนักวิชาการบ้างอะไรครับหน้าที่หลักๆเลยนะครับก็จะให้อาหารเต่าพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับพ่อแม่พันธุ์ลูกเต่าทะเลเนี่ยเราก็จะให้อาหารตอนเช้าแล้วก็ภารกิจหลักๆก็คือเปลี่ยนน้ำเราจะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับเพื่อที่เต่าจะได้ไม่ติดเชื้อจากน้ำแล้วก็ดูมันดูสะอาดด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนทุกวันนะครับปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกเต่าทะเลเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงๆนะครับอย่างช่วงฤดูเปลี่ยนฤดูอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเต่าติดเชื้อบ้างเราก็พยายามดูแลให้มันได้ดีที่สุดนะครับศึกษาเอาจากสัตวแพทย์บ้างอะไรบ้างครั้งแรกที่มาเนี่ยนะครับก็มาโดยที่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่พอเราเลี้ยงไปเนี่ยแล้วก็ทราบว่าเป็นโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้เรานึกรักที่ว่าเราจะต้องดูแลเต่าตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะครับได้รับความรู้ต่างๆตอนนี้ผมก็เกษียณแล้วนะครับประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับก็ผมก็จะพยายามทํางานเกี่ยวกับตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับด้วยความผูกพันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยได้มาช่วยกันดูแลตรงนี้เพื่อที่เต่าทะเลของเราจะได้จะไม่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยนะครับตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเต่าเล็กๆเลยแรกเกิดเลยนะครับเกิดประมาณ10วันเนี่ยเราก็จะเริ่มให้เนื้อปลาโดยจะขูดเอาแต่เนื้อเลยนะครับเราจะไม่ให้ก้างนะครับพอได้สัก 2-3 เดือนเราก็จะมีแล่เป็นชิ้นๆนะครับก็ขยับไอ้อาหารให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอหลายๆเดือน5เดือน6เดือนขึ้นมาเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆส่วนเต่าใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ได้ทั้งตัวโครงการปล่อยเต่าทะเลนะครับเราก็จะเลี้ยงลูกเต่าเนี่ยให้ได้1ปีก่อนที่เราจะปล่อยลงไปนะครับก็จะมีการฝังไมโครชิปให้ลูกเต่าก่อนที่เราจะปล่อยนะครับการปล่อยเต่าตามโครงการนะครับเราก็จะตั้งเป้าเอาไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะปล่อยไปเท่าไหร่ที่เราเลี้ยงนะครับผมจะตั้งเป้าไว้ประมาณ300นะครับก็พอเลี้ยง1ปีเราก็จะปล่อยโดยให้ภาคเอกชนมาช่วยร่วมปล่อยเราจะมีปล่อยวันสำคัญต่างๆที่นี่นะครับณ นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเงี้ยเราก็จะไม่ได้ให้ปล่อยนะครับแต่เราก็จะแล้วเราจะมีโครงการว่าวันเดือนนี้เราจะปล่อยเต่าในเรื่องในโอกาสอะไรบ้างในพื้นที่ดูแลนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นเราก็จะแบ่งเป็นโซนของลูกเต่านะครับทางด้านนี้แล้วก็โซนของพ่อแม่พันธุ์ที่เราเก็บเอาไว้ทางด้านหลังส่วนเต่าเล็กเราก็จะเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึงประมาณสัก6เดือนเราก็จะมีขยับบ่อเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็คัดไซส์ต่างๆตามบ่อต่างๆเต่าพ่อแม่พันธุ์ก็อายุมากก็จะประมาณ30กว่าปีนะครับที่อยู่ทางด้านนู้นส่วนที่เห็นทางด้านเต่าเล็กเนี่ยก็จะเป็น3เดือนถึง6เดือนที่นี่เราจะมีงานวิจัยงานสำรวจพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับการพ่อแม่พันธุ์ที่ขึ้นมาวางไข่ในแต่ละปีว่ามีพ่อแม่พันธุ์ขึ้นมาวางไข่มากน้อยแค่ไหนนะที่เราก็จะไปทำการสำรวจตามเกาะต่างๆทำมาตั้งแต่เริ่มแรกของโครงการพระราชดำริเลยก็อยากจะให้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาช่วยกันอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องเต่าทะเลครับโดยที่ว่าเราจะไม่ทิ้งขยะถุงพลาสติกอะไรต่างๆลงทะเลนะครับเพราะว่าเต่าพวกนี้จะชอบกินแมงกะพรุนเป็นอาหารหลักนะครับเพราะนั้นเต่าไอ้พวกถุงพลาสติกอะไรต่างๆมันจะขาวซึ่งจะคล้ายๆแมงกะพรุนนะครับเต่าก็ทะเลก็จะกินเข้าไปนะครับก็จะทำให้ตายหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็รู้สึกภูมิใจครับภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับทำให้เรามีความผูกพันนะครับในการเลี้ยงดูเต่าดูแลลูกเต่าจะต้องทำให้ดีที่สุดตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับช่วยกัน
1: ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีบ่ออนุบาลเต่าด้วยนะคะตอนนี้จุดที่แมวยืนอยู่ค่ะก็จะเป็นจุดที่อนุบาลน้องๆเต่าตัวเล็กๆนะคะไปจนถึงไล่เรียงกันไปเลยจนถึงเต่าตัวใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเดินดูกันนะคะว่ามีจุดไหนบ้างอย่างตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณบ่อเต่าตะหนุนะคะอายุนี่บอกไว้5เดือนค่ะ5เดือนก็ตัวประมาณไซเท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหนึ่งนะคะก็จะมีข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่มาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบมาอ่านมาเอาความรู้นะคะว่ามีเต่าอะไรบ้างแต่ละเต่าเนี่ยมีอายุเนี่ยเท่าไหร่ไซส์นี้อายุเท่าไหร่พบได้ที่ไหนกินอาหารอะไรเติบโตยังไงข้อมูลแน่นมากแล้วก็จะมีป้ายบอกไว้ค่ะมีเยอะแยะเลยนี่ก็ยังเป็นเต่าตะหนุอยู่เดี๋ยวเดินดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้คือเต่ากระนะคะถึงเต่ากระแล้วลายเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นลักษณะของเต่ากระเนี่ยเห็นไหมลายก็จะมีความถี่นะคะแล้วก็ลักษณะของสีก็จะเข้มแต่เมื่อกี้สอบถามกับพี่ที่เขาดูแลเต่านะคะพี่เก่งไกลก็บอกว่าเต่าอ่ะถ้าเห็นลายตอนเล็กๆอ่ะในอนาคตอ่ะเขาโตขึ้นนะคะลายก็จะไม่เหมือนเดิมนะจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของลวดลายแล้วก็สีสันออกไปตามอายุของเต่าด้วยเดี๋ยวไปเดินดูด้านนู้นกัน

่วนเต่าตัวน้อยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาป่วยหรือว่าเขาต้องการการพักฟื้นนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็จะมีบ่อบำบัดที่แยกเอาไว้บริบาลดูแลเขาโดยเฉพาะเลยอย่างที่เห็นด้านล่างเนี่ยค่ะน้องๆเต่ากระไซส์นิดเดียวนะคะแต่ว่าอายุเขาเนี่ยประมาณ5เดือนค่ะเพราะว่าเต่ากระเนี่ยโตช้าค่ะก็ดูแลรักษากันไปนะคะก็จะเป็นการดูแลจากทางเจ้าหน้าที่ที่มีทั้งสัตวแพทย์ดูแลด้วยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่คอยสังเกตนะคะในพฤติกรรมของเขาในแต่ละวันเพื่อดูว่าเขาหายดีหรือยังหรือว่าเขายังต้องส่งไปรักษาต่อไหมค่ะเขาดูแลดีมากๆเลย

0: กี้ดูลูกๆเต่าไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ค่ะตัวก็จะใหญ่นะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยไซส์ของบิ๊กเบิ้มขนาดไหนนะคะเขาจะอยู่กันเป็นแบบเป็นบ่อๆแยกกันไปนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นเต่าตะหนุนะคะลายจะใหญ่ๆสวยๆซ้อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต่ากระค่ะดูทรงแล้วพ่อแม่พันธุ์นี่ก็ตัวใหญ่ใช้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเต่ากระนะคะที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เช่นเดียวกันค่ะอายุเนี่ยอยู่ที่15ปีตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่อายุ20ปีแล้วก็สามารถมีอายุยืนยาวได้ประมาณ 70-80 ปีเลยทีเดียวนะคะส่วนน้ำหนักค่ะตอนนี้อยู่ที่120กิโลกรัมค่ะตัวใหญ่มาก
1: การอนุรักษ์ที่นี่ไม่ได้มีแค่การดูแลเต่าเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแหล่งให้ความรู้และงานวิจัยที่สำคัญเบื้องหลังความทุ่มเทเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจนั่นคือเรื่องราวของการพระราชทานเกาะมันในนี้ให้กลายเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อเต่าทะเลโดยเฉพาะ

ทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกภารกิจของศูนย์รักพันเต่าของเรานะครับเริ่มต้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งทรงมีความห่วงใยนะครับในทรัพยากรทางทะเลแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับหลายชนิดโดยเฉพาะเต่าทะเลจึงทรงมีพระราชทานนะครับเกาะมันในให้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็พระราชทานให้กับกรมประมงแต่กรมประมงเองในขณะนั้นนะครับก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการอนุรักษ์พันเต่านะครับจึงได้ประชุมพระราชทานให้ศูนย์อนุรักษ์พันเต่าเกิดขึ้นที่เกาะมันในนะครับแล้วก็ทรงพระราชทานนามว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันเต่านะครับโดยการดําเนินงานในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นการดําเนินงานของกรมประมงนะครับร่วมกันกับกองทัพเรือในการที่จะนําเอาลูกเต่านะครับที่ฟักจากธรรมชาตินะครับมาเพาะพันธุ์แล้วก็อนุบาลอยู่ช่วงนึงจนมีขนาดที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองดํารงชีวิตในธรรมชาติได้นะครับก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลซึ่งการปล่อยเต่ากลับคืนสู่ทะเลทุกตัวนะครับก็จะมีการติดเครื่องหมายนะครับหรือว่าที่เรียกว่าไมโครชิปนะครับของแต่ละตัวเพื่อตรวจสอบการที่จะกลับมาเกยตื้นอีกครั้งนึงนะครับจนกระทั่งในปี2545นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงกระทรวงทบวงกรมนะครับก็ศูนย์รับพันเต่าทะเลจากกรมประมงก็มาสังกัดกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับโดยการดำเนินงานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกแห่งนี้นะครับของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ยังคงสืบต่อสืบสานภารกิจจากพระดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงมาอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอนุบาลเต่านะครับการเฝ้าระวังแหล่งวางไข่เต่านะครับการสำรวจศึกษาวิจัยประชากรเต่าทะเลรวมไปถึงการเปิดให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปในการที่จะเรียนรู้เรื่องของเต่าทะเลนะครับศูนย์รักพันเต่าทะเลนะครับเริ่มต้นขึ้นนะครับเนื่องจากณเวลานั้นนะครับย้อนกลับไปหลายปีแล้วเนี่ยมันยังมีการที่เรียกว่าสัมปทานไข่เต่านะครับซึ่งสมัยนั้นมีการสัมปทานไข่เต่าแล้วก็มีสามารถที่จะรับประทานได้นะครับทำให้เกิดการลดลงนะครับของจำนวนประชากรเต่าทะเลด้วยความห่วงใยนะครับของพระพันปีหลวงนะครับทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตอาจจะเกิดการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลนะครับท่านจึงทรงพระดำรินะครับที่จะให้มีศูนย์รักพันเต่าทะเลเกิดขึ้นแล้วก็ทรงพระราชทานกอมันในให้เป็นศูนย์รักพันเต่าทะเลนะครับซึ่งก็ดำเนินการตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีการดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับการพัฒนากอมันในนะครับเพื่อให้เป็นต้นแบบพื้นที่อนุรักษ์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยองค์รวมนะครับเพราะว่านอกจากเต่าทะเลแล้วนะครับบริเวณกอมันในก็ยังจะมีระบบนิเวศปะการังนะครับรวมถึงนกอพยพหายากนะครับที่จะเข้ามาในทุกๆปีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรักษาชายหาดและก็ชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์รักษาระบบนิเวศของท้องทะเลต่อไปครับสำหรับตัวเกาะมันในเองนะครับผู้จะเดินทางไปเกาะมันในเนี่ยก็จะต้องเดินทางมาที่ปากน้ำประแสซึ่งปากน้ำประแสก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำนะครับเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนชาวประมงนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถที่จะเดินไปดูทรัพยากรได้อย่างเช่นทุ่งโป่งทองนะครับแล้วก็มีล่องเรือชมแม่น้ำประแสนะครับจากนั้นก็แวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์วิจัยแล้วก็เดินทางไปลงเรือไปเกาะมันในนะครับซึ่งเกาะมันในเองเนี่ยก็จะมีสันทรายนะครับเรียกว่าสันหลังมังกรนะครับตอนน้ำแห้งนี่ก็จะเป็นสันหลังมังกรซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะพากันมาดูแล้วก็มีชายหาดนะครับมีความร่มรื่นมีแม่น้ำลงต่ำก็จะมองเห็นแนวปะการังซึ่งมองเห็นความสวยงามของบริเวณเกาะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนะครับในการให้อาหารเต่าทำกิจกรรมในการขัดบ่อเต่านะครับ
ช่วยในการรักษาเต่ากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเกาะได้รวมถึงรับฟังบรรยายแล้วก็ภารกิจของศูนย์แล้วก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้กับเกาะมันดาอย่างเต็มที่ครับแรงบันดาลใจของภารกิจจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับที่ทำให้พวกเราชาวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนะครับในวันที่ป่าชายเลนนะครับถูกทำลายจนเป็นผืนดินว่างเปล่าในวันที่สัตว์ทะเลหายากมีแนวโน้มลดลงพระราชกรณียกิจของท่านทรงปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ว่างเปล่าทำให้เราเห็นว่าในเมื่อท่านทรงทำด้วยมือท่านเองเราก็ต้องทำด้วยเช่นกันในกรณีของการรักสัตว์ทะเลหายากท่านทรงพระราชทานเกาะมันไหนให้เป็นศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลพวกเราก็มีความมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะสืบสานปณิธานของสมเด็จพระปันปีหลวงต่อไปนะครับการที่เราดำเนินงานภายใต้พระราชดำรินะครับเราก็จะเห็นว่าจำนวนเต่าทะเลที่เรานำมาอนุบาลนำมาเพาะพันธุ์แล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ทะเลตั้งแต่ปี2523มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราสามารถปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติได้มากกว่า 6,000 ตัวนะครับซึ่งทุกตัวก็เป็นการติดเครื่องหมายแล้วก็มีไมโครชิปติดตัวทุกตัวนะครับอันนี้เป็นความภูมิใจที่เราสามารถสร้างนะครับทรัพยากรให้เพิ่มขึ้นได้ครับจากภารกิจที่พระองค์ท่านได้ดำเนินงานทรงงานมานะครับพวกเราก็ดำเนินงานสานต่อทำให้พวกเรารู้ว่าในภารกิจทุกภารกิจนะครับท่านก็จะมีการเยี่ยมชมชุมชนชายฝั่งทุกชายฝั่งทุกชุมชนทำให้เราทราบว่าการทำงานอนุรักษ์มันไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเราเองได้นะครับเราต้องมีการร่วมมือกับชุมชนชายฝั่งรวมถึงท้องถิ่นซึ่งมันก็จะเป็นแนวคิดให้เราทราบว่าเราจะได้อาศัยความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนนอกจากกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เพียงจำกัดก็ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นว่าต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อดทนใช้เวลาเหมือนอย่างที่ท่านได้ทรงงานมาโดยตลอดครับในส่วนของเต่าทะเลนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเองนะครับได้มีการศึกษาวิจัยในรอบๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตในเรื่องของอาหารในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของพันธุกรรมนะครับซึ่งเราจะนำความองค์ความรู้เหล่านี้ครับมาต่อยอดในการที่จะรักษาแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งสายพันธุ์เต่าทะเลในประเทศไทยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีการศึกษาวิจัยร่วมกับต่างประเทศนะครับในการที่จะติดแท็กเพื่อจะดูเส้นทางการเดินทางของเต่าทะเลเนื่องจากเป็นเราถือว่าเป็นสัตว์ในภูมิภาคนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศที่เรามีการเดินทางค่อนข้างไกลนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย

จากเรือรบหลวงประแสถึงเกาะมันในเส้นทางแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหมายทั้งในประวัติศาสตร์และในหัวใจของคนไทยค่ะสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเดินทางแต่คือแรงบันดาลใจให้เรารักทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็นเต่าทะเลว่ายกลับสู่บ้านของมันอีกครั้งท้องทะเลไทยคือสมบัติอันล้ำค่าที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล

0: ืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทีมงานเราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผ้านะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมค่ะและที่นี่นะคะก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมากแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่พิเศษจริงๆนะคะสำหรับการถ่ายทำในวันนี้ค่ะเราอยู่กับท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมค่ะท่านจักรลิ้มบุตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: ว
0: ันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงมากเลยนะคะที่ได้มาในพื้นที่ที่เป็นจุดในการผลิตผ้าประจำจังหวัดนครปฐมแต่ต้องขออนุญาตเรียนถามท่านผบ.ก่อนเลยว่าผ้าตรงนี้ค่ะมีเรื่องราวความเป็นมายังไงบ้างคะท่าน
1: ในส่วนของผ้าของเรือนจำกลางนครปฐมเนี่ยคือมันเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งถูกออกแบบเพื่อสะท้อนทางวัฒนธรรมและศิลปะของเรือนของจังหวัดนครปฐมโดยตั้งชื่อตามประวัติของท้องถิ่นนะครับชื่อลายบุรณกตาศรีธาราวดีเป็นภาษาสันสกฤตนะครับมีความหมายว่าหม้อดอกไม้หรือกวางหมอกและสร้อยสามีนัยยะซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นชื่อของผ้าประจำจังหวัดนครปฐมเลย
1: แต่ทีนี้ชื่อของผ้าประจำจังหวัด
0: สงสัยนิดนึงว่าผ้าตัวเนี้ยคือเราเป็นคนออกแบบหรือยังไงบ้างทำไมถึงอยู่ในพื้นที่ของเรือนจำกลางนครปฐมอะคะ
1: ครับในส่วนผ้านี้เนี่ยเป็นลายประจำจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกับเรือนจำนครปฐมในการที่จะสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของเรือนจำกับของจังหวัดให้มีความโดดเด่นขึ้นก็เลยมีการนำวิชาชีพช่างทอผ้าเนี่ยเข้ามาทอภายในเรือนจำ
0: ก็คือมีการออกแบบมาแล้ว
1: มาแล้วครับ
0: แต่ว่ามีการผลิตในพื้นที่ของเรือนจำกลาง
1: ครับผม
0: ตรงนี้เขาเรียกว่ามีลักษณะของรายละเอียดของผ้ายังไงบ้างคะท่าน
1: รายละเอียดของผ้าก็ประกอบด้วยเป็นภาพของหม้อธาราวดีนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีรูปกวางหมอบ
0: กวางหมอบ
1: ครับผมก็พวกนี้เมื่อมารวมๆกันก็จะหมายถึงความมั่นคง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็จะเป็นส่วนในลายของผ้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันว่าในมันอยู่ตรงจุดไหนโซนไหนยังไงของผ้าบ้างแต่ทีเนี้ยพอเข้ามาผลิตในเรือนจำกลางนครปฐมใครเป็นผู้มาสอนล่ะคะหรือว่าทางด้านของผู้ต้องขังเขามีความรู้ในด้านนี้อยู่แล้วคะท่าน
1: คือ1คือตัวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการออกแบบอยู่แล้วเพราะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจบทางด้านช่างศิลป์โดยตรงนะครับ2หน่วยงานที่มาให้ความร่วมมือของเราคือศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศและกรมบ่อนไหมนะครับก็จัดวิทยากรเข้ามาฝึกให้กับผู้ต้องขังของเรา
0: ค่ะก็คือมีวิทยากรเข้ามาสอน
1: มีวิทยากรเข้ามาสอนครับ
0: แต่ว่าการที่จะทอผ้าออกมาผืนหนึ่งนี่มันค่อนข้างจะใช้รายละเอียดแล้วก็ฝีมือมากเลยนะคะท่านการสอนนี่คือยาวนานขนาดไหนอะคะ
1: การสอน
0: เป็น
1: ก็ 2-3 เดือนเหมือนกันนะครับไม่ถือว่ายาวมากแต่โดยพื้นฐานคือเราจะมีผู้ต้องขังกลุ่มหนึ่งที่พอจะมีความรู้เล็กๆน้อย
0: ๆ
1: แต่ก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เมื่อได้รับการพัฒนาฝีมือเขาเนี่ยองค์ความรู้เขาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็การถักทองเขามีความละเอียดขึ้นครับ
0: แต่ถ้าพูดถึงว่าการเข้ามาฝึกสอนประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแต่เขาสามารถที่จะถักทอออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ได้นี่คือถือว่ามีความชำนาญแล้วก็ละเอียดมากเลยนะคะอันนี้คือส่วนของข้อมูลในการเข้ามาถักทอแต่อุปกรณ์ล่ะคะท่านเป็นยังไงบ้างมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง
1: อุปกรณ์เนี่ยเราได้รับความร่วมมือครั้งแรกจากว่าทำจังหวัดนครปฐมนำกี่มาให้เรานะครับโดยเป็นกี่ที่ส่วนอื่นเขาไม่ได้ใช
0: ้
1: ก็เลยมาให้เราประมาณ 3-4 กี่เราก็มาแกะแบบตัวกี่เองแล้วก็ผลิตตัวกี่เองผลิตเพิ่มขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการจัดจำหน่ายกี่ไปทั่วประเทศนะครับแต่เบื้องต้นที่เราจัดจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเรือนจำกลางหญิงนครราชสีมา
0: ค่ะ
1: กับเรือนจำหญิงชลบุรีที่มาสั่งเราผลิตกี่แล้วเราก็จะนำทีมงานเราเนี่ยโดยนำผู้ต้องขังเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: 2คนแล้วก็เจ้าหน้าที่2คนขนกี่พวกนี้ถอดออกเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปประกอบที่นู่นภายในเรือนจำเขานะครับ
0: อันนี้พอเวลาที่เรานำตัวกี่เนี้ยไปประกอบให้เขาเนี่ยเรามีการสอนเขาต่อด้วยไหมคะกับการใช้งานอะไร
1: มีการสอนเรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรือนจำต่างๆภายในท ั่วประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะส่งผู้ต้องขังเนี่ยมาฝึกงานที่เราโดยล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีมาฝึกการขึ้นหัวม้วนการขึ้นเส้นได้นะครับ
0: ค
1: ือต้องไปดูภาพนะครับว่าการขึ้นเส้นได้มันจะยากมากก็เขาส่งมา20คนก็มาฝึกที่เราเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเราก็จะส่งตัวเขากลับไปเพื่อไปต่อยอดที่เรือนจำของเขาเองต่อครับ
0: ค่ะจากที่มีการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการได้รับกี่มาเพื่อที่จะใช้งานจนตอนนี้ผลิตเองแล้ว
1: ผลิต
0: มีโซนในการผลิตยังไงบ้างคะ
1: โซนผลิตเนี่ยจะเป็นโรงงานช่างไม้ของเราซึ่งจะมีการผลิตภัณฑ์ตัวงานไม้เนี่ยคือเป็นงานที่ราชทัณฑ์มีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ตัวการผลิตกี่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยยังไม่มีการผลิต
0: Uh-huh.
1: ก็เราก็เป็นเรือนจำแรกนี่แหละที่แกะแบบออกมาเองแกะแบบกี่ออกมาทีละชิ้นเพราะกี่ตัวนึงเนี่ยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยผมว่าเป็นร้อยชิ้นเหมือนกันนะครับมันละเอียดอ่อนก็แกะออกมาแล้วก็มาเรียนแบบมาทำเองครับในโรงงานช่างไม้ของเรา
0: การที่เราจะทำตัวกี่ตัวนี้นั่นหมายความว่าคือเราจะต้องมีการเรียนรู้ก่อนเลยว่าในตัวกี่เนี่ยเขาจะต้องมีชิ้นส่วนยังไงบ้างอันนี้มีคนมาให้ความรู้เพิ่มไหมคะหรือว่าจากการทำงานของเจ้าหน้าที่เองด้านใน
1: ก็จากการอบรมเนี่ยครับเขาจะสอนอยู่แล้วว่ากี่เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างการใช้งานยังไงบ้างแต่ตัวรายละเอียดเล็กๆเช่นตัวเสียบตัวเล็กๆอะไรพวกนี้เจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นคนแกะแบบเองผู้คุมเราเนี่ยครับ
0: ถือว่ามีความละเอียดมากในเรื่องของการทำค่ะตอนนี้มีลายที่อยู่ในพื้นที่ที่เราถักทอตอนนี้ประมาณกี่ลายคะท่าน
1: ลายตอนนี้มีมากกว่า10ลายนะครับเช่นลายประจำจังหวัดลายโครงการกำลังใจหรือบางครั้งก็มีหน่วยงานต่างๆเช่นการไฟฟ้าก็จะมาจ้างเราในการผลิตผ้าสำหรับประจำหน่วยงานของจังหวัดนครปฐมของเขาเมื่อเขามาจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาแบบมาให้แล้วเราก็จะแกะแบบเสร็จแล้วก็จะขึ้นรูปทำเนี่ยครับก็จะเป็นหน่วยงานหลายๆหน่วยงานครับมาจ้างเรา
0: คือส่วนใหญ่นี่คือว่าเป็นการแกะแบบแกะลายให้หรือว่าเราทอสำเร็จให้เขาเลย
1: แล้วแต่ประสงค์ผู้ว่าจ้างครับถ้าผู้ว่าจ้างมีแบบมาให้เราก็จะแกะแบบให้เช่นตอนนี้เราร่วมมือกับเรือนจำกลางบางขวางในการที่จะทอแบบลายประจำจังหวัดนนทบุรี
0: ค่ะ
1: เขาก็จะถ่ายรูปมาให้เราก็จะมานั่งแกะแบบผืนนึงเนี่ยของเฉพาะจังหวัดลายจังหวัดนนท์เนี่ยผืนนึงเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆที่เราทอไปถือว่านานมากเป็นลายที่ยาก
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเขาก็จะนำไปจัดจำหน่ายให้เราเป็นช่องทางจำหน่ายช่องทางนึงครับ
0: โหถือว่าฝีมือ
1: ครับ
0: ฝีมือมากๆสำหรับที่นี่นะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของผ้าลายของเราดีกว่าอันดับแรกเลยคือผ้าที่ใช้นี่คือเป็นผ้าอะไรคะ
1: ผ้าพวกนี้จะเป็นผ้าฝ้ายครับจะเป็นผ้าฝ้าย
0: คือส่วนใหญ่จะนิยมเป็นผ้าฝ้ายหรือว่าแล้วแต่เรา
1: ของเราเนี่ยจะมีทั้งฝ้ายทั้งไหมแต่ฝ้ายเนี่ยราคาก็จะย่อมเยานิดนึงราคาไม่แพงมาก
0: อันนี้ท่านค่ะท่านแนะนำให้หน่อยได้ไหม
1: ข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาซื้อที่เราภายในจังหวัดเนี่ยครับ
0: ท่านแนะนำให้หน่อยได้ไหมว่าตรงไหนคือลายวางคู่หรือว่าลายหม้อลายลักษณะตรงไหนบ้าง
1: ขออนุญาตครับ
0: อันนี้ใช่ไหมอันนี้หม้อ
1: นี่เป็นหม้อครับ
0: ค่ะ
1: นี่เป็นกวางครับเรียกกวางประมาณนี้ครับ
0: อันนี้จำเป็นไหมว่าเราจะต้องมีการเรียงแบบวางก่อนแล้วมาเป็นหม้อหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละผืน
1: มันเป็นลายที่สำเร็จอยู่แล้วครับลายประจำอยู่แล้วครับ
0: สีล่ะคะมีเกี่ยวไหมว่าต้องเป็นสีอะไรของจังหวัดนครปฐม
1: สีไม่จำเป็นครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสีเนี่ยได้หลากหลายเช่นสีน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมคือสีดำ
0: คนดำ
1: ครับผลิตไม่ทันตอนนี้มีออเดอร์ค้างอยู่เป็นหลายสิบผืน
0: ค่ะอันนี้เป็นงานทอจากกี่ถูกไหมคะ
1: จากกี่ครับ
0: แต่ว่าดูเห็นมีพี่ๆเขากำลังมีการมัดอันนั้นคือเรียกการทออะไรคะ
1: ทอขิดครับ
0: ทอขิด
1: แบบยกดอกซึ่งการทอขีดแบบยกดอกเนี่ยจะมีความยากตรงที่ว่าได้แต่ละเส้นเนี่ยจะต้องมีต้องสกิดออกมาเพื่อจะให้เป็นรูปนูนขึ้นพอเป็นรูปนูนขึ้นเนี่ยมิติของเนื้อผ้าเนี่ยมันก็จะดูมีรูปทรงขึ้น ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำยากกว่าการทอผ้าปกติอย่างนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าแต่ว่าของเราเนี่ยคือเราใช้ตัวผู้ต้องขังเนี่ยในการทำเนี่ยเขาส่วนใหญ่ในการฝึกวิชาชีพพวกนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องจำหน่ายมากแต่เราเน้นเรื่องให้ผู้ต้องขังเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ออกไปมีอาชีพแล้วก็เขาจะไม่ฟุ้งซ่านอยู่ข้างใน อย่างน้อยเวลาเนี่ยเช่นการขีด
0: แบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับการขีดแต่ละดอกขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้สมาธิเมื่อสมาธิเขาไปจดจ่อกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านอย่างอื่นแล้วแล้วพอออกไปข้างนอกเขาไอ้พวกนี้เขาออกไปทำอาชีพได้ด้วย
0: นะ
1: ครับมันเป็นความคุ้มค่า
0: ก็เรียกว่ากว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละผืนนะคะมันจะมีความละเอียดค่อนข้างมากเลยตรงนี้ลายเนี่ยเราก็กำหนดให้เขาถูกไหมคะ
1: ครับใช่ครับเราจะมีการออกแบบเราจะมีช่างออกแบบเป็นแผนกออกแบบของเราอยู่ก็เป็นผู้ต้องขังนี่แหละที่ช่วยเราออกแบบโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นคนกำกับดูแลอีกชั้นนึงว่าควรจะออกอย่างนี้นะจะเป็นลักษณะทำงานเป็นทีมครับทั้งผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่มาทำงานร่วมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันเมื่อได้แบบที่เหมาะสมก็จะเริ่มผลิต
0: ก็คือจะต้องมีการเขาเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าลายจะออกมาในรูปแบบไหนลักษณะไหนและที่สำคัญเลยคือจะเป็นลายขีดหรือจะเป็นลายผ้าทอจากกี่หรือว่ามีการมัดย้อมทางด้านนู้นก็คือมีการพูดคุยกันก่อนแล้วก็ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานทีนี้สีค่ะท่านคะหนูจะเห็นด้านหลังก็จะมีเป็นสีแบบหลากหลายสีเลยอันนี้เป็นสีธรรมชาติหรือว่ายังไงบ้างคะ
1: สีพวกนี้เนี่ยขั้นตอนแรกคือเราจะซื้อไหมสำเร็จมาซื้อสีขาวๆนะครับ
0: เป็นประมาณนี้นะ
1: ที่สีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาจัดการย้อมย้อมด้วยสีธรรมชาติของเราเองเราก็จะซื้อผงสำเร็จบางครั้งพวกผงสีย้อมพวกนี้เราก็จะผลิตข้างในเรือนจำเองเนื่องจากว่าเราก็มีการปลูกเช่นดอกดาวเรืองนะครับเราก็จะมีการปลูกดอกดาวเรืองเปลือกไม้อยู่ด้านตรงกลางเรือนจำเนี่ยครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะผลิตมาให้ทางนี้ก็จะเป็นผู้มาจัดการมัดย้อมครับ
0: แสดงว่าคือมีแต่ละโซนถูกไหมคะก็คือจะมีผู้ที่ผลิตสีโดยเฉพาะเลย
1: ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอะครับจนถึงออกมาเป็นเนื้อผ้าสำเร็จรูป1ชิ้น
0: คือทำแล้วเสร็จในเดือนจำกลางของเราเลย
1: ครับผม
0: ตอนนี้ถ้าพูดถึงสมาชิกที่เขาทำตรงนี้ค่ะผู้ที่มีความสนใจตรงนี้มีมากน้อยขนาดไหนอะคะกับการ
1: อันนี้สมาชิกในกองงานเนี่ยอยู่ประมาณ 40-50 คนครับแล้วก็จะมีการทยอยเปิดรับเรื่อยๆเนื่องจากตัวผู้ต้องขังเองเนี่ยมีการปล่อยตัวแล้วก็มีการเทรดอยู่ตลอดเวลามีคนสนใจเยอะแต่บางครั้งโรงงานเรามันพื้นที่สภาพพื้นที่เราจำกัดเราก็ต้องได้ประมาณนี
0: ้
1: นะครับแต่ผ้าคุณลักษณะการทอผ้าของเรือนจำกลางนครปฐมดีอย่างนึงคือเราใช้ผู้ชายทอความที่ผู้ชายทอเนี่ยความแน่นของเนื้อผ้าจะดีกว่าผู้หญิงทอเนื่องจากแรงผู้ชายในการที่จะตบเส้นได้เข้าไปเนี่ยจะทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมีความหนาแล้วก็ทนทานการเปื่อยยุ่ยหรือการหลุดเนี่ยยากกว่าผู้หญิงนะครับความคุ้มค่าในการซื้อไปเนี่ยผมว่าคุ้มค่ากว่าผู้หญิงท
0: อก็คือมีความละเอียดแล
1: ้
0: วก็แน่นแน่นอนทีนี้ในส่วนของโซนแต่ที่เราพูดคุยกันตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะเขาแบ่งโซนกันยังไงทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะโซนทางด้านนู้นจะเป็นเกี่ยวกับที่ทอตรงนี้ค่ะ
1: ครับโซนทางด้านนู้นก็จะเป็นการขึ้นหัวม้วน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะเป็น
0: กี่ทางด้านนี
1: ้ครับตัวกี่ด้านนี้ครับ
0: ก็คือจะเบ็ดเสร็จกันอยู่ในนี้เลยค
1: ือ
0: ทำส
1: ี
0: อ
1: ี
0: กโซนนึง
1: ทำสีอีกโซนนึงจะมีการแบ่งพื้นที่อีกโซนนึงคร
0: ับ ก็คือเขาเรียกว่าแบ่งในตามลักษณะของความถนัดของแต่ละบุคคลด้วย
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการต่อยอดผ้าต่างๆผ้าผืนแบบนี้เราก็มีจำหน่ายโดยทั่วไปแล้วค่ะเราไปต่อยอดทำอะไรบ้างคะท่าน
1: ครับก็มีการต่อยอดคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบลายต่างๆแล้วก็ส่งผ้าเข้าประกวดนะครับตอนนี้ก็ได้รับรางวัลคือลายศรีราชภักดีนะครับที่เป็นตัวแทนของภาคกลางเข้าประกวดระดับประเทศครับ
0: ค่ะอันนี้มีตัวอย่างให้ชมไหมคะ
1: มีครับมี
0: อ่านนะขอชมตัวอย่างนิดนึงนะคะขอบพระคุณค่ะหนูสวยมากอันนี้คือรางวัลระดับประเทศเลยเหรอคะ
1: ระดับประเทศครับต้องประมาณนี้
0: คือผืนเดียว
1: ครับ
0: อุ้ยคือมันมีความละเอียดมากเลยนะคะ
1: ครับต้องใช้เวลาการถอดนานครับเนื่องจากมีความละเอียดสูง
0: ค่ะการที่วันเราจะส่งผ้าแบบนี้ค่ะไปเข้าประกวดเนี่ยเราจะต้องมีการคิดไว้เลยไหมว่าผืนเนี่ยฉันจะส่งเข้าประกวดหรือว่าพอมาแล้วมันสวยจริงๆถึงได้คัดเลือกเข้าไปประกวดนะคะ
1: เราต้องเมื่อเราได้รับโจทย์มาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์เขาให้อะไรก่อน
0: ค่ะ
1: เมื่อโจทย์เขาให้อะไรเราก็ต้องดำเนินการออกแบบแล้วก็ทอให้ได้ตามแบบที่เขาต้องการแต่ประเด็นผมว่าเรื่องที่จะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลเนี่ยเป็นความละเอียดของตัวลายกับตัวเนื้อผ้าแล้วก็ตัวผู้ทอด้วยครับ
0: คือคุณผู้ชมคะถ้าดูใกล้ๆนะคะจะเห็นถึงความละเอียดนะคะของลายผ้าเพราะจะเห็นว่ามันเป็นแบบว่าความเล็กๆน้อยๆแล้วคือน่าคาดว่าน่าจะนานนะผืนนี้กว่าจะแล้วเสร็จ
1: หลักเดือนครับ
0: แล้วคือสีเขาจะแบบเป็นสีที่มันสมูทไปด้วยกันทั้งหมด
1: ใช่
0: อันนี้ก็อยู่ที่การออกแบบด้วย
1: อยู่ที่การออกแบบ
0: กว่าจะแล้วเสร็จนะคะอันนี้น่าจะเป็นท่านเดียวไหมที่ทำ
1: เป็นคนเดียวครับที่ทอคร
0: ับเ
1: ป
0: ็นอันนี้คืองานฝีมือจริงๆนะคะอันนี้คือฝีมือของผู้ต้องขังชายนะคุณผู้ชมซึ่งมันมีความสวยจริงๆที่เรือนจำกลางนครปฐมเนี่ยค่ะผ้าที่ได้รับรางวัลเนี่ยมีเยอะไหมคะ
1: มีหลายอย่างครับก็ได้รับรางวัลระดับจังหวัดเนี่ยบ่อยครั้ง
0: ครับบ่อยครั้งต้องใช้คำว่าบ่อยครั้งนะคุณผู้ชมเพราะค่อนข้างจะมีเยอะมากมีหลากหลายลวดลายแล้วก็หลากหลายแบบที่เกิดขึ้นและสำหรับในตอนนี้เรื่องของการที่จะส่งผ้าเข้าประกวดเรามีการส่งเสริมหรือต่อยอดยังไงบ้างคะ
1: ครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งไปได้รับลายผ้าพระราชทานที่จังหวัดนครปฐมมาก็จะเป็นลายที่ปีนี้เราจะผลิตส่งเข้าประกวดนะครับ
0: มีลายมีแบบแล้ว
1: มี
0: อยู่ในใจแล้ว
1: มีตัวลายแล้วครับ
0: แ
1: ต่ตัวแบบเนี่ยเราต้องมาออกอีกครั้งว่าเมื่อได้ลายมาแล้วเนี่ยสีพื้นจะเป็นอย่างไรลูกเล่นจะใส่อะไรเข้าไปเป็นลูกเล่นเพื่อให้มันมีความโดดเด่นสู้กับจังหวัดอื่นๆได้หรือสู้กับในระดับจังหวัดเราได้ครับ
0: ค่ะมีแบบให้ดูไหมคะ
1: ครับมีให้ครับ
0: นั้นขอดูหน่อยอ๋ออันนี้นะคะขอบคุณทีมงานค่ะนี
1: ่ก็เป็นลายพระราชทานที่ไปรับมาจากจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเป็นผู้มอบให
0: ้ค่ะ
1: ก็จะใส่ลูกเล่นพวกนี้เข้าไปแล้วก็จะมีการเสริมลูกเล่นต่างๆอีกนิดหน่อย
0: ค่ะอันนี้คือลายขอสมเด็จเจ้าฟ้า
1: ใช่ครับ
0: ลายพระราชทานที่ท่านพระองค์ท่านก็จะพระราชทานมาแล้วเราก็จะไปนำไปออกแบบในรูปแบบของเรา
1: ใช่มาประยุกต์อีกครั้งหนึ่งครับโดยใส่ลายสามสี่ลายนี่ลงไป
0: คืออยู่ที่เราจะไปประยุกต์ใช่ไหมว
1: ่
0: าในผืนผ้านั้นเราจะใส่ยังไง
1: จะใช้สีอะไรจะลักษณะผ้าเป็นยังไงจะยกขีดจกหรือจะทำยังไงให้มันมีความโดดเด่นขึ้นเพื่อจะเข้าประกวดครับ
0: อันนี้ความคาดหวังสำหรับปีหน้า
1: ก็
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็คิดก็น่าจะเพราะว่าทีมงานคือเจ้าหน้าที่กับตัวผู้ต้องขังด้วยก็ช่วยกัน
0: ครับ
1: มีอย่างนี้ก็ดีครับเพราะว่าจะได้พัฒนาต่อยอดตนเองไปเรื่อยๆจะได้ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ครับ
0: ก็คือมีลายพระราชทานมาแล้วก็สามารถที่จะไปดัดแปลงให้เกิดความสวยงามในรูปแบบของเรา
1: ครับ
0: ก็คือดูรู้เลยเนี่ยอันนี้ผ้านครปฐมมาจากเรือนจำกลางนครปฐม
1: ครับ
0: นะคะนี่คือดีไซน์ที่จะมีการต่อยอดที่จะส่งประกวดต่อไปในปีต่อๆไปนะคะทีนี้นอกเหนือจากผืนผ้าทั้งผืนเลยเราสามารถซื้อได้ซื้อมาตัดเย็บอะไรได้หมดเลยแต่เรามีการไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นด้วยไหม
1: ครับก็เป็นความเก่งของเจ้าหน้าที่เราเนี่ยครับผู้ควบคุมเนี่ยที่มาช่วยแล้วก็ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์คือเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าหนังประยุกต์กับตัวผ้าฝ้าย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยว
0: เนี่ยมีตัวอย่างให้ดูไหมคะ
1: ตัวอย่างนะครับ
0: อันนี้เป็นกระเป๋าอะไรขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย
2: แบบลาย
1: ครับ
0: ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัว
1: อันนี้ก็ลายประจำจังหวัดครับ
0: ลายประจำจังหวัดโอ้มาเป็นกระเป๋าเลยดูสิ
1: ผลิตขายไม่ทันครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ใบ
0: ค่ะ
1: ครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยจะมีคนมาดูงานบ่อย
0: ค่ะ
1: แล้วราคาก็ไม่แพง3 400 500ถือว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถจะซื้อได
0: ้ค่ะ
1: ซื้อไปเป็นของฝากของชำร่วย
0: ค่ะ
1: เขาก็จะพอมาปุ๊บเขาก็จะเอาสั่งชี้1 2 3 4เอาทีละ5ใบ10ใบบางคนก็เอาเป็น10ใบครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นลายอย่างเงี้ย
0: อันนี้เป็นผ้าประจำลายผ้าประจำจังหวัด
1: ครับผมโดยประยุกต์กับหนัง PVC เกรด A
0: ค่ะแล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าทำสีไปที่มันไปในทางเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็คือตัวหนังด้วยตัวของผ้าด้วยก็จะเป็นโซนเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสวยงามอันนี้มีแบบเดียวไหมคะหรือมีหลายแบบ
1: มีหลายแบบครับ
0: แต่ว่าอย่างที่ท่านบอกว่าตอนนี้เหลือน้อย
1: ครับ
0: เหลือน้อยนะคะตรงนี้แหละคะท่าน
1: ตรงนี้ก็เป็นอีกแบบนึงครับที่ได้รับความนิย
0: ม
1: ก็เป็นลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยครับ
0: นี่คุณชม
1: ตรงนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้รับความนิยมก็สีก็จะประมาณนี้ครับช่วงนี
0: ้คือสีก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกงาน
1: ทุกงาน
0: ไปได้ทุกงานนะคะเป็นสีที่ว่าเรียบง่ายนะคะรู้ดูดีมีสไตล์นะคะแล้วก็ราคาไม่สูงด้วย
1: ไม่สูงครับ
0: ไม่สูงนะคะมาอีกลายนึงอันนี้มายังไงอันนี้คือลายอะไรอะคะ
1: อันนี้คือลายมวยไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้ไปรับการอบรมที่กรมอุตสาหกรรมบอนไหม
0: ค่ะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็เขาให้แนวคิดว่าภาคกลางเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลางก็เลยเจ้าที่ของเราก็ออกแบบเป็นมวยไทยมันนึกประวัติศาสตร์ว่าลายขนมต้มอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือมวยไทยเป็นประวัติศาสตร์ภาคกลางก็ออกแบบอย่างนี
0: ้
1: เป็นลายมวยไทย
0: อันนี้ก็เป็นผ้าจกด้วย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีเป็นลายมวยไทยแล้วคือเขามีดีไซน์ที่แบบว่าสวยงามมากเลยเนาะนอกจากนี้นะคะก็ไม่มีบนนอกเหนือจากกระเป๋าอยู่ในเป็นลายผ้าอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นี่เขาจัดนี่มาคนที่นี่เยอะจริงๆอ่ะถ้ามาแล้วคือคุ้มค่ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้นี่มวยไทยคุณผู้ชม
1: ก็สามารถจะสั่งปักชื่อได
0: ้
1: ปักชื่อหน่วยงานปักชื่อตัวเองออกแบบเป็นโลโก้หน่วยงานเราก็ทำได้หมดนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวผ้าพันคอนะคะ
1: เ
0: ป
1: ็
0: นผ้าคลุมไหล่ต่างๆนี่ดูสิอันนี้คือชัดเจนมาก
1: ครับ
0: นี่ความสวยงามของลายมวยไทยนะคะมวยไทยในขนมต้มต่างๆนะคะก็จะอยู่บนลายผ้าแล้วก็สีสันเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันสวยงามมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะท่านขาเราไปจัดแสดงหรือออกบูธยังไงบ้างหรือจำเป็นจะต้องมาดูที่เรือนจำกลางนครปฐมอย่างเดียวค่ะท่าน
1: การจัดแสดงตอนนี้เรามีช่องทางหลากหลายครับเช่นในโครงการกำลังใจซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็จะนำผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปวางเพื่อจะจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เกษตรศาสตร์มอกับมหาลัยกำแพงแสนตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ผ้าพวกนี้ไปจัดวางจำหน่ายโดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสถานที่ให้เราเป็นบูธใหญ
0: ่
1: ๆหลายตารางเมตรนะครับก็จะจัดผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายแล้วก็จะมีช่องทางด้านหน้าเรือนจำเป็นร้านจำหน่ายของเรา มีทาง Facebook
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีหลากหลายอยู่ครับ
0: ค่ะคือไม่จำเป็นต้องสั่งล่วงหน้าถูกต้องไหมคะ
1: ครับผม
0: เข้ามาได้เลย
1: Walk in เข้ามาก็มาเลือกผ้าได้ครับถ้าไม่ถูกใจด้านหน้าจะโทรเข้ามาสั่งด้านในให้เอาไปส่งจากในเรือนจำให้ออกไปส่งที่หน้าเรือนจำก็ได้ครับมีให้เลือกหลากหลายครับ
0: ค่ะเพราะเราจะเห็นได้ว่าจากที่มีการจัดแสดงไว้ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวผ้าผืนที่สำเร็จแล้วแล้วก็แพ็คเกจอยู่ในกล่องที่สวยงามสามารถที่จะซื้อไปใช้เองหรือจะเป็นของฝากก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะคะหรืออยากจะเป็นพวกกระเป๋าแบบนี้เป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ก็สามารถซื้อได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้อย่างที่ท่านผบ.บอกก็คือมีจุดที่จัดจำหน่ายอยู่ด้วยรายได้ค่ะท่านเรามีการบริหารจัดการตรงรายได้อย่างนี้ยังไงบ้าง
1: รายได้เนี่ยใน 100% เนี่ยเมื่อขายไปแล้วราคาเต็ม 100% เนี่ย 70% เนี่ยจะให้ผู้ต้องขังนะครับเราก็จะหักเป็นต้นทุนกับค่าดำเนินการ 30% นอกนั้นก็จะเป็นให้ผู้ต้องขังทั้งหมดครับ
0: ถ้าพูดถึงความภูมิใจค่ะท่านตอนนี้ถ้าเรียกว่าเราอยู่ณจุดนี้แล้วผู้ต้องขังในเรือนจำเรามีฝีมือแล้วก็สามารถที่จะผลิตชิ้นงานออกมาจนได้รับรางวัลตรงนี้ความภูมิใจเป็นยังไงบ้างคะท่าน
1: ความภูมิใจของผมคืออย่างน้อยคือได้ส่งเสริมให้เมื่อผู้ต้องขังเนี่ยได้รับการเมื่อเขาปล่อยตัวออกไปแล้วเนี่ยเขามีอาชีพอะไรที่รองรับได้นะครับเพราะผ้าเหมือนผ้าพันคอเนี่ยผลิต3 วันเนี่ยผืนละ300กว่าบาทวันละ100กว่าบาทโดยใช้เวลาช่วงเย็นๆนะครับที่เขาจะผลิตเนี่ยตั้งแต่4โมงจนถึง6โมงเนี่ยเขาก็สามารถใช้เวลาว่างพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ถ้าเขายังไม่มีงานเขาก็สามารถจะผลิตทั้งวัน ประมาณวันครึ่งเขาก็ได้ 3-400 แล้วนะครับมันก็ไปเลี้ยงตนเองได้ไม่ต้องกลับไปประกอบอาชีพที่มันสุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ํา
0: ค่ะก็เป็นความภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับในส่วนของมิติของการสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้กับผู้ที่เคยกระทําผิดมาแล้วนะคะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะมาแบบทีมงานเราอยากจะมาเห็นผ้าแบบนี้การถักทอต่างๆหรืออยากจะซื้อสินค้าของทางเรือนจําติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับผมในส่วนของเรือนจํากลางนครปฐมก็ยินดีนะครับเพราะปกติปัจจุบันเนี่ยจะมีบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนดูงานภายในเรือนจำนครปฐมเนี่ยเยอะมากบ่อยครั้งแล้วก็จะมาเดินเข้ามาดูเรื่องขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการต่างๆในการผลิตทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะซื้อผลิตภัณฑ์เราไปบางครั้งก็ซื้อไปเยอะๆเป็น10-20ผืนไปจำหน่ายต่อก็มีครับ
0: ก็สามารถติดต่อมาได
1: ้ติดต่อมาย
0: ินดีให้
1: ยินดีให้เข้ามาศึกษาดูงานได้ด้วยครับ
0: ค่ะก็ท่านใดสนใจก็มาได้ที่เรือนจำกลางนครปฐมนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านผบ.ยิ่งสูงเลยที่พามาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของนครปฐมรวมถึงได้รู้ถึงความสามารถฝีมือของพี่ๆผู้ต้องขังด้วยนะคะเปิดพื้นที่ให้รายการในวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปได้ภาพของผ้าสวยๆที่เรือนจำกลางนครปฐมนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
1: ทำบัตรป่ะพี
2: ่เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอทำทำทำ
3: ตัวเองเพอร์เจอร์นี่ไทยดีที่เคยสมัครไว
4: ้คือ
3: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลผียัง4ขั้นตอน
5: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
6: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย

0: สิ้นหยุดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีโดยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม่
2: ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ยังไงคะ
3: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
2: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
3: ใช่
2: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
3: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นไงเดี๋ยวแม่ว่าไม่เป็นไรมันเอาตามมึงไปแล้วแม่จะเลี้ยงมึงให้อย่างดีแม่บอกว่า
2: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดีป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างฮะ
3: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่เห็นแล้วบางทีก็แล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้า
2: ป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอะ
3: เป็นแบบนี้เลย
2: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
3: ไม่มีเออตะโกนเลยเป็นกำเนิดเลย
2: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
3: แม่ใจเนี่ยถ้าร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยุด
2: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
3: จะฆ่าตัวตายเออผูกคอมันจุกบอกคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งแล้วไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแลแล้วขายกันเด็กๆมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีเด็กอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณแม่ไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
2: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
3: น้อยใจตัวเองที่มันไม่เหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจแม่พาไปหัดเย่อแม่พาไปทำบัตรประชาชนพ่อไม่ต้องพาไปดอกเบิกเขามันไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างต้องไปทำบัตรประชาชนแม่พาไปมีงานอะไรแม่ก็พาไป
2: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่

0: ก็ยังพา
1: จ้ะนั่น
0: แหละให้ป้าสีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
1: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนไปค่ะพาไปทุกคน
0: ป้าสีมีพี่น้องกี่คนคะ
1: 7คนแต่ตอนนี้เหลืออยู่5คน
0: แล้วป้าสีหลังจากที่พอป้าสีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
1: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
0: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆเขาไปเรียนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ป้าสีไม่ได้ไปเรียนเลย
1: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลลืมหมดเลยไปกับครูลิฟีนเนี่ยค่ะ
0: ก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกันที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
1: โอ้ไปก่อนป้าสีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้พี่ดูดูแลให
0: ้ครอบครัวด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าสีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
1: ไม่ได้ไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดผ้าป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปดูเองที่ตกไปทุ่งตะนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปเที่ยว
0: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
1: ได้ขอค่ะไปชาติหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้มันไม่ชาตินี้ค่ะไม่เกิดเป็นชาตินี้

0: อันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีมาก
1: ใช่พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำไรสีกูเอาเรื่องพ่อก็บอกนะแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วไปไหนล่ะเดี๋ยวมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: ทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าสีป้าสีก็ได้ความรักจากพ่อแล้วก็แม่ทั้งป้าสี
1: น้องๆค่ะทุกคนเลย
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจทุกวันนี้
1: ค่ะมาที่ถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: มีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุดไหมคะป้าสีช่วงไหนคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากควายดีกว่ามันได้จบๆไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่แล้ว
0: มันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่วง
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนี้ทำไมยังได้ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจูงลูกเขาจูงพี่ครูพี่อื่นพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: นี่แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาเนี้ยค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่แม่เอาของไปขายเอาตะไคร้เอาทุกอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจุงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาเป็นโคมๆแม่พี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตได้อีกพ่อแม่บังเกิดเก้าพระในบ้าน
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจุดไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปด้วยพ่อสี่พ่อไปกับพ่อพ่อไม่ได้

0: Rumeno, devo dire, buono, che tambien di tutto, tambien a buono. Poco mi prende in vita, niente, poi di lì a più.
1: แล้วเราตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
0: สู้สู้สีจนได้สู้
1: บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวจิกปลาให้มันรู้นะพอกินเขาไม่นั่งเกียดเลยค่ะแล้วพี่มองไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
1: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม
0: ่
1: ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
0: แต่ก่อนนั้นพี่ขายนม3 วันได้20 บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
1: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: นั่นแหละขายขนมเยอะๆขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวด
1: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
0: เพราะออทิติดอะค่ะพี่กับหนู
1: ยังไงคะเขามาบอก
0: เรียนนวดน้องพี่น้องยินดีก็ถูกแล้วน้องยินดีแล้วก็ว่าจดทะเบียนคนพิการที่สาลาหลังเก่านี่ค่ะแล้วที่นี่ก็เป็นนวดน้องพี่ที่นวดกับใครคุ้นดีฝีมันอยู่กลางหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นวด
1: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
0: มีเยอะอย่างนี
1: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
0: แม่อยู่ที่แม่ทุกวันนี
1: ้รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม่
0: ใช่ค่ะ
1: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
0: เนี่ยทำแบบป้าศรีแม่ค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หารายได้ทำแบบนี
1: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
0: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
1: มันยิ่งท้อไปอีกไหมว่าสิแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
0: สู้สู้สีทนได
1: ้
0: ครูตั้งให้สีทนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10 กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่2 ถึง 4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลอยู่ตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมมั่นใจผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองงานที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่2เนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่3เนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาอีกเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานนะแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูสต์ตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารประสิทธิ์มากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของประสิทธิ์ท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้องมันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย เราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลาครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็

รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเลยนะคะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทํามา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้นะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี่ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี่ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี่ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

รู้จักกับป้าศรีมาจะ10 ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแต่ตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนๆแกก็ดีมีน้ำใจค่ะตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆค่ะเขาตั้งใจมากพี่อ้อยก็เรียนรู้จากเขาค่ะเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะเด็กก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงจากไหนไปไหนเรื่องแกการเปิดการนวดทุกครั้งทำยังไงเปิดประตูลูกอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานครับกับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่แกบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรอ่ะสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าสีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าสีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะเบาภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยแหละกลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาแหละก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเรียกของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันเขาจะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของกินก็ซื้อตั้งมาแล้วไว้แม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าสีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าสีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าสีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าสีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ราบลมหายใจสุดท้าย

วันนี้เราจะพาไปรับชมสวนส้มมะปี๊ดผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดจันทบุรีจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีที่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาวอำเภอขลุงนะครับที่นี่นะครับส้มมะปี๊ดเมืองจันทบุรีนะครับเป็นแหล่งที่ต้นกำเนิดของดีของเด็ดของจังหวัดจันทบุรีพาไปติดตามรับชมกันเลยนะครับด้านในรอผมอยู่แล้วไปกันเลย
1: ส้มมะปี๊ดไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวจะมีกี่สายพันธุ์นั้นตามไปดูกันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับพี่บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่บุ๋มครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าเรามีทีเด็ดอะไรเรื่องมะปี๊ดที่ถือว่าที่นี่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คเรื่องของรสชาติที่แบบดีที่สุดของมะปี๊ดเชิญครับ
2: ค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระดับชุมชนนะคะเราทำในเรื่องของธนาคารความหลากหลายส้มมะปี๊ดจันทบุรีเนาะค่ะด้วยเราเนี่ยเห็นว่าคนบ้านเราเนี่ยกินมะปี๊ดมาไม่ต่ำกว่า200ปีละทีนี้พวกเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะปี๊ดเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ
0: ์
2: ค่ะเราก็เลยขอให้ทางเบโดนะคะให้ทางอาจารย์ทันแม่โจมาทำเรื่องของการศึกษาสายพันธุ์นะคะเราก็จะเห็นว่าของเราเนี่ยมี4สายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์พวงพันธุ์ยักษ
0: ์
2: พันธุ์ด่างแล้วก็พันธุ์หนามค่ะแต่ถ้ามองด้วยตาเนี่ยบางสายพันธุ์อาจจะมองไม่รู้นะคะค่ะเราก็เลยจะให้ทางอาจารย์หาศึกษาทาง DNA ค่ะเราก็เลยเจอว่าของเราเนี่ยมีจุดเด่นคือของเราเป็นพันธุ์พวงจันทบุรีค่ะซึ่งมีลูกเล็กค่ะกลิ่นหอมเปลือกบางแล้วก็น้ำเยอะค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เราเลยค่ะในส่วนของพันธุ์ยักษ์เนี่ยนะคะเราเห็นว่ามันเป็นลูกใหญ่นะคะแต่เปลือกเขาจะหนานิดนึงค่ะน้ำของเขาก็จะน้อยกว่าของเรานิดนึงค่ะอีกพันธุ์นึงค่ะก็เป็นพันธุ์ด่างตัวนี้เป็นไม้ประดับ ค่ะสวยงามค่ะ
0: อีกตัวนึงได้ด้วย
2: ทานได้ด้วยแต่เราเป็นไม้ประดับมันไม่อร่อยเท่ากับพันธุ์พวงนะคะค่ะอีกส่วนนึงก็คือพันธุ์หนามเราเห็นว่ามันอาจจะเกิดจากต้นมีหนามจำนวนมากเลยคงจะเกิดจากการที่เขากลายพันธุ์มาจากการปลูกด้วยเมล็ดค่ะตัวนี้จะทนโรคค่ะมีความแข็งแรงแต่บางต้นเนี่ยให้ผลผลิตน้อยเราก็เลยไม่นิยมปลูกค่ะเราของเราก็นิยมที่จะให้สมาชิกปลูกในเรื่องของพันธุ์พวงซะส่วนใหญ
0: ่ครับ
2: ค่ะ
0: ย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่บุ๋มพันธุ์พวงเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงฮะ
2: ชื่อเนี่ยเกิดจากชาวบ้านเรียกกันชาวบ้านพูดว่าบ้านเราเนี่ยมาปิ้นมันเป็นพันธุ์พวงนะเราเขาเรียกส้มปี๊ดพันพวงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาอาจจะเห็นที่กายภาพของเขานะคะที่ว่ามันเป็น
0: ลักษณะ
2: เป็นพันพวง
0: ลักษณะคือมะปี๊ดมันอยู่กันเป็นกลุ่ม
2: เป็นกลุ่ม
0: เป็นพวง
2: เป็นพวงประมาณนั้น
0: แต่ทีนี้มันต้องมีเรื่องของรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ด้วยสิครับพี่
2: ใช่ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยน่าจะเคยเป็นทะเลมาก่อนเนาะเพราะมันเป็นดินเค็มแล้วก็น้ำกร่อยค
0: ่
2: ะทำให้พืชพวกนี้เมื่อตระกูลส้มเนาะมาอยู่กับปลูกในพื้นที่พวกนี้มันจะทำให้รสชาติดีของเราเนี่ยวัดค่าได้มีน้ำตาลอยู่ประมาณ7บิกค่ะซึ่งค่อนข้างจะสูงนะคะค่ะแล้วก็มีความเป็นกรดค่อนข้างจะสูงค่ะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราชาวบ้านนำไปปรุงอาหารเราใส่น้ำตาลน้อยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของว่าส้มบ้านเราเนี่ยมีความอร่อยค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับพี่บุ๋มพูดซะขนาดนี้ผมเองนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยเห็นนะครับในเรื่องของต้นที่มันเป็นมะปี๊ดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์1ใน4ของที่พี่บุ๋มพูดหรือเปล่าพร้อมยังครับพี่บุ๋มครับ
2: คุ
0: ณผู้ชมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับเชิญครับพี่บุ๋มคร
2: ับ ไปเลยค่ะ

0: ้นที่เห็นอยู่ครับพี่บุ๋มเขาเรียกต้นอันนี้สายพันธุ์อะไรครับ
1: พันพวงค่ะ
0: พันพวงลักษณะยังไงครับพี่สมชาย
1: เทเลว่า
2: คือจะมีลูกเร็วแล้วก็ดกเปลือกบางน้ำเยอะแล้วก็มีลูกทั้งปีสามารถเก็บผลได้ตลอดไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นมันจะเป็นฤดูแต่สำหรับพันธุ์พวงจันทบุรีนี่จะออกลูกตลอดเราสามารถเอาแปรรูปได้ตลอดเวลา
0: 1ปีนี่สายพันธุ์พวงนี้ออกกี่ครั้งครับประมาณ
2: ก็มันทยอยออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีลูกใหญ่แล้วก็เก็บลูกเล็กมันก็มีอยู่อีกแล้วก็ออกดอกตลอดแบบนี้มีทั้งดอกลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ
0: ่
2: เราสามารถเก็บลูกใหญ่ได้ทั้งเดือนแบบนี
0: ้ต้นที่เห็นอยู่นี้ครับพี่สมชายกี่ปีครับอายุ
2: ต้นนี้ประมาณ 4-5 ปีละ
0: 4-5 ปี
2: ครับ
0: พี่บุ๋มครับจริงๆแล้วต้นเนี่ยเริ่มเก็บได้เนี่ยตั้งแต่การปลูกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่เดือนนะพี
1: ่8เดือนก็เริ่มเก็บได้แล้ว
0: 8เดือนเริ่มเก็บได
1: ้
2: ถ้ายิ่งตอนน่ะ8เดือนก็เก็บได้เลย
0: ตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: เรารับซื้อที่25บาท
0: 25ทีนี้ถามพี่สมชายเลยเพราะว่าน่าจะเป็นชำนาญการของเรื่องของการปลูกที่คุกคีกับสายพันธุ์ในสวนของเราเนาะทีนี้การดูแลพี่สมชายเล่าให้ฟังหน่อยว่าการดูแลของต้นมะปี๊ดของเราเนี่ยมันปัญหามันเยอะไหมครับกับการดูแลเจ้ากว่าจะได้ระยะ3ปีกว่านะครับ
2: มะปี๊ดเป็นพืชที่ทนกินน้ำน้อยและแต่ต้องให้น้ำประจำแต่ไม่ต้องให้มากเหมือนทุเรียนเป็นพืชที่ไม้เนื้อแข็งทนมากเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยอย่างน้อย10-15วันใส่ทีนึงอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับทุเรียนเนี่ยแต่ทุเรียนนี่ต้องใส่10วันใส่10อันนี้ครึ่งเดือนก็ใส่ได้เดือนนึงก็ใส่ได้เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ทนต่อโรคทนต่อโรคมาก
0: จริงๆก็ถ้าเกิดเท่าที่ผมมองก็คือการดูแลง่ายแล้วก็สร้างมูลค่าดี
1: ให้ผลผลิตทั้งปี
0: เรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรล่ะครับที่นี่ใช้กันแบบไหนครับ
1: ที่นี่มีมาตรฐาน GAP ค่ะเราใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เคมีผสมกันค่ะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
1: ค่ะ
0: คือ3-4ครั้งต่ออาทิตย์ในการให้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่ตอนปลูกที่แรกนะปลูกเล็กๆก็เราลงต้นใหม่ๆเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ย
1: ใส
2: ่โคนในต้นก่อนมันจะช่วยดึงรากได้เร็วขึ้น
1: จะโตเร็ว
2: โตไว
0: อายุของต้นพันธุ์ที่นี
1: ่
0: เคยวัดไหมครับว่ามันอยู่นานขนาดไหน
1: ต้นที่เก่าแก่ที่สุดสมัยแม่เลยนะคะก็เกือบ17-18ปีอ่ะ
2: 17ปี
1: อยู่ค่ะ
0: 17ปี
1: ใช่ค่ะ17ปียังอยู่เลยค่ะนุ่นค่ะ
0: ทีนี้ถามพี่บุ๋มครับหลายคนคุณผู้ชมก็คือสงสัยล่ะมะปี๊ดส้มจี๊ดมะนาวมันต่างกันรสชาติมันต่างกันขนาดไหนระหว่างมะปี๊ดของบ้านเรากับมะนาวที่คุณผู้ชมทานอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะมะปี๊ดที่สวนเราเนี่ยนะคะมันจะมีค่าของน้ำตาลประมาณสัก7บีกประมาณนี้ค่ะเวลาเราปรุงอาหารแล้วก็จะใช้น้ำตาลที่น้อยลงนะคะประกอบกับพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำกร่อยนะคะอาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนค่ะฉะนั้นตัวที่เนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็จะให้มีความหวานค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยว่าของเราเนี่ยมันจะเปลือกดินบริเวณนี้มันจะเปลือกบางกลิ่นหอมค่ะ
0: คุณผู้ชมครับสรรพคุณก็ดีสร้างมูลค่าก็ได้แล้วก็ที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูพี่เขากำลังตอนกิ่งคือเป็นการเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็จริงๆก็คือชาวบ้านถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้ก็สามารถเอาไปปลูกได
1: ้ได้ค่ะ
0: ลักษณะของการปลูกอย่างที่พี่สมชายเล่าไปคือทนแดดทนดินแล้วก็ปลูกง่ายไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อายุ
2: น้อย
0: แล้วก็อายุหูยาวนานมาก17ปีสูงสุดของส่วนนี
1: ้
0: พี่สมชายครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าวิธีการตอนกิ่งลักษณะตอนกิ่งที่เอาไปต่อยอดแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: มีลักษณะไงต้นไหนดีครับพี
2: ่ต้นนี้เลย
0: ต้นนี้คุณผู้ชมครับเชิญครับเชิญเลยครับพี่ทีนี้เริ่มเลยครับลักษณะก็คือเราต้องทำยังไงก่อนครับ
2: นี่แหละครับกิ่งจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะรากจะออกเร็วแล้วก็งอกได้เร็วคือนี่เราจะทำเครื่องมือแบบนี้ไม่ต้องใช้มี ีดมากใช้อย่างนี้ฟันเอาเลยแล้วมันก็เปลือกมันจะออกง่าย
0: ทำไปช้าๆเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูด้วยเผื่อที่บ้านของคุณผู้ชมมีอยู่นะครับลักษณะของการตอนกิ่งนะครับขั้นตอนไม่ยาก
2: แต่ถ้ากลัวเยื่อมันจะออกไม่หมดแล้วก็อันนี้ขูด
0: ขูดเลยใช้มีดขูดเบาๆใช่ไหมครับ
2: ขูดเบาๆให้เยื่อมันออกให้หมดแบบเนี้ย
0: อันนี้เขาเรียกอุปกรณ์อะไรครับ
2: อุปกรณ์ในการตอนกิ่ง
0: คุณผู้ชม
2: ให้ช่างเขาทำแบบนี้นะฟันง่ายถ้าเราใช้มีดแต่มันจะช้าไง
0: กลัวกินไปทางลึกเกินไปด้วย
2: ใช่มันจะเข้าเนื้อไม้เนี่ยน้ำยาเร่งรากนี้ก็จะมีขายอยู่ประจำตามร้านพืชพันธุ์เนี่ย
0: ก็คือใช้น้ำยาเร่งรากแต้มไปที่ส่วนของที่
1: เรากว้านออกนะครับ
0: วัสดุที่ใช้ครับ
2: ใช้ไอ้ตุ่มปุ๋ยมะพร้าวผสมกับปุ๋ยไสเดือน
1: ปุ๋ยมูลไสเดือนบางส่วน
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมขุยมะพร้าวกับมูลไส้เดือนดิน
2: ถูก
0: เท่านี้เองเริ่มเลยครับ
2: แล้วมันจะงอกรากเร็ว
0: แล้วจากนั้นก็
2: ใช้แบบนี้ง่ายๆเลย
0: โอ้นี่ภูมิปัญญาเลยนะฮะ
2: เราไม่ต้องไปแกะเนี่ยอย่างนี้หน่อยถ้ามันมีน้ำเยอะแล้วก็บีบน้ำออก
0: บีบน้ำออก
2: เผื่อไม่ให้มัน
0: ทีนี้ไอ้ตัว
2: ไม่ให้มันแฉะ
0: พี่สมชายตัวที่วัสดุเนี่ยการที่มันเอามาใช้เนี่ยมันต้องผสมตัวกันลาด้วยไหมครับ
2: ส่วนมากเขาบางคนเขาก็ใส่ไตโคเดอร์มา
0: เป็นเรื่องของกันลาไปแล้ว
2: ถูกต้องเขาผสมแต่อันนี้เราใช้จุลินทรีย์ล้วนๆน่ะลามมันจะไม่ค่อยมีหลายอย่างมาปี๊ดนี่ทนลามากไม่เหมือนไม้เนื้ออ่อนไม่เหมือนเปลือกทุเรียนหนาๆ
0: คร
2: ับ
1: เราให้ชาวบ้านทำเองนะคะฉะนั้นค่ะเราก็สั่งค่ะเท่าที่เราจะใช้ค่ะ
2: เนี่ยเราก็
1: ไม่สังเกตไว้นาน
2: หุ้มแบบนี้เลยเนี่ย
0: หุ้มเลยแล้วก็จากนั้นผมจับให
2: ้
0: ฮะ
2: อย่างนี้แล้วก
0: ็ต้นนี้คือของผมนะครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เอาไปปลูกที่บ้านเลยฮะ
2: แล้วก็มัดหัวมัดท้าย
0: คือต้องมัดให้แน่นเลยใช่ไหมครับ
2: มัดให้แน่นเลย
0: เอาละครับ
1: อีก45วันนะคะมารับค่ะต้นนี
0: ้โอ้มันก็จะมีน้ำ
2: น้ำที่เราใส่ผสมกับขุยขี้เลื่อยกับมูลไส้เดือน
1: ปกติเวลาตอนนี้ค่ะหน้านี้เขาจะไม่ค่อยนิยมตอนกันเขาจะนิยมตอนหน้าฝนก่อนฝนมานะคะแล้วเราไม่ต้องรดน้ำ
2: หน้านี้
0: มันขออนุญาตพี่ผมมองนี้ดีกว่า
1: ค่ะแอบผ่านหน้ากล้องเลยค่ะ
2: หน้านี้ตอนได้เหมือนกัน
1: แต่
2: เราต้องขยันรดน้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: น้ำเรา
1: จะตอนก่อนฝนค่ะเพื่อที่จะเวลาฝนมาก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วค่ะ
0: นี่แค่นี้เองเสร็จแล้ว

0: ือที่นี่ต้องบอกว่าเป็นที่คล้ายๆเหมือนวิจัยเลยเนา
1: ะ
0: ในลักษณะของม็อบปี๊ดทุกสายพันธุ์เกือบทุกสายพันธุ์ไหมครับ
1: ที่เราได้เห็นเกือบทุกสายพันธุ์เท่าที่เราหารวบรวมมาได
0: ้ทีนี้ต้นที่เห็นอยู่ครับที่เป็นลักษณะที่มันเขาเรียกว่ามันด้อยกว่าต้นที่เป็นพวง
1: ค่ะ
0: พี่เอามาทดลองยังไงครับ
1: ทางมหาลัยแม่โจ้ค่ะนำใบนะคะไปสกัดทำเครื่องสำอางเขาบอกว่าตัวนี้ใบนี่เหมาะที่จะทำเครื่องสำอางมากกว่าในกลุ่มพันพวงค่ะ
0: ก็คือถึงเขาด้อยแต่เขามีทีเด็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เหมือนกับต้นพวงใช่ไหม
1: ไม่เหมือนกับต้นพวงค่ะประมาณนั้น
0: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งต้นครับที่ผมจะพาไปดูก็คือต้นหนามสายพันธุ์หนามชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ที่ต้นมีหนามเห็นว่ามีเหลืออยู่ไม่กี่ต้นใช่ไหมครับ
2: เหล
0: ือ
2: ต
0: ้
2: นเด
0: ีย
2: ว
0: เหลือต้นเดียวเอาแล้วคุณผู้ชมครับ
2: ที่บ้านยังมีอยู่เดี๋ยวจะเอามารวมไว้ที่นี่ให้ศึกษากันต
1: ่
0: อทีนี้ก็คือหลังจากนี้ก็คือแต่ละต้นที่นอกเหนือจากพันพวงเนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีหนามออกจากต้นนะครับที่เยอะกว่าต้นปกติโดยปกติแล้วจะไม่มีหนามเห็นไหมครับต้นมะปี๊ดที่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ษณะมันได้เหลืองๆนี้ก็คือเก็บได้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ครับพี่บุ๋มที่เห็นอยู่ครับต้นข้างหน้านี้กี่เดือนครับนี่ลูกดกขนาดนี
1: ้8ค่ะ
0: 8เดือน
1: ค่ะ
0: โอ้โหต้นเล็กมากเลยนะครับก่อนที่จะมา8เดือนนี้มาจากกระถางใช่มั้ยครับเน
1: ี่ยใช่ค่ะเราอยู่ในกระถางค่ะ8เดือนค่ะเราก็เลยมาลงดินค่ะเลยเห็นว่ามันโตเริ่มโตละประมาณนี้ค่ะ
0: คือเมื่อกี้พี่ผมใช่บอกว่าถ้ามันมีดอกก็คือจะมีลูกแล้ว
2: มีดอกเมื่อไหร่ก็มีลูกเมื่อนั้นเลย
1: ค่ะเห็นดอก
2: ไม่ต้องไปผสม
0: ไม่ต้องปัดดอกเลย
2: ไม่ต้อง
0: ปัดดอกอ๋อมันง่ายมากเลยนะ
1: ค่ะเขาเป็นดอกสมบูรณ์แล้ว
0: ทีนี้เห็นว่ารอบสวนเราเนี่ยมีชันโรงด้วย
2: ใช่
0: คือคุณผู้ชมครับการที่แมลงตัวเล็กๆที่เรียกว่าชันโรงเนี่ยอยู่ในสวนของเราอ่ะนั่นหมายความว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่าที่นี่ไม่มีเคมี
1: ใช่เราไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลง
0: ไม่พ่นยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็การเก็บลูกมะปี๊ดครับพี่สมชายต้องดูสียังไงครับถึงจะเก็บได้เพราะว่าผมเห็นมีเขียวอ่อนเขียวแก่ยันเกือบเหลืองก็มี
2: ครับส่วนมากเขาจะใช้ลูกเนี่ยลักษณะจะเป่งพองแบบนี้แล้วผิวจะใสเปลือกบางแล้วจะเป็นสีเขียวอยู่เราจะใช้แบบนั้นแต่ถ้าเรามันเหลืองมากจนเกินไปอย่างนี้เราจะไม่ใช้อาจจะใช้เหมือนกันอัพ
1: ทำอย่างอื่นค่ะไปทำขนมค่ะ
0: มันก็จะมีรสชาติหวานไหมครับ
1: ไม่หวานค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขานะคะจะน้อยลง
2: จะหาย
1: ค่ะ
2: ไม่เหมือนกับลูกเขียวเขียว
1: ค่ะถ้าลูกเขียว
2: เปลือกเขาจะกลิ่นแรงมาก
1: มันจะหอมค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือถือว่าเต็มอิ่มกับที่สวนมะปี๊ดถือว่าใกล้ชิดมากเลยเนาะพี่บุ๋มเนา
1: ะ
0: หลังจากนี้พี่บุ๋มจะพาไปดูวิธีการแปรรูปจากมะปี๊ดผลเล็กๆอย่างนี้ครับไปสู่ on table ก็คืออยู่บนโต๊ะอาหารโต๊ะที่สามารถเป็นในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เป็นน้ำเป็
1: นเคร
0: ื่
1: องด
0: ื่มวันนี้คุณผู้ชมครับพี่บุ๋มจะพาไปแปรรูปเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
3: เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าส้มมะปี๊ดลูกเล็กสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างและน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงการแปรรูปมะปี๊ดนะครับที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่นี่นะครับที่เห็นอยู่ก็จะมีน้ำผึ้งเนื้อมะปี๊ดแล้วก็น้ำตาลเกลือแค่นี้เองครับทำให้ออกมาเป็นแยมที
1: ่แยมเนื้อ
0: แยมเนื้อที่สร้างมูลค่าที่บอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงลุยเลยครับพี
1: ่ค่ะอันดับแรกค่ะเราก็จะใช้เนื้อมะปี๊ดก่อนนะคะตัวนี้เป็นเนื้อที่เราคัดไปแล้วนะคะอยู่500กรัม
0: เนื้อมะปี๊ดอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาว

0: จากนั้นครับ
1: จากนั้นเราก็จะ
0: เปิดไฟเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนี้เราใช้เวลาในการเคี่ยวเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณกี่นาทีครับพี่จะได้ใส่น้ำผึ้งลงไปได
1: ้อีกสักระยะหนึ่งค่ะอีกสัก10นาทีค่ะให้ตัวเนื้อของเขาเนี่ยค่ะมันสุกสักนิดนึงค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมแต่ละขั้นตอนตอนนี้ต้องใช้เวลานิดนึง
1: ค่ะ
0: เรามาดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาทานได้

0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มร้านกาแฟนะคะที่ซื้อเราไปเพื่อที่จะเอาไปปั่นผสมกับน้ำค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อที่เราคัดออกมาจากลูกแล้วไม่มีเม็ดค่ะประมาณนั้นโดยที่เราทำแช่แข็งไว้ค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชม
0: จะปิดแล้วนะคะ
1: ได้แล้วนะครับ
0: ได้แล้วค่ะ
1: กลิ่นน้ำผึ้งก็หอมนะหอมน้ำผึ้งเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะแบบนี้คือได้ที่แล้วใช่ไหมครับพี
0: ่ค่ะมันจะเป็นแยมเนื้อ
1: คุณผู้ชมจะเห็นไหมครับเนื้อใสๆนะครับ
0: เราจะยังไม่บรรจุเราจะทิ้งเขาไว้ค่ะจนกระทั่งเขาคลายความร้อนค่ะให้เหลือสักประมาณ 3-40 องศาแล้วเราก็จะบรรจุในขวด
1: ครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราบรรจุในขวดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเอาไปนึ่งค่ะที่น้ำเดือดค่ะอีก30นาที
1: ฆ่าเชื้อ
0: ฆ่าเชื้อ
1: เ
0: พื่อตัวนี้ไม่ต้องใส่สารกันเสียแล้วเขาจะอยู่กับเราได้6เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: 1กระปุกนะครับแบบนี้ราคา80บาทอยู่ได้6เดือ
0: อน
1: หลังจากที่เราเปิดทานเสร็จปุ๊บก็แช่ตู้เย็น
0: ค
1: ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เราก็จะพักเบรกตรงนี้ไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าเวลาใส่กระปุกแล้วจะหน้าตาเป็นแบบไหนตอนนี้นะครับพี่บอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันว่ามะปี๊ด1ลูกแบบนี้ครับ1อย่างเงี้ยฮะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกเยอะมากนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับ

0: และนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่แยมน้ำพริกเกลือแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำพี่บุ๋มครับแต่ละตัวเล่าให้ฟังหน่อยครับมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: ค่ะเราเริ่มมาจากการผลิตน้ำก่อนนะคะฉะนั้นค่ะมันก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นน้ำพร้อมดื่มนะคะหลังจากนั้นเรามองว่าขวดสำหรับคนเมืองค่ะตัวนี้เป็นสูตรใบโหระพาค่ะเราใช้ใบโหระพาผสมเข้าไปด้วยค่ะค่ะตัวนี้เป็นสูตรใบผักชีค่ะใช้ใบผักชีผสมเข้าไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรนะโหระพาผสมเนื้อปูค่ะที่เราต้องผสมเนื้อปูเนื่องจากว่าเราเป็นคนลุ่มน้ำเวนเขาบอกว่าปูบ้านเราเนี่ยเป็นปูที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะฉะนั้นเราก็เลยให้พี่น้องที่เป็นกลุ่มประมงนะคะมีส่วนในการที่จะพัฒนาไปกับกลุ่มส้มมะปี๊ดค่ะเราก็เลยเอาเนื้อปูมาผสมกับ
0: นี่คือเป็นน้ำจิ้ม
1: เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
0: ผสมเนื้อปู
1: ผสมเนื้อปูไปด้วย
0: เอ๊ะผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับ
1: อร่อยมากเดี๋ยวต้องได้ลองทาน
0: มีเครื่องการันตีด้วยว่ารางวัลที่ได้เนี่ยเป็นรางวัลที่การันตีว่าพื้นที่ของเราผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงครับ
1: เราได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนค่ะเขาเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าตาบีมาร์กค่ะค่ะเรามีเขามีข้อกำหนดอยู่3ขั้นตอนในการที่จะได้ตาอันนี้นะคะค่ะ1ค่ะเราใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นค่ะคือส้มมะปี๊ดนะคะ2การผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคือเราใช้ทั้งหมดของส้มมะปี๊ดค่ะในการนำมาพัฒนานะคะ3ค่ะเราแบ่งกำไร 5% ค่ะกลับมาทำเรื่องของการอนุรักษ์สายพันธุ์มะปี๊ดค่ะในชุมชนเราม
0: าครับมาส่วนของด้านนี้เห็นมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดใหม
1: ่ค่ะ
0: เปิดตัวเลยนะครับในเรื่องของชามะปี๊ดในเรื่องของกาแฟมะปี๊ดแล้วก็นี่ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้ค่ะเราตอนแรกค่ะเราทำเป็นขวดใหญ่ค่ะซึ่งมันลำบากมากในการส่งนะคะเราก็เลยนำมาพัฒนาให้มันเป็นซองเล็กๆค่ะเราเรียกตัวนี้ว่าวันช็อตค่ะ1ซองค่ะเติมโซดาหรือว่าน้ำ100 ml ค่ะใส่น้ำแข็ง16ออนซ
0: ์1แก้วได้เลย
1: ได้เลย
0: แบบนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นกาแฟก็คือเป็นกาแฟ
1: ตัวนี้
0: สามารถเอาไปมีน้ำทานที่บ้านมีน้ำแข็งใส่แก้วแล้วก็ฉีกซองเททานได้เลย
1: ทานได้เลยค่ะ
0: คือที่เนี้ยเนาะเป็นศูนย์การเรียนรู้เนาะพี่บุ๋มเนา
1: ะ
0: แล้วก็ตัวพี่บุ๋มเองก็เป็นแกนกลางให้กับชุมชนที่เรียกว่าสร้างความยั่งยืนมีความรู้สึกยังไงมากมั่งครับ
1: โอ้ด้วยตัวเองเป็นคนวัญญาโดยกำเนิดนะคะแล้วก็เห็นส้มมะปี๊ดมาตั้งแต่ออนแต่ออกเนาะตั้งแต่เล็กแล้วค่ะจนเราทำมาถึงวันนี้เราเดินมา16ปีในเรื่องของส้มมะปี๊ดเนี่ยค่ะพี่ภูมิใจมากจากมะปี๊ดกิโล3บาท5บาทวันนี้พี่สามารถขายรับซื้อมะปี๊ดได้ในราคากิโลละ25บาทซึ่งมันทำให้พี่น้องเราเนี่ยค่ะปลูกมะปี๊ดได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็นำมาส่งกลุ่มหรือว่าพี่น้องพร้อมที่จะขายเองก็ได้นะคะเป็นรายได้ค่ะเสริมสำหรับคนที่ทำสวนค่ะหรือรายได้หลักสำหรับคนที่จะมาร่วมกระบวนการในการทำแปรรูปของกลุ่มค่ะเราณวันนี้เนี่ยเราเดินจนไปถึงที่ว่าเราอยากจะขึ้นไปโมเดิร์นเทรดแล้วหมายถึงว่าเราจะนำคราฟของเราเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะส่งโมเดิร์นเทรดค่ะเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนจำหน่ายต่อให้เราประมาณนั้นค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามองว่าในลักษณะของชุมชนเนี่ยเราไม่ได้มีมาปี๊ดอย่างเดียวเนาะเรามีพี่น้องที่เก่งในหลายๆเรื่องหลากหลายค่ะเราก็จะนำพวกเขานะมาประกอบร่างให้สามารถที่จะนำความรู้ต่างๆที่เขามีอยู่ค่ะมาสู่บุคคลภายนอกได้ค่ะ
0: นะครับช่องทางการติดต่อครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
1: ติดต่อค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะที่โทร080-0162-442ค่ะหรือ095-954-1070ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยนะครับที่ให้เรานะครับและทีมงานเข้ามาเยี่ยมชมสวนมะปี๊ดเมืองจันทบุรีที่ถือว่าเด็ดเลยนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสำหรับเคล็ดลับในการทำเกษตรที่นี่ก็เราใช้หมูเส้นเดินดินนะครับในการลองก้นหลุมนะฮะแล้วก็ปลูกมะปี๊ดที่มะปี๊ดก็จะเจริญงอกงามที่ดีนะครับการดูแลก็เป็นเรื่องปกติมะปี๊ดเป็นพืชที่ง่ายต่อการดูแลนะฮะเขาไม่มีสิ่งไหนยากนะครับก็ระยะแรกก็มีการรดน้ำนะครับในเรื่องน้ำเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคือหมูเส้นเดินของเราเนี่ยเป็นพันธุ์AFนะครับเป็นพันธุ์จาก แอฟริกานะครับแต่ก็เรานำมาเลี้ยงเนี่ยเพื่อในการ1ลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นชีวภาพเป็นอินทรีย์ 100% นะครับแล้วก็ในการเลี้ยงก็เราใช้สมมุติว่ามูลวัวประมาณ5กระสอบเราก็จะใช้ขุยมะพร้าว1กระสอบแล้ว1กระสอบใหญ่แล้วก็เอามาแช่รวมกันเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ระบายน้ำทิ้งแล้วเราก็เอาตัวนี้ซึ่งเรียกกันว่าเวดดิ้งเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับของวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะครับสวนมะปี้ของเรานะครับครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมตอนหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามรับชมกันให้ได้นะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคงคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่

0: 3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให
1: ้ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉันภาของประเทศไทยเตรียมรับมือขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง11กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,935,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 02:00 ถึง 18:00 ช้าค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
1: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอ่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

0: เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:50 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดดูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

0: รส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
0: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยที่บัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายสารแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
2: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
3: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
1: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมการวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่าบาทสำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วนใหญ่จะถูกโอนไปเพิ่มในส่วนของงบกลางอยู่ที่จำนวน 6,044 ล้านบาทและเพิ่มทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 4,500 ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นแล้วก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในวาระ2แล้วก็วาระ3วันนี้เป็นวันแรกติดตามรายงานสดได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลค่ะรายงานสดเข้ามาจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะ
2: เช้าวันแรกวันนี้ฝ่ายค้านอภิปรายภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570บอกว่ายังไม่ครอบคลุมสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าพิจารณาภาพรวมงบประมาณได้มีการครอบคลุมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและภารกิจการขับเคลื่อนประเทศครับโดยก่อนการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3พรรคเพื่อไทยจะประชุมส.ส.โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณและนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคซึ่งนายวิสุทธิ์กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะมีการขอมติว่าโหวตอย่างไรทิศทางใดและขอให้สมาชิกทุกคนทำอย่างเต็มที่เพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญขณะที่นางมณพรย้ำว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องมีความพร้อมเพรียงและพร้อมที่จะลงมติในทุกมาตราครับส่วนพรรคภูมิใจไทยได้เรียกประชุมส.ส.พรรคไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ระบุว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับโดยในวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมายังรัฐสภาก่อนจะมีภารกิจเดินทางไปยังต่างประเทศก็คือประเทศนอร์เวย์เพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในช่วงค่ำนี้พร้อมกับย้ำว่าติดตามการประชุมและประสานงานอยู่ตลอดเวลายืนยันว่าไม่กังวลเนื่องจากมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการครับ
3: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของ

0: กษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในไอ้พรบนะครับแต่ละมาตรามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสท่านก็อยู่ที่อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วอันนี้คือวาระ2วาระ3แล้วเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับ
1: สำหรับบรรยากาศในห้องประชุมมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเช้าวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการเป็นผู้ชี้แจงผลการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมาธิการว่ากรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณและให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและความต้องการของประชาชนเน้นย้ำว่าจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพการคลังและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตครับ
2: คณะกรรมการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
1: ทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณลง100,000 ล้านบาทโดยมองว่าสามารถจะปรับลดได้ทันทีแต่ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายคือเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยกบข.ที่ต้องทำการประเมินเงินส่วนนี้ว่าจะต้องเป็นไปตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงพร้อมมั่นใจว่าหากดำเนินการได้จะทำให้แบ่งเบาภาระในส่วนนี้ลงไปได้อีกครับขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการได้เสนอให้มีการจัดทำงบประมาณแบบใหม่คือหลังจากนี้ไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายปีในปีถัดไปเพื่อสอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้ต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังซึ่งหากไม่แก้ไขจะนำไปสู่วิกฤตการคลังได้อีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้เสนอให้บริหารจัดการรายการเงินนอกงบประมาณที่สะสมและคงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมกันถึง4ล้านล้านบาทครับ
3: ผมขอเสนอเรื่องที่ผมคิดว่าจะทำให้เราจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแบบที่ผมเสนอเพียงประเด็นเดียวรายการที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันเรามีเงินนอกงบประมาณเป็นยอดสะสมคงค้างยกมาประมาณ4ล้านล้านบาทครับ4ล้านล้านบาทที่ว่านี้มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันด้วยซ้ำไปประเด็นก็คือเรื่องนี้

0: เราจะต้องบริหารจัดการกันใหม่งานนี้เราจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนเพื่อให้น้ำหลังเขื่อนซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อเติมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจที่แห้งเผือดอยู่ในที
1: สำหรับกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี570ได้รับการเปิดเผยจากคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลบอกว่าวันแรกจะพิจารณาได้ประมาณ15-16มาตราวันที่2อีกประมาณ10มาตราและวันที่3จะแล้วเสร็จประมาณ20:00 น.นะครับนี่คือกรอบเวลาคร่าวๆที่ได้รับการเปิดเผยและพูดคุยกับวิปทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าเวลาจริงๆนั้นเปลี่ยนอย่างไรต้องติดตามสถานการณ์จริงหน้างานนะครับทั้งหมดนี้คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่รัฐสภาครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณวรพัฒน์ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้ได้ค่ะ
3: ค่ะแล้วก่อนการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะทางพรรคฝ่ายค้านก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสำหรับการพิจารณาในวันนี้นะคะโดยบอกว่าพร้อมที่จะโหวตคว่ำงบประมาณรายจ่ายในวาระที่2ค่ะหากมีการปรับลดงบประมาณนะคะส่วนเงินงบกลางก็มองว่าซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงินแต่ว่าอยากให้ดำเนินงบประมาณนั้นไปใส่ในส่วนของกองทุนกยศ.ค่ะที่มีเด็กจำนวนมากยังรอการอนุมัติจากกองทุนอยู่ค่ะนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายงบประมาณในวาระที่2ว่าขอยืมคำพูดค่ะของนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่านางฟ้าเนี่ยอยู่ในหลักการอยู่แต่ว่าซาตานเนี่ยอยู่ในรายละเอียดโดยระยะที่2นะคะจะอภิปรายลงรายละเอียดให้ประชาชนเห็นในระดับโครงการมีโครงการไหนที่มีการชอบมาพากลไม่คุ้มค่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและในงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทมีโครงการไหนสมควรต้องถูกตัดลดแล้วก็ตัดทิ้งทั้งโครงการก็จะพยายามนะคะโน้มน้าวเพื่อนสมาชิกให้เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณโดยวันแรกค่ะจะเป็นการพิจารณาภาพรวมแต่ละกระทรวงแล้ววันนี้จะมีการพิจารณางบกลางซึ่งก็จะมีการแปรเพิ่มไปสู่งบกลางราว 6,000 ล้านบาทและยังมีอีกหลายประสงค์ที่น่าสนใจที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะคะที่มีการจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณและหากไม่มีการปรับแก้อะไรหรือปรับลดในส่วนที่พรรคประชาชนไม่เห็นด้วยก็คงจะโหวตไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน
4: ในท้ายที่สุดเนี่ยในวาระ2เนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไรได้อีกนะคะตัวงบประมาณก็ยังคงเป็นหน้าตาที่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่แถมยังมีการปรับลดปรับเพิ่มอะไรที่เราไม่ได้เห็นด้วยนะคะอันนี้เราก็คงจะต้องโหวตไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมนะคะถ้ายังไม่สามารถที่จะปรับแก้อะไร
3: ส่วนงบประมาณที่ต้องปรับลดในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่ว่าถูกนำไปบรรจุในงบกลางโดยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็อยากให้นำไปใส่ในกองทุนกยศ.ค่ะซึ่งก็มีเด็กจำนวนมากยังรอการอนุมัติจากกองทุนอยู่ส่วนงบกลางที่มีความซ้ำซ้อนกันกับพรก.กู้เงินที่มีอยู่ภายในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 1,200 ล้านบาทมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทที่มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสงครามตะวันออกกลางแต่วิธีการเนี่ยใช้แตกต่างกันหากตรงไหนประหยัดได้ก็ไม่ควรตั้งให้เกิดความซ้ำซ้อนขณะที่โครงการมูลค่า 12,000 ล้านบาทที่รัฐบาลออกแบบให้เป็น matching fund เพื่อดึงเม็ดเงินสะสมนอกงบประมาณมาใช้ให้ได้มากที่สุดก็มองว่าหลักการเนี่ยก็สามารถทำได้ใช้กับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปบรรจุไว้ในงบกลางก็เกรงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น
4: ถ้าเราไปดูในวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันกับตัวพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทก็คือมุ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ผันผวนจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างออกไปนะคะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าตัวพรก.เนี่ยถูกอนุมัติไปก่อนนะคะแล้วก็มีวงเงินที่มากกว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยสามารถที่จะไปใช้เงินจากพรก.ได้เช่นเดียวกันในขณะที่งบประมาณเนี่ยมันก็มีอย่างค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วก็เจอกับปัญหาในเรื่องของรายจ่ายประจำที่มันพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ถ้าตรงไหนประหยัดได้จากตัวงบประมาณ าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะถูกตั้งให้มันซ้ำซ้อนกันยกเว้น

0: แต่ว่าทางรัฐบาลจะสัญญาว่าตัวพรกเงินกู้400ล้านจะใช้เพียงแค่400ลบ 12,000 ล้านบาทแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะยินดีให้ใช้เพราะว่าข้อจริงเนี่ยตัวโครงการก็ออกแบบมาคร่าวๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ระเบียบอะไรออกมารองรับเนี่ยไอ้ตัวที่จะใช้เงิน 12,000 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของmatching fund นะคะก็คือทางรัฐบาลออกส่วนหนึ่งแล้วก็ทางหน่วยงานออกอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดึงเอาเงินสะสมที่เป็นเงินนอกงบประมาณออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดซึ่ง
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอวปอรุ่น68นะคะชู3หลักคิดก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงโลกและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนเพื่อดูแลให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรม NDC 68 Symposium หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าระบุถึงรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ว่าผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกองบัญชาการทหารสูงสุดและกระทรวงกลาโหมมาอย่างถูกต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงและเกียรติภูมิที่คนนอกไม่ควรนำการเมืองเข้ามาแทรกแซงพร้อมทางนี้ได้ประกาศถึงทิศทางของประเทศภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ที่สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของรัฐบาลท่ามกลางความผันผวนของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี AI และพลังงานโดยรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อน3เสาหลักสำคัญก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต AI พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อพึ่งพาตนเองขณะที่การปฏิรูประบบราชการต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐที่ต้องทำงานรวดเร็วและตอบโจทย์ประชาชนสำหรับการพัฒนาคนรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีโดยการยกระดับคนไทยจากแรงงานสู่การเป็นวิศวกรเป็นนักพัฒนาระบบสามารถนำโครงสร้างพื้นฐานใหม่มาสร้างธุรกิจและทำให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นจึงต้องเดินหน้าผ่านการรีสกิลและอัพสกิลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมสูงสุดในการปกป้องประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าแม้ต้องพร้อมรับมือกับภัยคุกคามแต่ภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนยังต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างเป็นปกติ
2: ในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อสถานการณ์นะครับทั้งสิ้นและเราก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมเช่นนี้นะครับตราบใดที่ความสัมพันธ์ทางการทูตยังไม่ได้ถูกสถาปนากลับมาอีกครั้งและความพร้อมเหล่านี้มีอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติวางแผนทุกอย่างในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของท่านที่เป็นฝั่งภาคเอกชนท่านก็ดำเนินการวางแผนในการขยายกิจการธุรกิจของท่านเปรียบเสมือนบ้านเมืองก็อยู่ในสภาวะที่ปกติท่านที่อยู่ในแวดวงราชการท่านจะวางแผนในการพัฒนาระบบการทำงานอย่างไรก็ตามท่านก็สามารถว่าประเทศไทยของเรามีความเป็นปกติมีความเป็นปกติเพราะอะไรเพราะไม่มีศัตรูของประเทศจากที่ไหนก็ตามที่จะเข้ามาทำร้ายหรือเข้ามาทำให้ประเทศไทยของเราเกิดความเสียหายจากการคุกคามหรือรุกรานของเขาได้นะครับ
3: จับตานะคะสำหรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะหลังจากที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกยื่นลาออกนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คาดว่าจะเป็นหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่7กันยายน2569อาศัยอำนาจตามพรบ.ระเบียบข้าราชการการเมืองปี2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกมีผลตั้งแต่วันที่7กันยายน2569เป็นต้นไป นอกจากนี้ค่ะ

0: ยังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายเอกภพเพียรพิเศษพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนื่องจากลาออกมีผลตั้งแต่7กันยายน2569เช่นกันก่อนหน้านี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจโดยนางสาวรัชดาจะไปช่วยงานเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนโฆษกรัฐบาลคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพหรือหมอเอกซึ่งก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ที่สภาถึงแนวทางการสื่อสารหลังปรับเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลว่ายังคงเน้นการสื่อสารกับประชาชนถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการค่ะเป็นการชี้แจงข้อสงสัยข้อกังวลมากกว่าการตอบโต้ทางการเมืองเมื่อถามถึงการปรับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะไปฟังเสียงในประเด็นนี้กันค่ะ
1: ก็เน้นการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอะไรบ้าง
2: เรื่องของตอบโต้ทางการเมืองเลยไหมคะท่าน
1: มันอย่าไปใช้คำว่าตอบโต้ทางการเมืองเลยนะครับชี้แจงมีอะไรก็ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อกังวลให้กับทุกๆฝ่ายได้รับทราบ
3: ตอนนี้คือปรับแค่การสื่อสารใช่ไหมครับยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคต
2: ควบคุมเวลาที่ท่านนายกต้องปรับครม. 6เดือน
0: สำหรับหมอเอกค่ะเป็นอดีตส.ส.เชียงรายพรรคอนาคตใหม่นะก่อนจะมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ลาออกจากพรรคก้าวไกลไปตั้งแต่ปลายปี2565แล้วก็ย้ายเข้ามาสังกัดที่พรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการ
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

ใจจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: กลับมาประเด็นเศรษฐกิจมาดูผลสำรวจซูเปอร์โพลนะคะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า 60% ค่ะพึงพอใจเนื่องจากช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนอกจากนี้ค่ะในประเด็นการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8 เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดและเมื่อถามว่าหากจบโครงการนี้แล้วรัฐบาลควรทำอะไรต่อไปกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.4 มองว่าควรขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกโดยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดประชาชื่นที่อำเภอเมืองยะลานะคะในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมตั้งแต่ข้าวแกงอาหารพื้นถิ่นน้ำผลไม้ไปจนถึงสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าแล้วก็ของกินของใช้ขณะที่ผู้ประกอบการต่างก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตลอด3เดือนแรกของโครงการที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากการช่วยจ่ายสมทบทำให้ลูกค้านั้นมีกำลังในการซื้อมากขึ้นแล้วก็กล้าจับจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกับเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายบรรยากาศก็ยังคงคึกคักต่อเนื่องค่ะจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย
1: 3เดือนที่ผ่านมาก็ขายดีมากเข้าโครงแอปลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะมากโครงการแบบดีหนูว่าดีนะอยากให้มีต่อเนื่องเลยค่ะแบ่งเบาภาระลูกค้าได
2: ้ดีค่ะช่วยมีการใช้ใจ่ายในครอบครัวดีขึ้นค่ะ
3: เป็นไปได้อยากได้ท่านนายกอนุมัติต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วยประชาชนไปหน่อยเพราะช่วงนี้ลำบากยากเย็นมากเลยค่ะนะของก็สูงสินค้าราคาสูงหมดเลยของใช้ในครัวเรือนก็สูงไข่ขึ้นอัพมาแผงนึงเกือบ150อะค่ะแล้วทุกครัวเรือนมันต้องใช้ไข่กันทุกคนต้นทุนนี้สูงมาก
4: เดือนที่4ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นมีอะไรอะเครื่องอะไรอะเสื้อผ้าบ้างค่ะเป็นบางครั้งใช่ค่ะใช้หมดค่ะใช่ค่ะอยากให้มีต่อนะคะเชียร์นะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายเนาะก็อย่างน้อยเดือนละพันมันก็ดีแต่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยก็จะดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อที่จะมุ่งยกระดับการบริหารกองทุนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.ร.ฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผู้เข้าร่วม165คนจาก41กองทุนทั่วประเทศการอบรมในครั้งนี้มุ่งเพิ่มทักษะการบริหารกองทุนและโครงการพัฒนาชุมชนทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์แต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงเพื่อเพิ่มทักษะแล้วก็นำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนรวมถึงสื่อสารข้อมูลต่อประชาชนได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี2550สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะกกพ.ค่ะจะนำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ชุมชนบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเพื่อศึกษาการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเยี่ยมชมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกโดยหัวใจค่ะคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและพลังของโลเคอลฮีโร่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจโดยทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
5: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นในต่างประเทศกันค่ะไปดูหุ้นเอเชียกันก่อนอย่างนิกเกอิโตเกียวนะคะปิดที่ 66,128 จุดนะคะปรับเพิ่มขึ้นมา 1,107.06 จุดหางเซ็งฮ่องกงค่ะปิดที่ 25,343 จุดปรับลดลงไป 307.87 จุดเซี่ยงไฮ้ของปซิจีนนะคะปิดที่ 3,920.70 จุดปรับลดลงไป 9.41 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ร้อนแรงมากทีเดียวคุณผู้ชมทะลุไปแล้วนะคะ 1,618.55 จุดด้วยกันปรับเพิ่มขึ้น 22.97 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 33,000 ล้านบาทค่ะไปดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างนะคะทองคำแท่งค่ะรับซื้อ 68,400 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,600 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณรับซื้อ 67,000 บาทต่อบาททองคำขายออก 69,400 บาทต่อบาททองคำค่ะ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะต้องเตรียมรับมือมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามพร้อมกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
6: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเตรียมรับมือฝนตกหนักกันยาวๆทั้งสัปดาห์นี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดเสี่ยงติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งล่าสุดเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนช่วงวันที่8ถึง13กันยายนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่มีฝนหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ8ถึง11กันยายนตัวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่ก่อนที่ช่วงวันที่12 13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งอีกจุดที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
7: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
5: ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวในข่าวภาพภาษาอังกฤษนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
8: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์เหล่าธารณาริศRoyal assistance is on its way to communities in Nepal affected by severe floods and landslides late last month. The emergency supplies are intended to provide immediate relief to people affected by the disaster. On September 5th, Their Majesties the King and Queen graciously instructed Air Chief Marshal Jom Rung Sawang, Privy Councillor, to present the Royal Relief Supplies to the Nepalese Ambassador to Thailand at Royal Thai Air Force Base 6.All the Royal Relief Supplies have now arrived in Nepal following severe flash floods and landslides that struck the country in late August. The royal couple have closely followed the situation with concern and also sent a message of condolences to the President of Nepal on behalf

0: ปทุมธานีจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน12หมู่บ้านสารพลังชุมชนต้านยาเสพติดผู้ว่านนทบุรีนำทีมเยี่ยมชมผู้ประกอบการโครงการอาหารปลอดภัยมุ่งสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนนทบุรีสนธิกำลังตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญโกดังยาเสพติดมะละหวานบางบัวทองยึดไอซ์ของกลางมูลค่าสูงปทุมธานีจัดกิจกรรมคาราวานแลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเส้นทางที่1อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง MBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันปริติกาเง่าพันธ
1: ์และดิฉันนุชนาสุขสมกฤตนะคะพบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณจังหวัดราชบุรีค่ะที่มณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีโครงการก่อสร้างอาคารแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลโดยมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุอาคารแห่งใหม่อาคารแห่งใหม่นี้นะคะจะถูกใช้เป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเดินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาใช้บริการเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุข

0: เปิดให้บริการแก่ประชาชนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2503มีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจักษุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนโรงพยาบาลแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจะสร้างอาคารใหม่ทั้ง2หลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันที่5เป็นวันสุดท้ายณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันที่5เป็นวันสุดท้ายณห้องประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตระดับปริญญาตรี 1,425 คนปริญญาโท7คนและปริญญาเอก15คนรวมทั้งสิ้น 1,447 คนค่ะทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงค่ะด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะนอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในทุกภารกิจจนได้รับจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกค่ะและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยค่ะ
0: จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน12หมู่บ้านสารพลังชุมชนต้านยาเสพติดค่ะที่ห้องประชุมคชาพรอาคารเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569แก่หมู่บ้านต้นกล้า12แห่งโดยมีนายคเชนชัยแพงจันทร์พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ต่อยอดมาจากงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2569ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะและผู้ว่าราช

0: การจังหวัดปทุมธานีก็ได้เป็นผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำกลับมาส่งมอบให้แก่หมู่บ้านต้นกล้าของจังหวัดนะคะเพื่อนำไปสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยน้อมนำแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนค่ะปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน413หมู่บ้านและหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน12หมู่บ้านชุมชนรวมทั้งสิ้น425หมู่บ้านนะคะสะท้อนถึงการขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของจังหวัดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีสรุปผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดประจำปี2570ส่ง2รายชื่อครูผู้มีผลงานโดดเด่นเข้าสู่การพิจารณาในระดับประเทศค่ะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่7ปี2570เพื่อพิจารณาผลการกลั่นกรองและรับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดการดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้เปิดรับการเสนอรายชื่อมาตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง30มิถุนายน2559โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมขับเคลื่อน2ชุดได้แก่คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะตรวจสอบและกลั่นกรองมีครูได้รับการเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณามากถึง5รายค่ะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดมีมติเห็นชอบผลการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรจำนวน2รายได้แก่1นายพรไพศาลคนมีครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี2นางสาวการพิชชาทองต้าพนักงานราชการครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหนองยะปล้องค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจะดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที่11กันยายน2569พร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการรวบรวมและเรียบเรียงบันทึกข้อมูลความโดดเด่นนำเสนอต่อประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อลงนามและเสนอรายชื่อไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกระดับประเทศต่อไปค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีฉลองพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุทธและสมโภชสมณศักดิ์พระวิมลวชิราธิบดีค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีฉลองพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุทธและพระอุปัชฌาย์วิสามัญพร้อมสมโภชสมณศักดิ์พัดยศและราชาคณะชั้นสามัญที่พระวิมลวชิราธิบดีณวัดสหธรรมิการามหรือวัดหนองแขมตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมมงคลวัชราจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14-15ฝ่ายธรรมยุทธวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์ต่อหน้าคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีในลำดับต่อมาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์เมื่อเสร็จสิ้นการเจริญพระพุทธมนต์เจ้าหน้าที่นำกล่าวคำถวายพระตาหารและถวายสังฆทานเครื่องทายธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน

0: ศาสนิกชนนำพัตตาหารพร้อม
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามการเยี่ยมชมผู้ประกอบการโครงการอาหารปลอดภัยที่จังหวัดนนทบุรีและไปติดตามกรอ.เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่ไวเกอร์ลิงแบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ไม่ต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสารความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระชัยนาทมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาทแห่งที่1ในวาระครบ7วันสัตตมวานค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดสะไม้แดงตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสักบุรีจังหวัดชัยนาทนายวิทยาชพานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระชัยนาทมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาทแห่งที่1ในวาระครบ7วันสัตตมวานโดยมีพระราชวชิรกิจธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูพิมลธรรมพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอสักบุรีเจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้นายชนันอินทรักษ์นายอำเภอสักบุรีนายวัชรินทร์คุ้ยสิริผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะ
0: พระพรหมกวีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมนะคะจังหวัดสมุทรสาครมอบทุนการศึกษา200ทุนค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ87ปีรำลึกผู้ใหญ่ใช้ทองใบผู้ให้กำเนิดโรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ87ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนพร้อมรำลึกถึงผู้ใหญ่ใช้ทองใบผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียนและผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชุมชนโดยเริ่มงานพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค3และเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมรุ่นที่16ร่วมกับพระธรรมวชิรกวีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน200ทุนเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนนะคะจากนั้นค่ะได้ทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใหญ่ใช้ทองใบผู้บริจาคที่ดี

0: จำนวน2ไร่3งาน10ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการให้กำเนิดโรงเรียนแห่งนี้นะคะโดยโรงเรียนบ้านปล้องเหลี่ยมค่ะเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่6กันยายนปี2482มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน36คนและมีนายเมืองขันทะชวนะดำรงตำแหน่งครูใหญ่ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำทีมเยี่ยมชมผู้ประกอบการโครงการอาหารปลอดภัยมุ่งสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะที่โดมอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางประภาปานิตยกุลพัฒนาการจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและสินค้าชุมชนมาจำหน่ายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะคะในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกรอจังหวัดครั้งที่6ปี2569ค่ะที่ห้องประชุมต้นตาลชั้น1ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่านางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดครั้งที่6นะคะโดยมีคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะซึ่งในที่ประชุมประธาน YEC จังหวัดเพชรบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่นะคะของจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3ซึ่งประสบความสำเร็จค่ะในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างบุคลากรรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชนขณะเดียวกันหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีก็ได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าโครงการนวัตกรรมชีวภาพสู่อนาคตไบโอชาเพชรบุรีเน็กกรีนระยะที่3นะคะที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนบัญชีม้า

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้ครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดํามาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทําความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านําบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามภารกิจสมาชิกวุฒิสภานะคะลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีการแถลงจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญด้วยนะคะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ
1: ค่ะติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนค่ะพร้อมทั้งติดตามปัญหาในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะที่ห้องประชุมพิมานประถมสารกลางจังหวัดนครปฐมนายประภาสปิ่นตกแต่งพร้อมด้วยนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์นายอมัตอายุเคนและนายปิยพัฒน์สุภาวันสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนโดยมีนายอรรถวุฒิพึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนร่วมรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภารวมถึงการนำเสนอข้อมูลและการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลางตอนบนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและประเด็นปัญหาจากภาคส่วนต่างๆโดยมีประเด็นสำคัญที่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เสนอให้ติดตามแก้ไขประกอบด้วย5เรื่องนะคะได้แก่ปัญหาคนไร้บ้านปัญหาคลองเจดีย์บูชาโดยเฉพาะปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองปัญหาการจราจรและการสัญจรบนถนนเทศบาลอำเภอเมืองนครปฐมปัญหาภัยพิบัติชายฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีและน้ำเค็มหนุนลึกและปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามปัญหาจริงโดยเฉพาะบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือว่าสะพานยักษ์เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดรวมถึงบริเวณเทศบาลซอย1คลองเจดีย์บูชาเพื่อติดตามประเด็นปัญหาการจราจรและการปล่อยน้ำเสียนะคะทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาย้ำค่ะว่าการลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไม่ใช่เพียงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วสิ้นสุดลงนะคะแต่ต้องการทำงานเชื่อมโยงกับภาครัฐภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะคลองเจดีย์บูชาค่ะซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และกำลังเข้าสู่ช่วงครบรอบ100ปีในอีก 1-2 ปีข้างหน้านะคะจึงทั้งนี้ค่ะความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะและกำลังเข้าสู่ช่วงครบรอบ100ปีในอีก 1-2 ปีข้างหน้าค่ะจึงเป็นประเด็นที่สำคัญของสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องมาร่วมผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและจังหวัดนครปฐมในระยะยาวค่ะ
0: จังหวัดนนทบุรีสนธิกำลังตำรวจภูธรภาค1แถลงจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญโกดังยาเสพติดมะระหวานบางบัวทองยึดไอซ์ของกลางมูลค่าสูงค่ะที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับตำรวจภูธรภาค1นำโดยพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1แถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญเครือข่ายโกดังยาเสพติดมะระหวานบางบัวทองตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีในด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล นะคะสืบเนื่องจากการขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดมะระหวานบางบัวทองเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางรายการสำคัญประกอบด้วยยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนน้ำหนักประมาณ504กิโลกรัมและรถยนต์ตรวจยึดจำนวน2คันมูลค่ารวมประมาณ 700,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะได้ขยายผลถึงกลุ่มลูกค้าผู้สั่งการและบุคคลในเครือขายยาเสพติดรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดนี้โดยจะนำมาตรการสมคบสนับสนุนช่วยเหลือ ฟอกเงินและยึดทรัพย์สินมาใช้ดำเนินการจับบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ประชาชนหากพบบุคคลรถต้องสงสัยหรือมีข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจที่ท่านสะดวกหรือสายด่วน191และ1599ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดต่อไปค่ะ
1: ตำรวจภูธรภาค7ประชุมเชื่อมเครือข่ายภาคประชาชนทุกระดับเพื่อประชาชนนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะตำรวจภูธรภาค7ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค7ครั้งที่4จัดประชุมสัญจรณห้องประชุมบอลลูมโรงแรมอมรีหัวหินตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน114คนนะคะประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค7

0: พันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ประธานการประชุมกล่าวตามอาชญากรรมแล้วงานรักษาความปลอดภัยจะบรรลุตามเป้าหมายทุกคนในสังคมนั้นๆรวมทั้งลูกหลานบุคคลอันเป็นที่รักของคนในครอบครัวในสังคมซึ่งตำรวจภูธรภาค7ได้จัดให้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาภาค7สัญจรจำนวน2ครั้งที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะและในการจัดประชุมทุกครั้งค่ะก็ได้มีการนำเสนอความสำเร็จชื่นชมความร่วมมืออันดีระหว่างตำรวจและประชาชนเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบในการทำงานร่วมกันพัฒนาการบริการประชาชนนำข้อเสนอแนะจากเครือข่ายกตตรมาปรับปรุงและปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ค่ะได้กล่าวทิ้งท้ายว่าตำรวจภูธรภาค7พร้อมที่จะทำงานร่วมกับคณะที่ปรึกษาและกตตร.อย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้ในชีวิตและทรัพย์สินทำให้พื้นที่ภาค7เป็นสังคมที่สงบสุขปลอดภัยคืนความอุ่นใจให้กับประชาชนค่ะ
1: หอการค้าไทยจับมือหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดโครงการ UTCC ติวเตอร์ติวทั่วไทยพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันเปิดโอกาสให้เยาวชนสมุทรสาครเข้าถึงความรู้ทางวิชาการอย่างเท่าเทียมค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหอการค้าไทยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดโครงการ TUCC ติวเตอร์ติวทั่วไทยพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันประจำปี2569นะคะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะนักเรียนในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงความรู้และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียมค่ะซึ่งโครงการ TUCC Tutor ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีในปี2569มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมกับหอการค้าไทยจัดโครงการขึ้นอีกครั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหอการค้าภูมิภาคจำนวน39จังหวัดทั่วประเทศนะคะเข้าร่วมจัดโครงการสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยค่ะและสำหรับจังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์จำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยโรงเรียนกระทุ่มแบนและโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมติวและเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจึงนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
0: จังหวัดนครปฐมชูแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมเชื่อมศรัทธาประวัติศาสตร์อาหารและวิถีชุมชนค่ะพระศรีวิสุทธิวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะคะที่บริเวณลานจันทร์องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมทางนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของทุนทางประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะโดยได้นำองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเป็นพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของนครปฐมค่ะผ่านศิลปวัฒนธรรมและรูปแบบการนำเสนอร่วมสมัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

0: สามารถเข้าถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้ง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะประกอบไปด้วยการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของเมืองนครปฐมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเสน่ห์นครปฐมรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสนครปฐมอย่างรอบด้านนะคะทั้งในมิติของประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมอาหารวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนค่ะ
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IFF World Bank Group Annual Meeting ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมต้อนรับผู้ประชุมจากทั่วโลกค่ะการจะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้อย่างไรต้องมีอะไรบ้างหัวใจคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้และพลังของ Local Hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุม2026IMF World Bank Group Annual Meeting ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกค่ะขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.am2026thailand.go.th ค่ะ
0: พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขามีการจัดกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเส้นทางที่1อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเส้นทางที่1อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วโดยมีส่วนราชการชมรมจักรยานจังหวัดปทุมธานีและประชาชนร่วมกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดปทุมธานีเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเพื่อมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ

0: ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ค่ะผ่านการปั่นจักรยานบนเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติชมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิดใน3เส้นทางต่างๆครอบคลุม7อำเภอสำหรับครั้งนี้เป็นเส้นทางที่1อำเภอเมืองอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วซึ่งนักปั่นจะได้ชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชุมชนในพื้นที่ตั้งต้นที่สวนเทพปทุมตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีไปยังวัดสิงห์อำเภอสามโคกเที่ยวชมเตาโอ่งอ่างไปจบที่ปิ่นฟ้าฟาร์มค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อำเภอลาดหลุมแก้วรวมระยะทางกว่า50กิโลเมตรหลังจากนี้กำหนดจัดกิจกรรมการปั่นในเส้นทางที่2อำเภอลำลูกกาอำเภอธัญบุรีในวันที่12กันยายน2569และเส้นทางที่3อำเภอคลองหลวงอำเภอหนองเสือในวันที่13กันยายน2569ค่ะ
1: จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมน้องเหน่อพาเที่ยวนะคะในชื่อตอนน้องเหน่อสัมผัสนาทียนต์วิถี9ห้องค่ะบรรยากาศที่ตลาด9ห้องตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้องเหน่อพาเที่ยวตอนน้องเหน่อสัมผัสนาทียนต์วิถี9ห้องนะคะเพื่อสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้แบรนด์น้องเหน่อค่ะเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะและเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้ได้มาตรฐานด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าของตลาดชุมชนการแสดงศิลปะพื้นบ้านไทยพวนรำวงชาติพันธุ์การประกวดวาดภาพแบบวาดสดนะคะของเยาวชน4ระดับชั้นด้วยกันและการแสดงดนตรีจากศิลปินตลอดทั้ง2คืนค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างแบรนด์น้องเหน่อให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้าบริการและแหล่งท่องเที่ยวที่มีตราน้องเหน่อนั้นคือของดีของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เชื่อถือได้นะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและพี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับตลาด9ห้องแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำท่าจีนที่ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนวิถีชีวิตอาหารและน้ำใจไมตรีแบบสุพรรณบุรีเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมน้องเหน่อพาเที่ยวตอนน้องเหน่อสัมผัสนาทียนต์วิถี9ห้องเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสุพรรณบุรีผ่านสถานที่จริงค่ะซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นและขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่ร่วมประกวดวาดภาพในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าทุกภาพคือความภาคภูมิใจของคนสุพรรณบุรีที่คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของบ้านเกิดและเป็นกำลังสำคัญที่จะสืบสานวิถี9ห้องต่อไปค่ะ
0: จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน Made in สุพรรณบุรีเฟสติวัลบ้านเรามีดีเพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์สุพรรณบุรีค่ะที่เวทีกลางบริเวณคลองท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Made in สุพรรณบุรีเฟสติวัลบ้านเรามีดีซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Creative City Network UCCN ค่ะสาขาดนตรีประจำปี2566เมื่อวันที่31ตุลาคม2566ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวของประเทศไทยซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานโครงการ Made in สุพรรณบุรีเฟสติวัลบ้านเรามีดีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ณบริเวณถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและภายใต้โครงการ Made in สุพรรณบุรีเฟสติวัลบ้านเรามีดียังมีอีกหนึ่งโครงการย่อยที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องราวของจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านโครงการ Face Off สุพรรณบุรีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมการอบรมทำเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะ

0: ษะการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางด้านการคิดการเล่าเรื่องและการนำเสนอเสน่ห์อัตลักษณ์ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบซอฟต์พาวเวอร์สุพรรณบุรีค่ะซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่จุดถ่ายรูปและงานศิลปะประดับไฟบริเวณของท่ารหัสร้านค้าขึ้นชื่อสตรีทฟู้ดเมนูพื้นถิ่นสินค้าชุมชนงานคราฟและนวัตกรรมรวมกว่า100ร้านค้านะคะการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากศิลปินระดับประเทศกิจกรรมและเวิร์กช็อปสำหรับทุกวัยเรื่องราวและเครือข่ายท้องถิ่นจากธุรกิจในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความร่มรื่นของธรรมชาตินวัตกรรมเกษตรล้ำสมัยนะคะรวมถึงเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภอชัยบาดาลค่ะนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและร่วมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลค่ะเพื่อวางแผนบูรณาการการท่องเที่ยวเกษตรแบบครบวงจรนะคะโดยคณะทำงานได้เข้าสำรวจและวางแนวทางพัฒนาจุดเช็คอินไฮไลท์สำคัญ3แห่งด้วยกันค่ะประกอบด้วยจุดที่1นะคะดื่มด่ำไปกับธรรมชาติป่าต้นน้ำพักผ่อนหย่อนใจที่สวนรุกขชาติวังก้านเหลืองค่ะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดดเด่นด้วยตาน้ำผุดสีฟ้าอมเขียวมรกตที่มีความเย็นตลอดทั้งปีนะคะเหมาะสำหรับการชาร์จพลังท่ามกลางความร่มรื่นและสูดอากาศบริสุทธิ์ของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะจุดที่2ค่ะเป็นการเปิดโลกนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ล้ำหน้าไปกับการเยี่ยมชมเทคโนโลยีสถานีรายงานสภาพอากาศอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพร้อมทั้งลงพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและร่วมกิจกรรมสนุกๆ นะคะกับกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักหมู่ที่2ตำบลท่าดินดำค่ะและจุดที่3นะคะสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนท่าดินดำแวะเยือนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสือกกกบ้านท่าดินดำค่ะเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานะคะพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและชมการสาธิตขั้นตอนการทอเสือกกกปิดท้ายด้วยการเดินชมช็อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมคุณและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถพร้อมทั้งสนับสนุนในด้านต่างๆรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มให้ได้มาสัมผัสเสน่ห์ที่แตกต่างและร่วมเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือสนามข่าวท้องถิ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพยดา

และฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่ประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

วัดช่องลมที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนพื้นที่แห่งนี้ค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ

คือวัดช่องลมเนี่ยเดิมชื่อวัดท้ายบ้านแล้วตอนหลังเนี่ยคือวัดช่องลมเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงปากอ่าวของแม่น้ำท่าจีนเขาก็เลยตั้งให้เป็นชื่อวัดช่องลมนะเพราะสมัยก่อนนี่นั่งอยู่เนี่ยลมแรงมากเพราะมันตรงลมพอดีเขาจึงได้เรียกว่าวัดช่องลมนะตอนหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงทอดพระกฐินเมื่อปี2508นะทางวัดหลวงปู่แก้วท่านก็เลยทำหนังสือขอพระราชทานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ชื่อใหม่ว่าเป็นชื่อว่าวัดสุทธิวาสวะลารามนะฮะแต่ก็ยังคนก็ส่วนใหญ่จะติดวัดช่องลมจะต้องวงเล็บว่าวัดช่องลมเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามของวัดช่องลม

วัดสุทธิสุทธิแปลว่าสุทธิบริสุทธิ์ฮะสุสะอาดวาตะแปลว่าลมวละแปลว่าประเสริฐวละประเสริฐเรือชั้นครูอารามแปลดูรู้ว่าวัดเมื่อสมาสนธิพริคำใหม่จะได้แล้วก็ถ้อยคำไม่ข้องขัดเป็นชื่อของวัดมีพระราชสาครมุนีเป็นสมภารสมัยนั้นหลวงปู่แก้วท่านมียศเป็นพระราชาคณะชั้นราชคือเป็นพระราชสาครมุนี

คือคราวแรกคือมาขึ้นมามันต้องขึ้นมาคือมาหน้าโบสถ์เนี่ยแล้วก็ทำการยกช่อฟ้าพอเสร็จพิธียกช่อฟ้าเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับไปในพระอุโบสถหลังเก่าก่อนนี่เป็นหลังเล็กๆโบสถ์เล็กๆอยู่ในนั้นตันในรูปนั้นมีนั่นแหละแต่ว่าพระประธานองค์ปัจจุบันเนี่ยคือรูปเดียวกันรูปเดียวกับในโบสถ์เล็กนั่นแหละแล้วก็ไปทำพิธีทอดพระกฐินในพระอุโบสถหลังเล็กนะบางหลังเล็กก็บรรจุพระไม่ได้ไม่กี่รูปก็เอาเท่าที่มีสิบรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปทานไปทานรับประทานอาหารที่พิธีพระปรานะมาต้องก็สี่โมงเช้านะแล้วท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นตอนกลับจนกระทั่งสี่โมงเย็นนั่นฮะอยู่นานมากแล้วในขณะที่นั่นนั่งอยู่นั้นมันจะมีการแสดงเรือจากในที่ต่างๆตำบลต่างๆแต่งเป็นเรือเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาทั้งหน้าผ่านท่านน่ะพอผ่านทีก็ชัยโยทีอะไรเงี้ยไปที่หน้าคืนคนเต็มหมดเต็มวัดหมดนะตอนนั้นคนเยอะมากเลยก็ช่วงลมทั้งสองครั้งนะทั้งสองครั้งเพราะว่าตอนมาครั้งแรกมา08มาทอดพระกฐินแล้วก็มายกเจ้าฟ้าสองอย่างพอหลังจากนั้นปีพ.ศ.2519วันที่23เมษายน2519เสด็จมาเปิดอนุสาวรีย์พระปิยมหาราชรัชกาลที่5เพราะว่ารัชกาลที่5สมัยที่ท่านครองราชอยู่ท่านเคยเสด็จมาที่ตำบลท่าฉลอมแล้วก็ตั้งไอ้สุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทยท่านเคยเสด็จมาก็เลยมาเปิดทำอนุสรณ์ไว้หน้าวัดช่องลมเนี่ยแล้วท่านมาเปิดท่านมากันรู้สึกจะ4องค์ตอนแรกมา2องค์ใหญ่มี0808มาฟ้าชายกับพระอุบลรัตน์นะฮะที่ครั้งแรกเนี่ยที่มาทอดกฐินเนี่ยมา2องค์มาครั้งที่2นี่ก็มา4พระองค์แต่ว่าเป็นผู้หญิงคือองค์กลางกับองค์สุดท้าย2องค์แต่สรุปแล้วมาครบหมดเนี่ยคือตอนมันสุดลงไปไงเพราะว่าหน้าวัดนี่มันเขื่อนมันไม่ค่อยแข็งแรงเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันจะท่วมแล้วตอนหลังรู้สึกมันจะพังมันจะแตกก็เลยทางวัดก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่คือรักษารูปเดิมไว้โดยทั้งหมดตามรูปเดิมนั่นน่ะเหมือนกันนะเพิ่งเสร็จนั้นไม่ประมาณสัก2ปีเนี่ยเพิ่งทำ

ส่วนใหญ่ท่านจะเดินมาครับตอนนั้นคนเต็มวัดมากอ่ะคนเยอะสองข้างทางท่านจะเดินไปไหนก็มีตั้งเป็นโต๊ะหมู่แล้วก็คอยต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นน่ะแต่ตัวท่านเองทั้งหมดท่านเข้าไปในพระอุโบสถไปทำพิธีในพระอุโบสถครั้งแรกนะครั้งที่สองมานี่หลังนี้เพราะว่าตอนนั้นกำลังก่อสร้างอีตอนท่านมานั่นคือกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จยกช่อฟ้าแล้วพอมาครั้งที่สองนั่นคือปี2519นี่เสร็จโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ที่นี่อ่ะฉะนั้นบวชมาอยู่วัดช่องลมตั้งแต่ปี2500นะบวชแล้วก็เป็นเนรอยู่นี่ประมาณ6ปีแล้วก็บวชพระปี07พอ08

ก็รับกฐินหลวงเนี่ยก็รับจากนั้นเรื่อยมาก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าแถวๆเนี้ยในหลวงราชินีไม่ได้เสด็จมาที่ที่ไหนเลยในจังหวัดเนี่ยนะไม่เคยมาวัดช่องลมเป็นวัดแรกแล้วก็คนก็ตื่นเต้นกันมาโอ้โหเต็มวัดไปหมดไม่มีที่จะนั่งนะคือตอนนั้นท่านเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปหาและท่านก็ถามว่าสมุทรสาครเนี่ยมีวัดดังๆอยู่วัดสองวัดมีวัดอะไรบ้างผู้ว่าท่านก็บอกมีวัดช่องลมวัดใหญ่จอมประสาทสองวัดตอนนั้นวัดช่องลมลองดังเรื่องเพลงท่าฉลอมอะเพลงพระฉลอมดังมากสมัยนั้นโอ้โหคนเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพันเต็มหมดนะหน้าวัดเนี่ยคล้ายๆว่าลมมันแรงแล้วก็นั่งคุยกันมั่งอะไรมั่งเยอะมาดูนะดังเพราะเพลงส่วนหนึ่งเพลงพระฉลอมเพราะว่าคนแต่งนั่นคือเป็นคนพระฉลอมคือคนเขาญาติก็อยู่พระฉลอมก็มาเยี่ยมญาติกันน่ะนี่คนแล้วก็แซวญาติก็แซวว่าเอ๊ะแต่งเฉพาะที่อื่นถ้าฉลอมแล้วเป็นสิทธิ์ถิ่นของเราเองทำไมไม่แต่งเขาก็เลยกลับไปแล้วก็ไปนั่งไอ้เรือข้ามฟากอะเขาก็เลยแต่งพอรุ่งขึ้นเขาก็แต่งมาปีแต่งมาปี2503 03อ่ะ03นะนะพอแต่งเสร็จก็เป็นร้องที่เปิดการแสดงตอนนั้นที่วัดกกกลากก็มีงานปีแกก็ไปร้องเพลงพระฉลอมเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้อัดแผ่นคือไปร้องก่อนแล้วก็ตอนหลังพอ04อัดแผ่น04ไปดัง05ไอ้ที่ดังที่สุดก็คือปี05เพลงพระฉลอมใครๆก็รู้จักเพราะเพลงเนี่ยเยอะนะเพลงพระฉลอมมหาชัยความจริงมันใกล้ๆกันไม่ได้ไกลอะไรเท่าไหร่

ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันสำคัญของท่านเนี่ยนะเช่นวันประสูติเราก็ตั้งเป็นรูปเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็วันอย่างพันปีหลวงนี่ก็มีสวดพระอภิธรรมสวดอะไรเงี้ยถวายท่านก็ยังระลึกรูปเลิศอะไรเราเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นวัดเดียวที่ท่านเคยเสด็จมาสามารถที่จะคุยได้ว่าในหลวงเสด็จมาที่วัดเนี่ยเป็นแห่งแรกในสมุทรสาครที่อื่นถ้าไม่เคยได้ไป

สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของชาวตำบลท่าฉลอมแล้วก็ประสงค์นิกรชาวสมุทรสาครนะครับผมก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของที่พระชนกาธิเบศรแล้วก็สมเด็จพระพันปีซึ่งเสด็จมาท่าฉลอมถึง2ครั้ง2คราวเหมือนกับท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เคยมาเสด็จมาที่นี่ถึง2ครั้งเหมือนกันนะครับเป็นความปลื้มปิติของชาวตำบลท่าฉลอมและชาวสมุทรสาครเป็นอย่างมากนะครับก็ในช่วงที่พระชนกาธิเบศรเนี่ยเสด็จ

ับพันปีเนี่ยตอนนั้นมีเชื้อพระวงศ์มาน่าจะเป็น2พระองค์นะครับของเสด็จพระพี่กับในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ตอนนั้นก็ยังทรงพระเยาว์อยู่นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมแค่ครบเดียวตอนนั้นที่มาครั้งแรกเนี่ยมาตอนปี2508ตรงนั้นน่ะผมยังเล็กอยู่แค่ครบเดียวนะอันนั้นก็มายกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังนี้นะครับแล้วก็ทรงไปประทับณพระพาที่ประทับทรงอยู่ตรงริมน้ำตรงหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะครับก็แล้วก็ทรงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาในช่วงปี2519ตอนนั้นนะผมอายุ12ปีผมได้มาเข้าเฝ้ารัชเดชอยู่ตรงช่วงหน้าพระบรมรูปพอดีเพราะนั้นผมจำความได้แล้วรู้สึกมีความตื่นเต้นและดีใจมากนะครับว่าที่ได้รับเสด็จทั้งพระจนกาธิเบศแล้วก็พระมันปีแล้วก็เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์อันนั้นมาครบนะครับก็เป็นความปลื้มปิติของชาวตำบลท่าฉลอมและชาวสมุทรสาครเป็นอย่างมากครับตอนครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นการมาทั้งหมดอะมาทางเรือทั้งหมดเพราะว่าทางช่วงสมัยก่อนเนี่ยพระเทพสาครมณีหลวงปู่แก้วเนี่ยทรงได้เปิดทางแล้วก็ขอสมทบทุนอะไรต่างๆเนี่ยทำทางเข้าท่าฉลอมเนี่ยมันต้องปี20ไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ตอนเสด็จมาเนี่ยมาทางเรือได้อย่างเดียวมาทางเรือได้อย่างเดียวครับตอนนั้นรู้สึกว่าเกี่ยวกับมาพระกฐินหลวงนะมั้งฮะมาพระกฐินหลวงด้วยแล้วก็มายกช่อฟ้าด้วยซึ่งพระองค์ท่านก็มีความแบบนับถือในองค์พระเทพสาครมุนีด้วยครับคือเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเนี่ยตอนสมัยนั้นน่ะเป็นการปลุกชาวตำบลท่าฉลอมด้วยปลุกชาวตำบลท่าฉลอมให้มีความรักในถิ่นเกิดแล้วก็ดูตรงนั้นมาแบบมาตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาบอกท่าฉลอมมีโสโครกมากแล้วก็แบบมามีดำริไปถึงสมเด็จพระญาณรงค์ราชานุภาพด้วยนะครับแล้วก็ทรงอีกครั้งนึงก็เหมือนกับว่าเขาแต่งตั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งตอนไอ้ย้อนไปถึงตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับที่ทางกรุงเทพเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกแต่ท่าฉลอมเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกเพราะกรุงเทพเป็นแห่งแรกเฉยๆอันนี้เป็นหัวเมืองแห่งแรกแต่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองซึ่งณปีรศ116ปกครองโดยข้าราชการที่เกษียณแล้วแต่ในส่วนของท่าฉลอมเนี่ยเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกและเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนจริงๆในปีรศ124ซึ่งปกครองโดยที่ว่าเอาสามัญชนเอาชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็มีเกี่ยวกับการพัฒนาอะไรดีใครดูแลเก็บภาษีโรงแรมเรือนได้ดูแลปกครองตัวเองผมก็คิดว่าพัฒนาการที่เบียดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคือคงมาแบบเสด็จลอยตามท่านปู่อะไรประมาณนี้พระองค์ท่านเนี่ยมาเนี่ยเสด็จมาเนี่ย2ครั้งแต่ของท่านในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยมาส่วนพระองค์ก็มีของสมเด็จพระเทพมาส่วนพระองค์ก็มีคือตอนที่พระองค์ท่านเสด็จน่ะตอนนั้นตอนที่ปี2508เนี่ยคือทางเนี้ยทางเราได้เขาทางวัดหรือชาวบ้านเนี่ยหรือทางจังหวัดเนี่ยได้สร้างพระพาที่ประทับไว้อยู่หลังหนึ่งตรงช่วงตรงหน้าพระบรมรูปแต่ที่เนี้ยเพราะตอนนั้นได้มีการชำรุดทรุดโทรมและพังเสียหายไปแล้วก็มีการหรือออกไปตอนนั้นยังไม่ได้มีการบูรณะพอมาเปลี่ยนเจ้าอาวาสเป็นองค์ปัจจุบันแล้วเนี่ยมีท่านประธานคณะกรรมการของวัดช่างลมเนี่ยท่านคุณอาทรชวลิตพรเนี่ยแล้วก็ประสงค์นิกรที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็ครอบครัวเขาช่วยเหมือนกับสร้างขึ้นมาทดแทนหลังเดิมซึ่งเป็นหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงก็อยู่ยังตั้งอยู่ที่เดิมครับอ๋อมีครับเพราะว่าเราในส่วนของตัวผมเองเป็นสมาชิกสภาเขต4ท่าฉลอมด้วยเหมือนกันนะครับก็ทางเทศบาลนครสมุทรสาครก็มีเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ท่าฉลอมเนี่ยเกี่ยวกับการเสด็จประพาสทั้งของทั้ง

2รัชกาลเนี่ยก็คือให้มีให้เหมือนตอนปี2548เนี่ยมีการจัดสุขาภิบาล100ปีเนี่ยช่วงนั้นน่ะเป็นการที่ปลุกขวัญและกำลังใจชาวตำบลท่าฉลอมและสมุทรสาครเนี่ยเป็นจำนวนมากคือมีความตื่นเต้นและมีความกระตือรือร้นที่แบบจะสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็มีคนมารู้จักคนมามีคนมาเที่ยวได้มากขึ้นนะครับทางเทศบาลนครแล้วก็ชาวสมุทรสาครที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครและท่าฉลอมนะครับก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดไม่เฉพาะที่คนในจังหวัดสมุทรสาครหรือท่าฉลอมคนทั่วประเทศหรือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีความซาบซึ้งและพยายามที่จะสืบสานปณิธานของท่านเนี่ยตลอดครับ

และทั้งหมดนี้นะคะคือพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาที่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

สองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินและคุณนฤมลละอ่อแท้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมผ่านทางทีวีดิจิตอล NBT ภาคกลางช่อง11ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
0: ค่ะสารคดีเฉลิมพระเกียรติวันนี้นะคะเสนอตอนกำเนิดศิลปาชีพเชิญติดตามรับชมค่ะ

0: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
0: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นทรงเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

0: ค่ะก็เป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรตินะคะกำเนิดศิลปาชีพเนา
1: ะ
0: ก็ที่เสด็จแม่ของเรานะคะได้ทรงทำไว้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ข่าวต่อไปนะคะกองทัพเรือนะคะยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยค่ะไม่ล้ำแดนกัมพูชานะคะกองทัพเรือค่ะออกมายืนยันนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายไทยค่ะไม่ได้บินล้ำเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาค่ะหลังมีแรงงานจากกัมพูชาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะของช่วงวันที่3กันยายนที่ผ่านมาทางพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพัฒน์ค่ะโฆษกกองทัพเรือก็เปิดเผยว่ากองทัพกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนะคะพบว่าเฮลิคอปเตอร์ดำดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแล้วก็คณะซึ่งเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตถาวรที่52ถึง59ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะระหว่างเดินทางถึงฐานปฏิบัติการของหน่วยนาวิกโยธินนะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้ตีวงเลี้ยวนะคะเพื่อจอดตามขั้นตอนตามความปลอดภัยเนาะจึงอาจทำให้ผู้ที่มองจากภาพพื้นดินเนี่ยบางมุมเนี่ยนะคะก็เข้าใจผิดค่ะว่าอากาศยานบินเนี่ยเข้าใกล้แล้วก็ข้ามเขตแดนแต่เมื่อตรวจสอบนะคะข้อมูลเส้นทางจากการบินระบบ GPS ก็พบว่าตลอดช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยังบินอยู่ในเขตประเทศไทยแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนจากศูนย์ควบคุมการบินของกองทัพอากาศค่ะว่าอากาศยานเนี่ยออกนอกเส้นทางหรือว่าล้ำเส้นแต่อย่างใดภายหลังเกิดข้อสงสัยนะคะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีค่ะก็ได้ประสานกับกำลังของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่โดยตรงเลยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริงเนาะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องทั้งสถานการณ์บริเวณชายแดนก็ยังคงเป็นปกติค่ะโฆษกกองทัพเรือนะคะก็ยังระบุนะคะว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้นะคะกลายเป็นประเด็นตอบโต้หรือว่าสร้างความตึงเครียดโดยเห็นว่าการพูดคุยกันโดยตรงเนี่ยใช้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้จากขี้คายแล้วก็เข้าใจกันง่ายกว่านะคะพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าทางไทยเนี่ยค่ะยังคงยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาอย่างเคร่งครัดแล้วก็หวังว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อตกลงทุกข้อเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยกลับเข้าสู่ความสงบประชาชนทั้งสองประเทศก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะแล้วก็รักษาสันติภาพตามแนวชายแดนได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะเรามาดูในเรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างเนาะคุณป
0: อ
1: ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพัฒน์ค่ะยอดใช้จ่ายเนี่ยทะลุกว่า100,000ล้านบาทค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ใครได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือนะคะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายให้ทันนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ประโยชน์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะณวันที่6กันยายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 143,122 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ 26,46,123 รายค่ะและมีร้านค้านะคะที่ชำระเงินสำเร็จแล้วเนี่ย1,76,544 ร้านสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะรัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังใช้สิทธิ์ไม่ครบนะคะเร่งตรวจสอบวงเงินคงเหลือและวางแผนซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะภายในวันและเวลาที่กำหนดโดยควรตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการให้เรียบร้อยก่อนใช้จ่ายทุกครั้งการใช้สิทธิ์แต่ละครั้งนะคะไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารตลาดชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นค่ะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจและกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงสำหรับร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสร้างรายได้และเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กที่พึ่งพากำลังซื้อภายในพื้นที่เป็นหลักค่ะดังนั้นใครที่รับสิทธิ์และยังมีวงเงินเหลือนะคะอย่ารอจนวันสุดท้ายค่ะควรทยอยใช้สิทธิ์ ตามความจำเป็นตรวจสอบยอดเงินและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการนะคะให้ชัดเจนเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วนค่ะพร้อมร่วมกันสนับสนุนร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนให้เดินหน้าต่อไปค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นโครงการดีนะคะ
1: เป็นโครงการที่ดีเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนประชาชนเนี่ยให้การตอบรับดีเลยเพราะว่าช่วยในเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะ
0: ก็ลุ้นกันต่อไปเนาะว่าจะมีต่อไหมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับข่าวต่อไปนะคะก็ในเรื่องของเยียวยาน้ำท่วมบ้างนะคะคุณเอื้อจังหวัดน่านเนาะทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในช่วงฤดูฝนปี2519ค่ะทางกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดน่านให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วค่ ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะธนาคารออมสินเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้นะคะก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะระหว่างช่วงเวลาตี2ถึง6โมงนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนค่ะจึงขอให้ตรวจสอบสถานะการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะรวมทั้งตรวจสอบว่าชื่อแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนเนี่ยตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่นะคะเพื่อให้สามารถรับเงินได้ตามกำหนดด้วยสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยนะคะจะต้องมีบ้านพักอาศัยนะคะประจำอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ค่ะได้แก่บ้านถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันนะคะแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่าบ้านถูกน้ำท่วมติดต่อกัน7วันโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะครอบครัวละ 9,000 บาทค่ะจำนวน1ครั้งต่อครัวเรือน

0: ทั้งนี้เนี่ยนะคะเงินดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเนาะแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะคะให้กับประชาชนเนี่ยได้นำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะจัดหาสิ่งของจำเป็นแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายด้วยส่วนผู้ประสบภัยนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินรอบแรกเนี่ยก็ขอให้ติดตามข้อมูลแล้วก็ผลการตรวจสิทธิ์นะ
1: คะ
0: จากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าได้ทุกคนแน่นอนเนา
1: ะ
0: ให้ตรวจสอบด้วยนะคะ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของการเตรียมประกันภัยพิบัติดูแล30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกันบ้างค่ะคุณปอรัฐบาลค่ะเตรียมจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อดูแลที่อยู่อาศัยของประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนค่ะทั่วประเทศครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทนะคะได้แก่น้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะโดยรัฐบาลนะคะจะเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันเนี่ยให้ทั้งหมดประชาชนไม่ต้องจ่ายเองค่ะสำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะหากบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะได้รับชดเชยส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนค่ะส่วนกรณีวาตภัยนะคะหรือแผ่นดินไหวจะได้รับเงินส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนค่ะโดยตั้งเป้าจ่ายภายใน15วันหลังจากนั้นนะคะจะพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าของความเสียหายจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตนะคะจากภัยพิบัติที่อยู่ในความคุ้มครองทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ค่ะจะได้รับเงินรายละ2ล้านบาทค่ะรัฐบาลประเมินว่าระบบดังกล่าวเนี่ยจะใช้งบประมาณค่าเบี้ยประกันประมาณปีละ 15,500 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่างบเยียวยาผู้ประสบภัยที่ภาครัฐเนี่ยต้องจ่ายในแต่ละปีและยังช่วยให้การบริหารงบประมาณเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นจากเดิมที่ต้องรอให้เกิดภัยแล้วจึงจัดสรรเงินช่วยเหลือค่ะเปลี่ยนมาเป็นการเตรียมความคุ้มครองไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อกำหนดรายละเอียดของระบบรวมถึงทบทวนกฎหมายและมาตรการเยียวยามาตรการเยียวยาเดิมไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยตั้งเป้าเนี่ยจัดทำระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ค่ะเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นทั้งนี้นะคะรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้เนาะถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าเกิดใช้กรณีนี้ก็คือจะมีตัวเงินที่จะเอามาเยียวยาได้ทัน
0: ใช่ค่ะก็คือรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนตลอดอยู่แล้วนะคะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะกับ3ประเด็นเด็ดกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมค่ะ
2: เตือนด่วนครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เตือนประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้โดยเริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็จะลามไปภาคอื่นๆครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยครับมาดูจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับรายละเอียดดูตามภาพประกอบได้เลยนะครับภาคเหนือมีจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีและภาคตะวันออกนครนายกจันทบุรีและตราดช่วงนี้ขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขังในระยะสั้นรวมถึงชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศหลังพบว่าภาระหนี้สินส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาจกระทบต่อการทำหน้าที่สอนของครูด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันการรวมหนี้จากทั้งสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆเพื่อหาแนวทางปรับโครงสร้างหนี้พร้อมหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และกำหนดมาตรการให้ครูมีเงินเดือนเหลือใช้ไม่น้อยกว่า 30% โดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งปัจจุบันมี116แห่งสมาชิกกว่า 860,000 รายและมีเงินให้กู้รวมกว่า 1.14 ล้านล้านบาทค่ะเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางปรับหนี้แหล่งเงินทุนและข้อกฎหมายพร้อมรายงานผลภายใน30วันขณะเดียวกันยังร่วมกับธนาคารออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับครูเหลือ 3.5% ต่อปีถึงเดือนธันวาคม2570เพื่อลดภาระและเร่งปิดหนี้ให้เร็วขึ้นเป้าหมายสำคัญคือการแก้หนี้ครูทั้งระบบให้ครูมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและมีความพร้อมทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนอย่างเต็มที
1: ่กรมควบคุมโรคออกมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานโรคมือเท้าปากหลังพบตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยแล้วกว่า 50,000 รายเสียชีวิต1รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กขอความร่วมมือสถานศึกษาเฝ้าระวังใกล้ชิดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคมือเท้าปากยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันจึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ค่ะขอความร่วมมือให้สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะคุณป
1: อ
0: เรามาคุยกันในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะซึ่งช่วงนี้เน
1: ี่
0: ย
1: เอลนิโญใช่ไหม
0: ใช่ค่ะที่เราจะได้ยินบ่อยคือสภาพของเตือนเอลนิโญ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้นะคะคือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเผยสภาพอากาศหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นค่ะหลังพายุโซเดลเคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนพร้อมดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนค่ะลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีนะคะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นลงโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายค่ะอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะอากาศที่เย็นเนี่ยและแห้งเนี่ยจะช่วยให้ความชื้นในพื้นที่เนี่ยประสบอุทกในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยลดลงและน้ำเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นคาดว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนค่
1: ะ
0: เนื่องจากปีนี้นะคะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามค่ะยังมีบางพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก

0: โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณที่ลมมาปะทะกันส่วนภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรียังคงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะเพราะดินอุ้มน้ำไว้มากแล้วขณะที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครนะคะอาจมีฝนตกน้อยในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะอีกเรื่องนะคะที่ต้องจับตาคือปรากฏการณ์เอลนิโญที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะซึ่งอาจส่งผลรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าทำให้หลายพื้นที่นะคะต้องเผชิญภาวะแห้งแล้งขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยละ60-70ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจึงประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะหรือทสทนชเพื่อเตรียมบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะงดทำนาปรังลดการใช้น้ำใต้ดินและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือทางรัฐบาลนะเนาะก็อยากให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะใช้น้ำในการทำเกษตร
1: ใช่
0: ไหมคะก็คือต้องเตรียมพร้อมเอาไว้
1: ต้องประหยัดกันด้วยนะคะรับมือเนาะสถานการณ์เอลนิโญ
0: ค่ะ
1: ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอาชีพอาชีพที่เราจะสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยนะคะ
0: คนไทยทำ
1: คุณเอ้ยรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่คนต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เป็นอาชีพสงวน
0: มีภาคเสริมสวย
1: ใช่
0: ที่เขาจะสงวนเอาไว้ให้คนไทยทำ
1: ใช่ค่ะทางรัฐบาลนะคะเขาก็เตือนนายจ้างนะคะห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวค่ะที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะสงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะก็ได้แก่อาชีพงานนวดไทยนะคะแล้วก็งานตัดผมงานเสริมสวยค่ะหรือว่าจะเป็นงานขับขี่ยานพาหนะเนาะถือว่าเป็นถ้าเกิดว่าต่างด้าวทำเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะทางด้านของร้อยเอกหญิงนะคะพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุว่ารัฐบาลนะคะต้องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องค่ะจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบสถานประกอบการแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับนายจ้างเนี่ยนะคะที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเลยนะคะสำหรับนะต่อถือว่าแพงอยู่นะต่
0: อ
1: คนค่ะหากทำผิดซ้ำเนี่ยก็อาจจะถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นเวลา3ปีเลยทีเดียวส่วนแรงงานต่างด้าวนะคะที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าทำผิดประเภทนะจะถูกปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทค่ะหลังชำระค่าปรับเนี่ยก็จะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็ถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเนี่ยเป็นเวลาถึง2ปีเลยทีเดียวรัฐบาลเนี่ยนะคะจึงขอให้นายจ้างนะคะตรวจสอบใบอนุญาตแล้วก็ประเภทงานของแรงงานต่างด้าวให้ชัดเจนก่อนรับเข้าทำงานขณะที่ประชาชนเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะใช้บริการแรงงานต่างด้าวในอาชีพที่กฎหมายสงวนด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถือว่าเราเนี่ยนะคะไปมีส่วนรู้เห็นเนาะก้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเขาเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะต้องระวังด้วยค่ะก็มีอยู่4ประเภทเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สี่ประเภทนะคะ
0: ที่คุณปอบอก
1: ใช่ทั้งเรื่องของการนวดนะคะการตัดผมเสริมสวยหรือว่าขับขี่ยานพาหนะเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต่างด้าวห้ามนะคะ
0: ถ้านายจ้างถ้านายจ้างก็คือมีความผิด
1: ใช่นายจ้างก็มีความผิดด้วยแล้วก็คนที่รับก็มีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: เรามาดูในเรื่องของอีเมลปลอมบ้างนะคะคือพัสดุเนี่ยต้องคือส่งอีเมลปลอมไปให้ว่าคุณมีพัสดุที่ต้องเสียภาษีหลอกขโมยข้อมูลคุณปอเคยเจอบ้างไหมคะแบบนี
1: ้อันนี้ยังไม่เคยเจอ
0: ส่งเป็นอีเมลมา แต่คือมิจฉาชีพค่ะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะใครที่ได้รับอีเมลแจ้งว่าพัสดุของคุณเนี่ยต้องชำระภาษีค่ะพร้อมระบุยอดเงินและแนบลิงก์ให้กดยืนยันนะคะการส่งหรือชำระเงินค่ะอย่าเพิ่งหลงเชื่อค่
1: ะ
0: หรือรีบกดลิงก์นะคะเพราะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ
1: ค่ะใช่
0: เพราะว่าแนวก็มาแล้วค่ะลิงก
1: ์
0: การมีลิงก์มาให้เน
1: ี่
0: ยคือยังไงก็ให้ระวังไว้เลยว่ามันจะเป็นมิจฉาชีพเนาะคนร้ายค่ะมักแอบอ้างชื่อไทยโพสต์ค่ะพร้อมออกแบบข้อความและอีเมลให้ดูคล้ายกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยอาศัยความกังวลว่าพัสดุเนี่ยจะถูกตีกลับหรือจะส่งไม่สำเร็จ หลอกให้ผู้รับเนี่ยรีบกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะหมายเลขบัตรเครดิตรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆค่ะซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินในบัญชีได้ไปรษณีย์ไทยนะคะยืนยันว่าไม่มีนโยบายแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลทุกรูปแบบค่ะดังนั้นหากได้รับอีเมลลักษณะนี้เนี่ยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดไฟล์แนบห้ามกรอกข้อมูลและห้ามชำระเงินผ่านช่องทางที่แนบมากับอีเมลนะคะ
1: ค่ะ
0: หากต้องการตรวจสอบสถานะพัสดุค่ะควรนำหมายเลขติดตามเนี่ยไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของไปรษณีย์ไทยค่ะหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1545
1: ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่เผลอกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลไปแล้วนะคะควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่านติดต่อธนาคารเพื่อระงับบัตรหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยค่ะและเก็บหลักฐานไว้นะคะไว้แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยเร็วจำไว้ว่าก่อนคลิกค่ะทุกครั้งต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจค่ะไม่กดลิงก์แปลกไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญและควรส่งต่อคำเตือนนี้นะคะให้พ่อแม่ผู้สูงอายุรวมถึงคนในครอบครัวค่ะที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์เป็นประจำโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: ผู้สูงอายุนี่คืออยู่บ้านว่างๆไงคะแล้วก็เลื่อนผ่านให้เจอนี่น่าสนใจคลิกซื้อ
0: กดลิงก์แล้วโดนแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะโดนไปแล้วหนึ่งนะคะ
0: เด็กเหมือนกันเด็กก็ต้องระวังเพราะว่าคือเขายังรู้เท่าไม่ถึงการเขายังไม่รู้ว่าอันนี้ต้องระวังนะอาจจะเป็นลิงก์ปลอมนะอะไรแบบน
1: ี้คือเด็กเนี่ยบางทีเจอสิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรยั่วยุ
0: ใช่ค่ะนะ
1: เห็นแล้วเฮ้ยแบบอันนี้คืออยากได้คือ
0: แล้วเขาไม่รู้
1: มันถูกอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้นะมิจฉาชีพนะแบบเนี้ยค่ะก็คือจะตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ได้ก็คือเราเป็นผู้ปกครองเราก็ต้องสอดส่องหรือไม่เราก็ต้องบอกกับลูกเอาไว้เนาะว่าหนูอย่านะอะไรแบบเนี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็เป็นในเรื่องของพัสดุต้องชำระภาษีนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของครูสอนพิเศษปลอมบ้างนะคะเพื่อนไม่น่ามีนะครูสอนพิเศษปลอมนะก็ยังมีนะคะยังโดนหลอกกันได้นะคะก็เตือนผู้ปกครองนะคะให้ระวังมิจฉาชีพค่ะที่แฝงตัวมาในรูปแบบของครูสอนพิเศษปลอมด้วยนะคะฉวยโอกาสในช่วงที่หลายครอบครัวเนี่ยกำลังมองหานะคะคอร์สเรียนเสริมให้กับบุตรหลานโดยเฉพาะการประกาศรับสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะคุณเอื้อยซึ่งสามารถสร้างบัญชีปลอมแล้วก็นำภาพหรือข้อมูลบุคคลอื่นเนี่ยมาแอบอ้างได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะมิจฉาชีพเนี่ยนะคะมักจะสร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือเห็นไหมคะอ้างว่าเป็นครูจากสถาบันกฎวิชาอื่นนะคะ
0: ใ
1: ช่ที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานนะคะแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยสอบติดจำนวนมากค่ะพร้อมเสนอค่าเรียนในราคาที่ถูกกว่าปกติด้วยเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ปกครองแหละนะบางรายเนี่ยนะคะก็อาจจะนำภาพใบประกาศสัญญาบัตรผลงานหรือว่ารีวิวของผู้อื่นเนี่ยมาใช้ประกอบนะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะ
0: คือใช้ของคนอื่น
1: ใช่จากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเร่งให้ผู้ปกครองเนี่ยรีบตัดสินใจแล้วก็โอนเงินมัดจำทันทีนะคะโดยอ้างว่าที่นั่งสุดท้ายแล้วโปรโมชั่นกำลังจะหมดบ้างแหละหรือว่าผู้ปกครองรายอื่นเนี่ยรอสมัครอยู่นะคะทางด้านของกลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างความกดดันให้กับผู้ปกครองเนาะว่าคือแบบเราต้องรีบแล้วแหละต้องรีบคิดไม่มีเวลาคิดหรอกค่ะคือกดดัน
0: รีบโอนเงินให้เร็วที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ด
1: ใช่ค่ะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเวลาคิดวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะเมื่อผู้ปกครองเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็จะปิดช่องทางการติดต่อก็คือบล็อกบัญชีเลยค่ะแล้วก็หายไปทันทีโดยที่ไม่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นนะคะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินนะคะแล้วก็อาจจะถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางไม่ชอบด้วยนะคะดังนั้นนะคะการสมัครหรือว่าโอนเงินเนี่ยเราควรที่จะตรวจสอบก่อนนะคุณเอื้อยตรวจสอบประวัติของครูนะคะสถาบันให้ชัดเจนนะเช
0: ็
1: คชื่อบัญชีใช่ผู้รับโอนค่ะว่าเกี่ยวข้องกับผู้สอนหรือว่าสถาบันจริงหรือไม่นะคะรวมถึงอ่านรีวิวจากผู้เรียนหลากหลายนะคะคืออย่าด่วนตัดสินใจแหละก็ต้องดูแบบหลายๆพื้นที่เนาะดูรีวิวเยอะๆนะคะหากมีการอ้างชื่อสถาบันที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางนั้นโดยตรงเลยนะคะไม่ควรโอนเงินก้อนใหญ่ทั้งหมดในครั้งเดียวค่ะหากพบข้อเสนอนะคะที่ราคาถูกผิดปกติหรือว่ามีการเร่งรัดให้รีบโอนเงินเนี่ยขอให้ตั้งสตินะคะอย่าหลงเชื่อแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบค่ะเพราะว่าการเสียเวลาตรวจสอบเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้เราป้องกันนะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแล้วก็สูญเสียเงินได้นะคะคือทางที่ดีเนาะเราน่าจะคือเรียนรู้กับคนที่แบบรู้จักกันดีกว่าหรือเราเดินไปที่สถาบันเลยไปสมัครใช่ไปค้นหาไปติดต่อที่สถาบันเลยดีกว่านะคะอย่ามาเสียดายเงินแบบเล็กๆน้อยๆถูกกว่าหรืออะไรแบบนี
0: ้ช่วงนี้มิจฉาชีพคือมาทุกรูปแบบจริงๆค่ะแล้วทางผู้ปกครองก็อยากให้ลูกๆเนี่ย

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับบรรดาล2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำดับ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1 นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: พลาดมหกรรมสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดสระแก้วในงานรถโชว์โอท็อปสระแก้ว2026ครั้งที่2ชวนมาช็อปชมชิมกับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจังหวัดสระแก้วและอาหารอร่อยพร้อมพบกับศิลปินสุดฮอตที่มาเติมสีสันตลอด4วันใหม่17กันยายนพบฟิวกิติกรหายทองคำ18กันยายนพบโบซุปเปอร์วาเลนไทน์19กันยายนพบเพชรคทาวุฒิ20กันยายนพบเต๋าผู้สินช็อปสินค้าครบ500บาทสิทธิ์แจ้งลุ้นรับของรางวัลฟรีทุกวันณชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานคร17ถึง20กันยายน2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกามาช็อปของดีวิถีชุมชนคนสระแก้วแล้วพบกันนะครับ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความ

0: ร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: กลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจนะคะคุณเอื้อยก็เบรกนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคุณเอื้อยเคยไปเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ไหมคะ
2: เคยค่ะคือชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยพูดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีตับบ้านเนี่ยบ้านที่เขาจะมีอยู่ริมน้ำจันทบูรณ
1: ์
2: เป็นเหมือนพื้นที่เก่าแก
1: ่ค่ะ
2: ตามบ้านเนี่ยเขาก็จะเปิดร้านขายของค่ะแล้วก็จะมีเหมือนมันถ้าเกิดเราไปเที่ยวนะเราจะรู้ถึงวัฒนธรรมถึงประเพณีถึงการใช้ชีวิตของคนริมน้ำซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีเนาะ
1: ใช่ริมน้ำจันทบุรีเนี่ยนะคะเขาคว้า1ใน10นะสุดยอดชุมชนต้นแบบระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะสำหรับชุมชนริมน้ำจันทบุรีนะคะเขาก็คว้านะรางวัล1ใน10เลยนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ค่ะจากกระทรวงวัฒนธรรมนะถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวจันทบุรีเนาะพิธีมอบรางวัลเนี่ยนะคะเขาก็จัดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะภายในงานสีสันไทยหรือว่า Color of Thai Thai ค่ะณ Impact เมืองทองธานีโดยวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นตัวแทนเข้าหลับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็ภาพบรรยากาศนะคะเสน่ห์ของย่านเก่าริมน้ำจันทบุรีนะคะคุณเอื้อยคือเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตค่ะที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตวิถีของ3ชุมชนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะชุมชนบ้านท่าเรือจ้างแล้วก็ชุมชนหลังวัดโรมันค่ะเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนเลยทีเดียวสะท้อนถึงความหลากหลายค่ะทางด้านเชื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวนะคะจะได้สัมผัสบ้านเรือนแล้วก็อาคารเก่าแก่ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมค่ะหลากหลายวัฒนธรรมเลยทีเดียวนะคะเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร
2: ์
1: ชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นของคนในชุมชนด้วยพร้อมลิ้มลองอาหารนะอาหารพื้นบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นขนมโบราณที่สืบทอดรสชาติจากรุ่นสู่รุ่นค่
2: ะ
1: นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีร้านอาคารร้านอาหารเนาะแล้วก็มุมถ่ายภาพสวยๆด้วยตลอดเส้นทางเลยนะคะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบสบายๆในวันหยุดค่
2: ะ
1: รางวัลนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของคนในชุมชนนะคะคุณเอื้อยในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็กระจายประโยชน์ไปสู่คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะคะใครนะคะที่ยังไม่เคยมาเยือนนะวันหยุดนี้นะคะลองค่ะลองชวนเพื่อนหรือว่าครอบครัวเนี่ยมาเดินเล่นริมน้ำนะชิมของอร่อยถ่ายภาพบ้านเก่านะคะสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนด้วยตัวเองนะแล้วจะรู้ค่ะว่าทำไมย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสุดยอดชุมชนต้นแบบระดับประเทศ
2: ค่ะ
1: นะคะคือเราไปเดินเที่ยวเนาะ
2: ใช
1: ่เดินเที่ยวริมน้ำนะคะข้ามสะพานไปแล้วก็จะไปเจอกับ
2: โบสถ์
1: ที่มีความสวยนะคะ เป็นบทคลิปนะ
2: ค่ะเป็นเหมือนเป็นบทที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยสวยงามมาก
1: ใช่ค่ะคือใครมาเนี่ยก็ต้องไปถ่ายรูปนะคะที่บทคลิป
2: ก็คือมาจังถ้ามาจังหวัดจันทร์เนี่ยต้องมาเดินริมน้ำจันทบูรณ์แล้วก็ข้ามสะพานไป ชมโบสถ์คริสต
1: ์ไปหลังวัดโรมันนะคะถ้าข้ามสะพานไปเนี่ยก็จะเป็นชุมชนหลังวัดโรมันนะคะ
2: เรามาดูกันที่จังหวัดชลบุรีบ้างค่ะชลบุรีนะคะชวนนุ่งโจงห่มสบายรำลึก173ปีพระปิยมหาราชณเกาะสีชังค่ะชลบุรีนะคะชวนเที่ยวรำลึก173ปีพระปิยมหาราชระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ค่ะคุณปอณพระจุธารุตราชฐานเกาะสีชังค่ะพร้อมชวนประชาชนนะคะและนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็สวมชุดไทยอยู่นะคะนุ่งโจงห่มสบายย้อนวันวานท่ามกลางบรรยากาศพระราชฐานริมทะเลงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีค่ะรวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกาะสีชังค่ะภายใต้แนวคิดตามรอยพระปิยมหาราชยนต์ประวัติศาสตร์อันลือนามเยือนถิ่นงดงามนามเกาะสีชังสำหรับเกาะสีชังนะคะถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยค่ะเพราะเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ถึง3รัชกาลได้แก่รัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ค่ะโดยเฉพาะพระจุฑาทุตราชฐานนะคะซึ่งเป็นมรดกสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเกาะสีชังในอดีตค่ะและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีด้วยตลอด3วันค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้สนุกกับกิจกรรมหลากหลายทั้งการแสดงแสงสีเสียงและการประกวดธิดาย้อนยุคค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตลาดย้อนยุครวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอีกมากมายใครไม่มีชุดไทยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะภายในงานเนี่ยมีบริการให้เช่าชุดไทยสำหรับถ้าเกิดคุณปออยากไปเนาะถ้าเกิดไปแบบชุดธรรมดาอย่างเงี้ยเห็นคนในงานใส่ชุดไทยเราอยากใส่แบบที่งานมีให้เช่าค่ะก็นอกจากนี้นะคะยังเที่ยวชมงานแล้วเนี่ยยังสามารถเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชมสถานที่สำคัญของเกาะค่ะและเก็บภาพความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเหนืออ่าวไทยได้อีกด้วยค่ะวันที่18ถึง20กันยายนนะคะชวนกันนุ่งโจงห่มสบายแล้วข้ามทะเลไปย้อนวันวานพร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ณพระจุฑาทุตราชฐานเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: ฟังดูโรแมนติกเน
2: า
1: ะ
2: เป็นย้อนยุคค่ะก็คือข้ามเรือค่ะข้ามเรือไปแล้วก็ภายในงานก็คือคนภายในงานจะสวมชุดไทยกันหมดเลยก็เราก็จะเห็นความย้อนยุคการใส่ชุดไทย
1: อันนี้จังหวัดชลบุรีย้อนมาที่ระยองบ้างนะคะระยองเนี่ยเขากำลังจ่อเปิดแลนด์มาร์กระยองแห่งใหม่ด้วยนะคะอีกไม่นานเนี่ยนะคะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจะได้เห็นโฉมใหม่ของพื้นที่ริมน้ำระยองค่ะบริเวณชุมชนเมืองเก่าถนนยมจินดานะคะหลังโครงการก่อสร้างสะพานแล้วก็ปรับภูมิทัศน์เนี่ยมีความคืบหน้ากว่า 95% แล้วค่ะจากแผนงานทั้งหมดนะขณะนี้เนี่ยเหลือแค่เก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนะคะเห็นไหมคุณเอ้ยสะพานสีสันสวยมากเพื่อให้พื้นที่มีความสวยงามนะคะนี่อย่างเห็นได้ชัดนี่อู้สวยนะเนี่ย
2: ค่ะถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวย
1: ใช่สะพานแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ออกแบบโดยประสงค์ประสานศิลปะไทยจีนนะสะท้อนเรื่องราวแล้วก็เอกลักษณ์ของชุมชนเมืองเก่าระยองค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นย่านการค้าสำคัญนะคะของริมน้ำแล้วก็ยังคงมีอาคารเก่าวิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะที่น่าสนใจให้ได้สัมผัสกันด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะคะงานก่อสร้างสะพานเนี่ยยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยนะคะให้มีความเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่พักผ่อนเนาะจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายภาพแห่งใหม่รวมทั้งช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนถนนยมจินดาด้วยนะคะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินชมพื้นที่ได้อย่างสะดวกเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ย่านเมืองเก่าระยองดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยให้เข้ามาเยี่ยมชมกันมากขึ้นตลอดจนกระจายรายได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการภายในชุมชนนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะสนับสนุนของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยโครงการนี้เนี่ยนะคะมีกำหนดเสร็จเนี่ยภายในวันที่15กันยายนนี้ก็ใกล้แล้วนะคุณเอ้ยอีกไม่นานแล้วนะคะอีกไม่กี่อาทิตย์ใช่เต รียมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำระยองได้เลยนะคะที่เชื่อมโยงความงดงามนะทั้งอดีตแล้วก็การพัฒนาเมืองในปัจจุบันอย่างลงตัวนี่สวยใช่ถ้าเกิดเปิดเนี่ยเราต้องไปเดินกันนะคุณเอื้อย
2: ค่ะอยู่ไม่ไกลด้วยที่แค่จังหวัดระยอง
1: ใช่ค่ะ
2: จันทบุรีแล้วชลบุรีแล้วระยองแล้วเราไปกันที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างค่ะคุณปอสระแก้วนะคะชวนเที่ยว9อำเภอสัมผัสธรรมชาติและอารยธรรมใกล้กว่าที่คิดค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวนะคะออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสระแก้วซึ่งมีทั้งภูเขาสายน้ำจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจกระจายอยู่ครบทั้ง9อำเภอค่ะเริ่มกันที่อำเภอเมืองสระแก้วนะคะสามารถพักผ่อนชมวิวบริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากระบากส่วนอำเภอโคกสูงค่ะมีปราสาทสะดกก๊อกธมคุณปอเคยไปไหมคะ
1: เคยไปค่ะ
2: เหมือนจะเป็นสถานที่ที่เขาจะเป็นยังไงนะคะ
1: เขาเรียกอะไรเป็นสถานที่ที่สมัยก่อนเขาทำพิธีเป็นที่ทำพิธี
2: สวยเนาะโบราณสถานขอมขนาดใหญ่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะขณะที่อำเภอตาพยานะคะมีระลุปฏิมากรรมธรรมชาติรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของดินค่ะ อำเภอวังสมบูรณ์นะคะมีน้ำตกทานสมบูรณ์และอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศสงบใกล้ชิดธรรมชาติส่วนอำเภอเขาชะกันค่ะมีสวนลุกขชาติเขาชะกันและทานน้ำไหลบ้านนาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่พักผ่อนท่ามกลางความล่มลื่นค่ะสายผจญภัยไม่ควรพลาดนะคะอำเภอคลองหาดซึ่งมีถ้ำน้ำเขาสิวะอ่างเก็บน้ำเขาตังงอกและเขาทะลุจุดชมวิวที่ได้รับการขนานนามว่าดวงตาสวรรค์ค่ะขณะที่อำเภอวังน้ำเย็นค่ะมีสวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็นและแพริมน้ำทานสายชนให้ได้พักผ่อนและเรียนรู้เรื่องพันไม้ไปพร้อมกันค่ะต่อกันที่อำเภอวัฒนานครนะคะกับอ่างเก็บน้ำพระปรงค่ะแหล่งพักผ่อนและชมธรรมชาติในตำบลช่องกลุ่มก่อนปิดท้ายกันที่อำเภออรัญประเทศค่ะซึ่งมีทั้งปราสาทเขาน้อยสีชมพูหอนาฬิกาเมืองอรัญและสถานีรถไฟอรัญประเทศสถานที่สำคัญนะคะที่สะท้อนเรื่องราวและเอกลักษณ์ของเมืองชายแดนค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางไม่ไกลค่ะจังหวัดสระแก้วถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติแล้วเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวยังช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะคุณปอก
1: ็น่าไปนะ
2: ใช่ค่ะไม่ไกล
1: ใช่ค่ะฉันไม่เคยไปเนี่ยนะคะอันนี้นี่ดวงตาอะไรนะ
2: ดวงตาเขาทะลุใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ก็คือจะถ้าเกิดเรามองเนี่ยก็จะเหมือนดวงตาค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้ก็คือตะวันออกหมดแล้วเนาะเราไปดูโอ้โหตะวันออกวันนี้เราบ้างดีกว่านะคะโอ้โหตะวันออกวันนี้นะคะเสนอตอนขนมเทียนคลองใหญ่เสน่ห์ขนมพื้นถิ่นเชิญรับชมค่ะ
2: ค่ะ

0: ครจะรู้ว่าที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนอกจากจะเป็นเมืองชายแดนและมีธรรมชาติสวยๆแล้วนะคะที่นี่ยังมีของอร่อยที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนานเลยค่ะนั่นก็คือขนมเทียนเป็นขนมเทียนชิ้นเล็กๆที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่กว่าจะมาเป็นขนมเทียนหนึ่งชิ้นนั้นต้องผ่านทั้งฝีมือและความพิถีพิถันภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเจ๊จุกค่ะชื่อจริงชื่อมุกดาคุ้มปีนะคะอยู่คลองใหญ่ค่ะร้านขนมหวานเจ๊จุกนี่ค่ะคือขนมเทียนนี่ทำสมัยปู่ย่าตายายช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็อันนี้มันศาสตร์เดือน9ค่ะก็ทำเป็นขนมเทียนขนมใต้ที่ทำมาสืบมานานสมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วค่ะ
0: หัวใจสำคัญของขนมเทียนค่ะเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเพราะทั้งตัวแป้งและไส้ต้องมีรสชาติที่ลงตัวตัวแป้งต้องนุ่มเหนียวกำลังดีค่ะส่วนไส้ก็ต้องมีรสชาติที่กลมกล่อมหอมเครื่องเทศและที่สำคัญต้องเตรียมทุกอย่างให้อย่างพิถีพิถันเลยค่ะ
1: ก็มีทำขายด้วยแล้วก็มีทำส่งเขาด้วยคือจะมีแม่ค้ามารับเอาไปขายอำเภอคลองใหญ่ก็เป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อที่ว่าคนกินแล้วก็ว่ามันรสชาติมันกลมกล่อมความหวานความมันที่ขึ้นชื่อของอำเภอคลองใหญ่คือขนมหวานทุกอย่างมีหลายอย่างขนมหวานอำเภอคลองใหญ่อะที่ว่าเราทำอยู่อะมันก็มีช่วงเทศกาลอย่างนี้มันก็เป็นขนมใต้ขนมเทียนอย่างทั่วไปก็เป็นขนมหวานขึ้นชื่อของอำเภอคลองใหญ่ก็ขนมบันดุก

0: โอ้โหตะวันออก
1: ก็ถือเป็นขนม
2: ข
1: นมพื้นถิ่นเนาะของชาวคลองใหญ่นะคะน่าทานทีเดียวนะคะค
2: ุณ
1: เอ
2: ื้อย
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ NBT รวมใจแล้วนะคะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงโปค่ะซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรนะคะอยู่กับทางด้านของประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะพี่หมวยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านด้วยคุณพี่อะไรนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุณพี่กุลา
0: โอ้ต้องขอสอบถามกันเลยกะเหรี่ยงเนี่ยกะเหรี่ยงโปหนูพูดถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: เป็นปีที่มาที่ไปยังไงบ้างของเพชรบุรีนี่คือเขามีกี่กะเหรี่ยงชนชาติยังไงบ้างคะ
1: อ๋อจริงๆกะเหรี่ยงโปเนี่ยก็มาจากกะเหรี่ยงพ้งนะคะ
0: กะเหรี่ยงพ้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่เพชรบุรีเนี่ยจะมี2 อย่างก็คือกะเหรี่ยงกับกะหลาง
0: ค่ะ
1: แต่กะเหรี่ยงเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธก็คือชาวจีนอพยพมาตามเทือกเขาตะนาวสีผิวก็จะค่อนข้างขาวหน
0: ่อ
1: ยแต่ถ้าเป็นกะหลางเนี่ยก็จะอยู่ที่ป่าเด็งแล้วก็ป่งลึกบางกอยอันนี้จะเป็นเขมรหรือพม่าอพยพมาตามเทือกเขาตะนาวสีจะนับถือคริสต์แหละครับทุกท่าน
0: อ๋อแล้วอย่างนี้เวลาเราดูลักษณะการแต่งกายหรือว่าอย่างนี้เราสามารถแยกออกไหมคะหรือว่าใช้กันเป็นสำเนียงยังไงบ้าง
1: อ๋อแยกออกทั้งภาษาแล้วก็การแต่งกายการแต่งกายของกะเหรี่ยงจะเน้นเทคนิคขั้นสูงหน่อยหนึ่งคือมีปักมียกมีจบแล้วก็มีมัดมีแต่ส่วนทางนู้นเขาจะมีถ้าสัญลักษณ์จริงๆเขาจะมีเส้นลุ่งลิ่ง
0: ค่ะ
1: เขาจะใช้สอดเส้นได
0: ้อ่ามีเส้นได้ลุ่งลิ่งอีกแบบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็คือการแต่งกายกับภาษาก็คือจะค่อนข้างแตกต่างกันวัฒนธรรมด้วยไหมคะการกินการอยู่การใช้ชีวิตเหมือนกันไหมเป็นกะเหรี่ยงเหมือนกันเหมือนกันไหม
1: น่าจะไม่เหมือนนะคะ
0: คุณพี่บอกไม่เหมือนแต่ว่าวันนี้คือที่เรามาอยู่ตรงนี้คือกะเหรี่ยงโป
1: ค่ะ
0: อยู่ในพื้นที่ไหนของเพชรบุรีคะ
1: จริงๆก็อยู่สองพี่น้องเดิมทีเนี่ยอยู่อำเภอท่าเป็นอำเภอท่ายางแต่ตอนนี้เป็นอำเภอแก่งกระจานแล้วแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าที่กล่าวขานกันมาก็จะเป็นพวกกะเหรี่ยงจุดเทียน5เล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีประวัติอันยาวนานแล้วก็อพยพเนี่ยนับร้อยปีสิ่งที่แตกต่างก็อย่างที่เราเห็นชัดๆเนี่ยการแต่งกายกับภาษา
0: แน่นอนเลยคืออันนี้ชัดเจนแต่ว่าตรงนี้เขามีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนอะไรคะ
1: วิสาหกิจชุมชนอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงโปบ้านสองพี่น้องซึ่งจริงๆเนี่ยก็เกิดจากกลุ่มเล็กๆ
0: ค
1: ือกะเหรี่ยงรวมตัวกันแล้วทีเนี้ยถ้าเราทำขึ้นมาแล้วเพื่อขายกะเหรี่ยงเนี่ยมันก็ตลาดมันน้อยแล้วก็ได้รับโอกาสจากเนี่ยทางรีสอร์ทด้วยทางอะไรด้วยเพื่อให้เราอ่ะเติบโตเราก็เลยเห็นว่าถ้าเราเอาคนที่เขาชอบอัตลักษณ์อ่
0: ะ
1: เราก็เลยจากกะเหรี่ยงก็เลยเป็นอัตลักษณ์เพื่อนำสู่ของกะเหรี่ยงเนี่ยไปสู่ต่างประเทศให้ได้ส่วนกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงก็จะเจาะลึกไปว่าอันเนี้ยมาได้ยังไง
0: ค่ะตอนนี้เราในส่วนของในพื้นที่ของเรานี่คือมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชาวกะเหรี่ยงโปนี่เยอะไหมคะ
1: ก็ประมาณ300กว่าคนเลย
0: 300กว่าคน
1: ตรงนี้ค่ะแต่ว่าก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะคือแบบว่ามีอาจจะมีกะหลังผส
0: ม
1: คนไทยผสมแล้วแต่เชื้อชาติ
0: ก็คือมีเขาเรียกว่าเป็นลูกผสมตามแต่ยุคตามแต่ละสมัยทีนี้เราก็เลยจะมาเรียนรู้ของวิถีชีวิตที่นี่นะคะตรงนี้ด้านหน้าเราคืออะไรคะพี่หมวยคุณพี่กุหลาบใช่ไหม
1: กุหลาบพูดบ้างดี
0: อันนี้คืออะไรคะ
3: ลูมิสีค
1: ่
3: ะ
1: ภาษากะเหรี่ยงด้วยค่ะ พี่หลาบค่อนข้างเขิน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หมวยพูดแทนอันนี้เป็นขนมหรือว่าเป็นอาหาร
1: เป็นขนมหมี่สีที่ใช้ข้าวเหนียวตำกับตำกับงาคั่วแล้วก็ทานจิ้มน้ำผึ้งป่านะคะ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยค่ะ
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งป่าอันนี้คือข้าวเหนียวตำกับงาคั่ว
1: ใช่ค่ะตำด้วยครกใหญ่ๆ
0: ตำด้วยครกใหญ่แบบนี้อันนี้เป็นวัฒนธรรมการกินที่เขาเรียกว่าเป็นของทานเล่นเหรอคะหรือว่ามีงานประเพณีถึงจะทำทานกันยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวนี้ก็ทำบ่อยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่
0: ะ
1: ก็ไม่มีขนมอะไรก็ต้องทำอันเนี้ยมาเลี้ยงคนที่มาช่วยงานค่ะแล้วส่วนใบหม่อนเนี่ยก็คือถ้าเราไปใช้ฮะ
0: ใบ
1: ก็ใช้พับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ากระแสรักโลกมาเราก็เลยถ้าเราแม็กลงไปเนี่ยบางคนเนี่ยกินแม็กเข้าไปแล้วมันเป็นอุบัติเหตุค่ะ
0: พับยังไงคะพี่หมวย
1: ก็พับง่ายๆแล้วก็จับอย่างนี
0: ้ให้คุณพี่
1: ค่ะนี่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าง่ายอ่ะ
1: ค่ะแล้วก็สอด
0: วิธีค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนกับใช้เน็กใช้เทคนิคการโพกผ้ากะเหรี่ยง
0: โอ้โหยากเลยทีนี
1: ้เนี่ยค่ะ
0: อันนี้เราใช้เป็นภาชนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พับพกผ้ากะเหรี่ยง
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ได้ง่ายนะคะพี่หมวยขา
1: ค่ะ
0: นี่เหมือนจะง่ายที่ไหนได้
1: เน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: สอดอีก
1: ที่สวมผ้า
0: เรียบร้อยค่ะนี่พิธีกรพับเสร็จแล้ว
3: อย่างเงี้ยนะคะ
0: อันนี้เป็นภาชนะที่จะไว้ใส่ขนมทานแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการทำกันดีกว่าค่ะเริ่มเลยค่ะพี่ขาเราต้องใช้อะอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตมูฟมาทางด้านนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือ
1: พกไปไหนอะพี่หลัก
0: งาดำ
4: ผสมงาขาว
0: ผสมงาขาว
4: ใส่
0: เกลือหน่อยหนึ่งด้วยโอ้สากกับคุกที่นี่ใหญ่มาก
1: ค่ะเริ่มแรกเราก็จะตำงาก่อนพอตำงาละเอียดแล้ว
0: ค่ะ
1: เราก็ถึงจะใส่ข้าวเหนียวเราจะตักงาบางส่วนเพื่อไว้ไม่ให้คกติดกับข้าวเหนียวหรือสากติดกับข้าวเหนียว
0: อ๋อก็คือเราใช้ตัวงาเขาในการเป็นส่วนช่วยด้วย
1: ค่ะ
0: ดูลองได้ไหม
1: ได
0: ้หนักแน่เลยอ่ะ
1: ไม่หนักค่ะ
0: ใส่อาหารเริ่มมีข้าวเหนียวมาแล้วค่ะอันนี้ข้าวเหนียวก็นึ่งแบบว่าสุกพอดีเขาตวงกันยังไงอ่ะแล้วแต่กะเอาเลยตำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: มันเริ่มติด
1: พี่หลับมันเริ่มอย่าให้มันติดขึ้นมาแค่นั้น
0: นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสาวๆชาวกะเหรี่ยงโปนี่เขาจะต้องทำเป็นทุกคนไหมคะ
1: เป็นค่ะมันเนื่องมาจากสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้ตกคกตำข้าวที่นี่จะปลูกข้าวไร่นะคะ
0: แล้วเราจะต้องแบบว่านี่มันเริ่มติดละใช่ไหมอ๋อติดนี่เขาก็ใช้ยานี้ทำไมเขาไม่ให้หนุ่มๆตำอ่ะ
1: ยิงหนุ่มๆตำผู้หญิงจะเป็นคนเกลี่ยข้าว
0: ที
1: นี้หนุ่มๆไปไหนคน
0: หนุ่มหายยุคนี
1: ้ทำเครื่องมือทอผ้า
0: ถือว่าเป็นดวงของเรา
1: ค่ะเวลาตำจะตำ
0: ให้พี่หมวยดีกว่า
1: เวลาตำ
0: มันจะแล้ว
1: ก็จะตำอย่างนี้เลยค่ะ
0: แสดงว่าเราตำผิดวิธีต้องอย่างนี้เลยหรอ
1: กลับต้องกลับด้วย
0: อ๋อคือตำไปกลับไประวังนะคะ
1: แล้วก็จะมีจังหวะมีจังหวะให้เขากลับ
0: คือเป็นขนมที่กระจายมากค่ะ
1: เพราะต้องตำให้ไว
0: คือแล้วคือคงใช้ไม่ได
1: ้ค่ะถ้าไม่ไวเนี่ยข้าวเหนียวมันจะแข็งพอนึ่งเสร็จต้องรีบตำไม่งั้นมันจะไม่นิ่มตำไม่ละเอียด
0: นี่แล้วเราต้องตำนานไหมคะ
1: ก็พอละเอียดปุ๊บเราก็จะไปขี้บนกระด้งนะคะพอยนั้นปุ๊บถ้าละเอียดปุ๊บเขาจะโยนพอโยนปุ๊บมันจะดังมากเขาก็จะเฮกัน
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็เหมือนกับว่ามัน
0: ประสบความสำเร็จแล้วต้องโยนให้ดังนะ
1: อันนี้เขาเหนียวน้อยไม่รู้จะดังว่า
0: อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าให้รีบตามเพราะว่าไม่งั้นมันก็เย็นมันก็จะไม่แบบว่าไม่เป็น
1: ค่ะจะลองตามอีกไหมคะผู้ชาย
0: น่าจะพอค่ะดูแล้วน่าจะไม่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกอะไรนะ
1: ทำไหมคะ
0: มาทุบกันใช่ไหมมาแล้วค่ะน้อง
1: เหมือนน
0: ัก
1: ท
0: ่
1: องเที่ยวมาเที่ยวค่ะจะได้นักท่องเที่ยวได้ตำด้วย
0: เป็นไงล่ะเดี๋ยวมันติดแต่มันไม่มีผลใช่ไหมว่าเราทามากทาน้อยใส่เยอะใส่น้อยไม่มีผล
1: ยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีมันจะหอมงานนะคะโอ้ดังดีอะละเอียดจังพี่ราม
0: อย่างนี้ใช้ได้ยังคะใกล้เคียงแล้ว
1: เดี๋ยวก็จะมาแผ่บนกระด้งแล้วก็ตักแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องให้พี่หลักทำเพราะคนนี้มือเลอะได้ยัง
0: ได้ไหมคะได้แล้วขอบคุณหนุ่มกระเรียงโปนะคะมือตำของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะดังยังคะ
1: ไม่ดัง
0: อันนี้เขาเหนียวน้อยเรามาดูกันฟาดเหรอคะ
1: แบมือเราเลยแบอ๋อมีถุงมือลองแบมั้ยคะ
0: อันนี้เราจะเร็วๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมให้ได้ดูวิธีการทำ
1: ช่วยกับแบ
0: อ เลยนะอุ้ยร้อน
1: ค่ะร้อนนะคะลืมบอกเขาก็จะดึงแต่ว่าย้ายขา
0: ทำไมอ่ะทำไมเราต้อง
1: แผ่
0: เขาแผ่เขา
1: พอมันแข็งแล้วมันจะแผ่ไม่ได้ละขยิบ
0: อ๋อแล้วก็
1: แล้วก็ตัด
0: ตัดทานได้เลย
1: อ่ะพี่ละลองตัดดูก็ได้
0: ให้หนูตัดหรอตัดเป็นรูปเป็นร่างไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ยาวๆมาแค่นั้น
0: ดูนะ
1: นั่นแหละค่ะไม่ต้องเอาออกนี่แหละค่ะ
0: เป็นสะพายก็เหลี่ยงได้ยังคะ
1: ได้แล
0: ้วได้แล้วนะแต่ตำไม่ได้แล้วก็ชิมได้เลยใช่ไหม
1: ตัดไปกินชิ้นหนึ่งก็ได้ลองชิมดูก็
0: ได้เค็มๆมัน
1: ๆลองชิมเลยครบเนี่ย
0: แต่ว่า
1: จะอร่อยมาก
0: ไม่ก็คือจะทานกับน้ำผึ้งหรือว่านมข้นได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: นี่ได้แล้วค่ะ
1: ลองทานกันได้ค่ะ
0: นุ่มมาก
1: บางคนก็ไปเป็นเส้นแล้วก็ฉีกกินนะ
0: นุ่มเค็มมันหอม
1: แล้วก็จะมาใส่กระทงแบบนี
0: ้กระทงน้อย
1: ๆแล้วก็ใช้ไม้จิ้ม
0: ติดออกแบบนึงมันนุ่มมาก
1: กับไม้จิ้ม
0: อ่ะนี่นะคะก็คือเป็นแกงขนมของชาวกะเหรี่ยงโปที่สามารถที่จะทำทานกันได้นะคะใครสนใจก็มาชิมได้วันนี้ขอบคุณพี่ประหลัดนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: คุณพี่หมวยยังไม่จบเพราะเดี๋ยวจะให้พี่หมวยพาไปดูเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเขาบอกว่าที่นี่เขามีการเป็นอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นผ้าด้วยนะคะจะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมีการเส้นสายไหนในการทอมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะตอนนี้กิน
1: กินก่อนกินก่อนกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็นแล้วไม่อร่อย

0: ณผู้ชมคะหลังจากที่เราชิมไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาดูเขาเรียกว่าเป็นงานประดิษฐ์ถูกต้องไหมคะพี่หมวยเขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี
1: ้เขาเรียกว่าคังดง
0: คือ
1: โมบายกระเหลี่ยง
0: โมบายกระเหลี่ยง
1: ค่ะเอาไว้เรียกโชคลาภแล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเข้าบ้าน
0: นี่คือเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็แบบว่ามีสีสันที่สวยงามมากอันนี้คือทำจากไหมพรมถูกต้องไหม
1: ไหมพรมค่ะแต่เมื่อก่อนจะทำจากได้ฝ้าย
0: ได้ฝ้ายก็คือมีไหมพรมแล้วก็มีตัวไม้เป็นแกนหลักเนาะในการทำแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีเขาเรียกอะไรนะรูปแบบที่มันไม่เหมือนกันอันนี้มันมีความแตกต่างกันไหมคะพี่หวยหรือว่าเป็นดีไซน์เฉยๆ
1: เป็นดีไซน์สมัยก่อนจะมีแค่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวแบบนี้พื้นๆแล้วก็ใช้ได้ที่เหลือจากการทอผ้ากี่เอวนะคะเพราะว่าพอเหลือจากทอผ้ากี่เอวแล้วเราก็จะมาทำเป็นผู้แบบนี้ด้วยแล้วก็ทำคังดงด้วย
0: เขามีความหมายไหมคะสำหรับตัวเนี้ย
1: ก็ตัวนี้ก็เหมือนกับแมงมุมดักไว้ดักจับโชคลาภเข้าบ้านแล้วก็ป้องกันอันตรายด้วยส่วนอันนี้จะเป็นที่ปัดนางควาย
0: ก็คือมี

0: ีความหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่สีสันต่างๆนี่มีไหมมีความหมายไหมหรือว่าแค่ดีไซน์ที่สวยงามอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะดีไซน์ที่สวยงาม
0: คุณผู้ชมจะเห็นว่าพอเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะที่ห้อยอยู่ให้เราได้เห็นไปเวลาทำแบบนี้คือใช้เวลานานไหมคะกว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละอัน
1: ไม่นานค่ะถ้าชำนาญ
0: ไม่นานแต่ว่าต้องชำนาญ
1: แต่ปัจจุบันก็มีทำเป็นกิ๊บกระเหลี่ยงนะคะ
0: uh-huh.
1: เป็นกิ๊บติดอย่างเงี้ย
0: ค่ะอ๋อมันเป็นกิ๊บแบบนี้ได้เลยแต่ว่าแล้วแต่ไซส์เนาะว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไงก็จะมีคุณพี่เขาก็นั่งทำแบบนี้ด้วยตรงนี้เรามีทำจำหน่ายด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: จำหน่ายที่สุดเลยใช่ไหม
1: ก็มีคนทางรีสอร์ทก็มีให้แม่ๆทำไปอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านก็ได้รายได้จากตรงนี้ค่ะ
0: uh-huh. ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่คะ
1: อ้าวรายเคยทำรายได้เริ่มต้นเท่าไหร่นะคะ
0: หมายถึงต่อชิ้นเนี่ยค่ะราคาอันเท่าไหร
1: ่อ๋อก็แล้วแต่หยอดตู้ค
0: ่
1: ะเพราะว่าอันเนี้ยเราทำเพื่อที่จะใครต้องการก็หยอด
0: เ
1: พื่อซื้อเส้นได
0: ้อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นงานศิลปะที่สวยงามด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณป้า
1: ขอบคุณ
0: ค่ะพี่หมวยไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการทอผ้า move มาทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมมาจ้านี่นั่งอยู่คนเดียวเลยเด่นๆหลบมุมด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หนุ่นมองกล้องทางนู้นหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่หมวย
1: อันนี้เขาเรียกว่ากี่เอว
0: กี่เอว
1: ค่ะอันนี้จะเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ที่ใช้ไม้กี่ท่อนเพื่อทำเป็นหนึ่งในเครื่องในปัจจัยสี่เครื่องนุ่มห่มคือมันน่าทึ่งมากเลยนะอย่างอันเนี้ยอันนี้เป็นไม้ไผ่อันนี้จะเป็นไม้หมักลิงจริงๆอันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ด้วยไม้ไม่กี่ท่อนน่ะสามารถทำเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มก็เลยเป็นภูมิปัญญาที่เนี่ยจะมีนอกจากนั้นก็ยังมีลายจกแบบนี้
0: ค่ะ
1: ที่เนี่ยจะใช้เทคนิคขั้น
0: แต่ข้างล่างนี่คือสวยมากเลยนะหนูชอบมากเลย
1: อันนี้เป็นลายจกค่ะ
0: ชอบชายของ
1: แล้วก็อันนี้จะเป็นมัดหมี
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ต่อด้วยลายน่าจะต่อผ้าจากชิ้นเนี่ยด้วยลายมุ้งคุ้งหรือสันกระดูก
3: คือเนื้อได้สองชิ
0: ้นค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ชิ้นหนึ่ง
1: สมัยก่อนจะเป็นมูลธรรมชาติ
3: เป็นสี่ชิ้น
0: นำมาต่อกันเป็นผืนเดียวเนาะกี่เอลกี่เอลก็คือจะใช้ตัวนี
3: ้
0: ประมาณ4-5ชนิดแล้วความยาวเหรอคะแล้วแต่เราเหรอ
1: แล้วแต
3: ่
0: แล้วก็มัดเอลเราอย่างเงี้ยผูกเอลไว
1: ้
0: แล้วเราก็ทอผืนหนึ่งนี่คือนานไหมคะแล้วเสร็จ
3: ไม่นาน
0: ไม่นานไม่นานจริงหรอมองกล้องมันนานไหมผืนนี้กี่ชั่วโมงกี่วันเสร็จ
4: 15 วัน
0: 15 วันนะคะกี
1: ่แต่ถ้าปักกันนานปักกันนาน
0: ปักก็คือด้านบนนี่คือเป็นผ้าที่เรา
4: เป็นปี
0: เป็นปี
1: แต่ละลายก็คือเอาสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาทำเป็
4: นลาย
1: เพื่อเพราะว่าสมัยก่อนเนี
4: ่
1: ยไม่มีการเขียนกระเหรี่ยงไม่มีภาษาเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกเรื่องราวต่างๆในอดีตสู่ปัจจุบันด้วยตัวเสื้อและผ้าสิ้น
4: อันนี้ก็ถ้าทอแบบนี้ก็เป็นปี
1: อย่างเนี้ยเสื้อกับผ้าสิ้นเนี่ยเขาจะบ่งบอกถึงว่าสัตว์น้ำบางชนิดสูญหายไปจากพื้นที่แล้วพืชบางชนิดหรือแม้กระทั่งเสือก็สูญหายไปจากพื้นที่แล้ว
0: เรียกว่ามีเรื่องราวที่ออกมาเป็นลายผ้า
1: ใช่
0: เนาะบ่งบอกถึงลักษณะต่างๆแต่ว่าหนูจะเห็นลักษณะจากตัวสีผ้าต่างๆคือการขึ้นเส้นลวดลายต่างๆนี่คือมันมีแบบแผนไหมคะหรือว่าแล้วแต่เราจะดีไซน์ออกมา
1: อ๋อไม่ค่ะถ้าในอดีตก็จะมีลายย่ำแดงลายผ้าสิ้นชิ้นบนชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นล่าง
3: ลายขาว
0: ค่ะ
4: ลายขาวแล้วก็นี่อันนี้ตัวชายตัวต่อสามตัวต
0: ่อ
4: ลายสามตัวต่อลายไม้4-5
1: อันนี้เรียกลายจบนะคะ
4: ลายจบเนี่ยลายจบ
1: และอันนี้เรียกลายยก
4: อันนี้ยกดอกเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้ก็ยันอันนี้ก็ยัน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วแต่จะชอบนะ
0: แล้วแต่จะทำตอนนี้คือมีรุ่นลูกรุ่นหลานทอเป็นไหมคะ
1: มีค่ะก็ตอนนี้ทางกลุ่มอ่ะก็จะมีรุ่นแรกแล้วมีถึง4 รุ่นนะคะ
0: อ๋อ4 รุ่นแล้วอันนี้คือตัวของผ้าที่เราทอออกมาเป็นผืนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปดูกันต่อเขามีการอันนั้นเขาเรียกเป็นอะไรนะลักษณะของการปัก
1: ค่ะ
0: การปักจากผ้าตัวนี้ด้วยไหม
1: จาก
0: ต่อยอดจากผ้าตัวนี้ไหมคะอ
1: ่
0: ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเขาว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะคะ3-15 วันเสร็จเราเอายาวๆเลย
3: ต้องอยาก
0: บอกเลย
3: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณค่ะมากันต่อเราจะมูฟไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้เขานั่งหลบมุมกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตตรงนี้เลยละกันพี่หมวยพี่หมวยมาทางนี้เลยพี่หมวยมาทางนี้เลยจะเป็นแบบว่ามุมที่ค่อนข้างจะเรียวๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกอะไรคะพี่หมวยแนะนำหน่อย
1: อ๋ออันนี้พอดีมีคนให้ทำถุงผ้าหรือชุดพอกี่เอวขายเราก็เลยอันนี้เราก็จะปักโลโก้โลโก้โดยใช้ตรงเนี้ยมาปักตรงนี้ก็คือลายคังดงเหมือนกันคือลายมังนม
0: ผ้ากี่เอวหนูขออนุญาต
1: อันนี้ที่คาดเอว
0: ใช้ยังไงอะคะ
1: ก็เนี่ยค่ะมันก็จะคาดเอวแบบที่ประกวดค
0: าดก็คือ
1: แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่เชือก
0: ตัวนี้ที่จะเอาไปใส่ตัวที่จะเป็นทอผ้า
1: ข้างหลังนะ
0: อ๋อไปที่เกี่ยวข้างหลังก็คือเราจะมาเย็บแบบนี
1: ้
0: แล้วที่เขากำลังเย็บเป็นอะไรคะเย็บลายเหร
1: อคะลายคางโด่ง
0: ลายคางโด่งจากที่เราทำเป็นพวงเมื่อสักครู่มาอยู่บนผืนผ้า
1: ผืนผ้าลายนี
0: ้นี่ก็จะเย็บแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ความนิยมของตัวนี้เยอะไหมคะพี่หมวย
1: สิ่งที่นิยมเนี่ยก็เป็นเฉพาะกลุ่มแต่ว่าเราเดี๋ยวจะมีแผนกแปรรูปที่จะต่อยอดจากอันนี้เพื่อให้ถูกกับตลาดอย่างเด็กรุ่นใหญ่อย่างที่ทางนี้มาเพื่อโปรโมท
0: ค่ะ
1: ต้องขอบคุณมากนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้มีคนมาสั่งซื้อทำให้แม่เนี่ยมีรายได้ต่อคน
0: ค่ะนี่ก็คือเป็นผ้าที่ใช้ในการคาดเอวเพื่อที่จะนำไปทอผ้านะคะนี่ก็คือเป็นรูปแบบโบราณนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะเขาจะนำตัวผ้าหรือว่าลายผ้าต่างๆเหล่านี้ไปแปรรูปหรือว่าไปต่อยอดยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของการต่อยอดจากผ้ากันบ้างนะคะอยู่กับอีกสาวสวยอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
1: พี่น้ำผึ้งค่ะ
0: พี่น้ำผึ้งเขาบอกว่าพี่น้ำผึ้งเนี่ยเป็นผู้ที่มาต่อยอดเรื่องของผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: จากตัวนี้ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะที่คาดเอวเหรอ
1: เป็นสายพยุงเอวเวลาทอกี่เอวค่ะเราจะต้องมีตัวนี้ค่ะที่จะเอาไว้ด้านหลังเพื่อที่จะดามไม่ให้ปวดหลังแล้วเราก็จะมีลายอัตลักษณ์ของเรา
0: ก็จะมีคุณป้าที่เขานั่งปักอยู่เมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีผู้แบบนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเราเอามาต่อยอดทำยังไงบ้างคะพี
1: ่อันนี้ก็เป็นสายคาดเอวเพื่อพยุงหลังเวลาที่เราทอผ้านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นถุงใส่กี่เอวเวลาเราไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะกี่เอวความดีของเขาก็คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นถุงที
1: ่
0: สามารถที่จะใส่แล้วก็
1: อุปกรณ์ในการทอผ้า
0: คุณผู้ชมเอาไปใส่อย่างอื่นได้ด้วยนะ
1: ค่ะใช่
0: นี่ดูสิคุณผู้ชมดูนี่ใครที่แบบว่าเดี๋ยวนี้สายแคมปิ้งเอาไปใส่เก้าอี้ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยดีไซน์ให้แล้วนะออกแบบไว้แล้วนะต่อไปเป็นอะไรคะ
1: นอกจากนั้นพอเราทอผ้าเสร็จก็จะมีการทำย่ามอย่างนี้นะคะก็จะมีเอาผ้าที่ทอได้มาปักอะค่ะปักแล้วก็จะมีลายเป็นลายอัตลักษณ์ของเราเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต่อยอดอีกสมมติเรามีเสื้อผ้าที่เราไม่ใส่แล้วเราแบบอย่างของพี่น้ำผึ้งเนี้ยค่ะก็จะปักลายอัตลักษณ์เข้าไปค่ะนี้เป็นลายสับปะรดอันนี้เป็นลายใยแมงมุมของเราที่มีอยู่ตกแต่งเสื้อผ้าค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถอะแดปต์เป็นกระเป๋าถือของท่านสุภาพสตรีได้ด้วยค่ะ
0: ขอดูนิดนึงอันนี้เป็นลายอะไรคะ
1: อันนี้ก็เป็นลายพื้นฐานแล้วเราก็เดินเส้นค่ะ
0: อันนี้ทำเองเหรออ
1: ันนี้ไม่ค่ะอันนี้ใช้มาเป็นเพื่อที่จะเป็นต่อยอดให้เขา
0: ต่อไป
1: ต้นแบบค่ะในอนาคตค่ะ
0: ก็คือในอนาคตเราจะมีการทำแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้ที่เห็นที่จะมีขึ้นในอนาคตนะทีนี้ก็จะเห็นเป็นแบบนี้คืออะไรบ้างคะ
1: มีเสื้อที่เราจะสามารถนำมาทำได้เหมือนกันผ้าที่ทอนะคะเราทอเสร็จแล้วเราก็จะมาทำเป็นตัวเสื้อแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาปักลายอัตลักษณ์ของเราใส่เข้าไปค่ะ
0: อันนี้ก็คือจะมีเสื้อที่สำเร็จอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะมาปักเป็นลวดลายอัตลักษณ์ได้นะคะซึ่งต่างๆก็จะมีเป็นเส้นใยเส้นสิ่งประดับตกแต่งต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามด้วยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของตัวนี้ด้วย
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อชนเผ่าเหมือนกันค่ะก็จะมี
0: อันนี้ของผู้หญิงหรือของผู้ชายคะ
1: ของเด็กผู้หญิงค่ะ
0: เด็กผู้หญิง
1: ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ใส่ได้ไหมเนี่ย
1: ใส่ได้เหมือนกันค่ะหนูลองใส่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าจะรอดนะเสื้อเด็กผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนะพี่น้ำผึ้งหนูว่าพี่จะต้องตัดใหม่เพราะมันน่าจะขาดอ่ะ
1: แอบฟิตผลิต
0: ไม่นิดนะคะอันนี้มันเป็นเสื้อเด็กนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนี่นะคะก็สามารถที่จะมาประดับตกแต่งได
1: ้แล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากลองนะคะอันนี้อีกอันนึงค่ะ
0: อันนี้ใส่ได้แน่นอน
1: ใส่ได้แน่นอนขอโทษนะคะ
0: อันนี้ก็คือมา
1: จะทำเป็นที่คาดศีรษะหรือว่าจะทำเป็นเข็มขัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: ทำไมช่างผ้าหนูยิ้มอ่ะหมายความว่าไงอ่ะสวยใช่ป่ะสวยอันนี้ทุกอย่างต่างๆสามารถซื้อหรือว่ามาเรียนรู้ได้ที่ไหนคะ
1: สามารถที่ศูนย์เรียนรู้ของเรานี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะมีเพจมีช่องทางให้ติดต่อไหมหรือว่ายังไม่มี
1: มีค่ะมีแล้วค่ะยังไงต้องให้ท่านประธานเป็นคนชี้แจง
0: งั้นเดี๋ยวเชิญท่านประธานเลยดีกว่าค่ะพี่หมวยเมื่อสักครู่ถามพี่น้ำผึ้งไปแล้วเขาบอกเขามีการต่อยอดต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวกระเป๋าที่ในอนาคตจะมีแต่ทีนี้ใครที่เขาอยากจะซื้อเขาต้องติดต่อที่ไหนคะ
2: ก็ติดต่อที่เพจดูในเพจก็ได้เพจวิสาหกิจชุมชนอัตลักษณ์ผ้าทอกระเหล่งโปค่ะหรือที่รีสอร์ทก็ได้
0: ค่ะ
2: ที่ลงคลิปไปก็ได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องรวมเครือข่ายแล้วถึงจะไปด้วยกันได้
0: คือความจริงที่เนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่ามีอีกเยอะมากมายเลยเรื่องของวัฒนธรรมของชาวกระเหล่งโปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเนาะถ้าเมนูที่เป็นเมนูคาวนี่คือจะเป็นประเภทไหนคะ
2: ก็จะเป็นพวกแกงปลาแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีอาหารป่าใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็จะใช้หมูเนี่ยค่ะมาทำแบบคุกกิ้งคล้ายๆคุกกิ้งเหมือนกันแล้วก็จะมีพริกกะทิเป็นสูตรเด็ดก็คือพริกกะทิเนี่ยก็จะใช้ได้ในคนที่ชอบทานถ้าชอบทานเผ็ดก็จะมีลูกโดดให้แล้วก็ใช้ผักพื้นบ้าน
0: ทีนี้เวลาที่เราจะมาตรงเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูอาหารคาวหรือว่าขนมที่เราทานตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยค่ะมันต้องมีการจองล่วงหน้าอะไรยังไงไหมมาท่านเดียวมาสองท่านสามารถได้ชิมได้ลองไหมคะ
2: อ๋อ มาได้แต่ว่าถ้าท่านเดียวเนี่ยเราจะใช้รวมอย่างเช่นว่าเราจะลงเพจไปวันนี้จะมีคณะมาเท่านี้ถ้าจะมารวมก็ท่านละ50บาทท่านละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แนะนำว่าถ้าช่วงนี้ก็ถ้าเป็นฤดูผลไม้อะไรพวกนี้ก็จะมีทางหลายหน่วยงานที่เขาจะทำตลาดชุมชนให้เราแล้วก็อีกอย่างตรงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณน้ำพึ่งก็จะต่อยอดเป็นตลาดชุมชนที่สามารถ walk in มาได้ตลอดเวลาก็จะเจออาหารหรือพื้นภาพพื้นบ้านพวกนี้
3: รอติดตามบอกช่องทางการติดต่อนี่ค่ะติดต่อได้เบอร์โทรยังไงบ้างอ๋อ
2: ก็โทรใน0818074057หรือ0922746572เป็น ID Line ด้วยทั้ง2เบอร์ค่ะ
0: แล้วรับยังไงรับต่อครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเปิดทุกวันยังไงบ้างรับกี่ท่านต่อครั้งยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่จะต้อง10คนขึ้นไปแล้วเราก็จะจัดแบบนี้ค่ะให้ดูว่าคุณต้องการอะไรบ้างเราต้องถามหนึ่งเราต้องถามความต้องการของลูกค้าเพราะความต้องการของเราเราก็อยากจะโชว์หมดแต่ถ้าเกิดความต้องการของลูกค้าที่จะมาดูเนี่ยเราก็จะซัพพอร์ตเต็มที่ไม่ว่าอะไรเราจะแถมให้ด้วยขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านว่าในส่วนของวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโปเนี่ยค่ะน่าสนใจยังไงทำไมเราถึงต้องมาที่นี่นะคะเดี๋ยวพี่น้ำพึ่งก่อนเลยค่ะน่าสนใจยังไงทำไมต้องมาเชิญได้เลยค่ะ
1: โอเคค่ะที่นี่นะคะเราเป็นอัตลักษณ์แล้วก็ตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2502อ่ะค่ะพระพันปีหลวงแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเสด็จมาที่นี่เป็นแรงบันดาลใจของพี่น้ำพึ่งเหมือนกันค่ะที่อยากมาที่นี่มาเรียนรู้มาแล้วติดแล้วก็ออกไม่ได้เลยค่ะอยากให้มาเรียนรู้วัฒนธรรมว่าเขามีอะไรบ้างค่ะ
0: พี่หมวยล่ะคะ
2: อ๋อก็อย่างคุณน้ำพึ่งบอกนะคะคือเขามาคนเดียวแล้วก็จะมาแจมในส่วนที่เขามาเที่ยวมา240คนพอคุณน้ำพึ่งมาแจมปุ๊บไม่ไปไหนเลยค่ะจนบัดนี้เลยค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่อยากเรียนรู้การทอผ้า
2: ค่ะ
3: ก็เลยบอกอยู่ตรงนี้เลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายคนนะคะที่มาแล้วมีความรู้สึกว่าที่นี่อบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของแต่ละคนที่จะมาที่นี่ว่าต้องการอะไรนะคะมานะคะ
0: คุณผู้ชมคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะบอกได้เลยว่ามาแล้วจะหลงรักนะคะวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโปที่นี่แก่งกระจานเพชรบุรีค่ะเดินทางมาไม่ไกลนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายด้วยมาแล้วนะคะมาสัมผัสวิถีชีวิตของที่นี่วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านแล้วก็ขอบพระคุณสมาชิกในชุมชนทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะคะที่ไหนยังไงบ้างรอติดตามกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 8-13 กันยายนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ถอนสมอออกจากท่าเรือแหลมฉบังปิดฉากเยือนไทย 2-6 กันยายนหลังนำกำลังพลพักผ่อนพัทยาชี้เป้าของอร่อยราคาประหยัดสบายกระเป๋าวันนี้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ10บาทจะแห้งกระน้ำกินหลายชามก็กระเป๋าไม่แห้งเพราะราคาถูกแสนถูกถูกใจคนชอบกินเส้นติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ครับ
1: ไปกันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนค่ะวันที่8ถึง13กันยายนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนก็ต้องจับตาหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฟิลิปปินส์นะคะซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะโดยช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักมากบางแห่งจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนอกจากนี้ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูเพื่อเป็นการลดภาระหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยนะครับป้องกันหนี้เพิ่มให้มีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีวิตครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศครับเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขสามารถทุ่มเทเวลา

0: สหกรณ์พบว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู110เพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนครับไป3ประเด็นด้วยกันซึ่งประเด็นแรกก็คือการปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนประเด็นที่2เป็นมาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์โดยให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้ต่อเดือนนะครับและการใช้ระบบเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มส่วนประเด็นที่3ครับก็คือการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทั้ง2กระทรวงเพื่อที่จะเร่งศึกษารายละเอียดทั้งด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางปรับหนี้และข้อกฎหมายก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูครับโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพคถึงชพสครับและโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเหลือ 3.5% ต่อปีไปกระทั่งถึงเดือนธันวาคม2570ครับจากเดิมประมาณ 6-7% เพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นครับช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น
1: ส่วนการประชุมสภานะคะก็เริ่มมีการพิจารณาร่างพรบ70วาระที่2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่คณะกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาทการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้นะคะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในวาระที่2และวาระที่3หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณปี 2,570 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามีกรอบวงเงินงบประมาณรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมแล้วกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปลยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10ถึง11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดทั้งนี้รัฐบาลได้วางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ด้วยค่ะ
0: รัฐบาลนะครับก็ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จถ้าต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนะครับขณะที่ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าหากมีเอกสารต้องแก้ไขหรือว่าต้องส่งเพิ่มเติมให้ดำเนินการได้ถึง20กันยายนนี้นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่ารัฐบาลนะครับขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตรวจสอบสถานะของตนเองครับแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC แล้วก็ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายนพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า 3,100,000 รายครับโดยดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,600,000 รายในจำนวนนี้ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า 2,600,000 รายแล้วก็ยังมีผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีกกว่า 26,000 รายขณะเดียวกันยังมีผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่อีกกว่า 500,000 รายครับ

0: ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนรัฐบาลก็เลยต้องขอให้กลุ่มดังกล่าวนะครับรวมถึงผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จรีบตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับถ้าหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้สำหรับกำหนดเวลาการดำเนินการแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ส่วนกลุ่มที่2ครับคือผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบแจ้งว่าต้องทำ EKYC หากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569นี้ครับส่วนกลุ่มที่3คือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วถ้าหากมีข้อมูลต้องแก้ไขหรือมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ต้องดำเนินการก่อนวันที่10 20กันยายนนี้นะครับก่อนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนส่วนการยืนยันตัวตนสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐ5แห่งซึ่งก็มีกรุงไทยออมสินธกส.และธอส.รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้นะครับวันที่30กันยายนเป็นเพียงกำหนดการสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมไม่ใช่วันเปิดการยืนยันตัวตนทุกช่องทางนะครับโดยแอปเป๋าตังและธนาคารกรุงไทยยังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามจะเปิดให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2569รัฐบาลก็ขอให้ประชาชนครับตรวจสอบสถานะของตนเองแล้วก็เร่งดำเนินการตามกำหนดเพื่อที่จะไม่ให้การได้รับสิทธิ์เนี่ยล่าช้าครับ
1: ส่วนปภ.ก็เตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,000 ครัวเรือนนะคะรวมกว่า136ล้านบาทโดยจะเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ในช่วงเวลาตี 2 ถึง 6 โมงเช้าค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายน2569และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา2นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็คือตี2ถึง6โมงเช้านะคะผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะใส่ในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางค่ะก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.สามารถส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
0: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ถอนสมอจากแหลมฉบังนะครับก็ปิดฉากเยือนไทย 2-6 กันยายนหลังนำกำลังพลพักผ่อนที่พัทยาวันนี้ครับบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีก็เป็นไปอย่างคึกคักครับเมื่อเรือรบขออภัยนะครับเมื่อเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐได้ถอนสมอออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนที่ผ่านมาโดยกำลังพลประมาณ 5,000 นายได้ขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยารวมถึงพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในส่วนอื่นๆครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เริ่มเคลื่อนออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งสู่ทะเลหลังจากกำลังพลแล้วก็ลูกเรือทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาบรรยากาศการส่งเรือเป็นไปอย่างอบอุ่นครับเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างก็ยกมือโบกอำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมือตอบกลับเช่นเดียวกันครับก่อนที่เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่จะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบังการมาเยือนครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการกลับมาเยือนประเทศไทยของ USS Abraham Lincoln อีกครั้งในรอบกว่า14ปีครับโดยเรือได้เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายน2569พร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องก็ได้มีการแวะเยือนประเทศไทยซึ่งเปิดโอกาสให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังรวมถึงดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุงนอกจาก USS Abraham Lincoln แล้วครับยังมีเรือรบในกองเรือเดินทางมายังประเทศไทยครับก็มี USS Frank E. Petersen JR ซึ่งเข้าเทียบท่าในพื้นที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ยังมี USSโรเบิร์ตสมอลส์ซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองตลอดช่วงการเยือนครับหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็ได้อำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังการถอนสมอของ USS Abraham Lincoln ในวันนี้ครับถือเป็นการปิดฉากการเยือนประเทศไทยท่ามกลางภาพเจ้าหน้าที่ไทยและกำลังพลสหรัฐที่โบกมืออำลากันก่อนเรือจะมุ่งหน้ากลับออกสู่ท้องทะเลหลังสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตลอดช่วงวันที่2ถึง6กันยายนที่ผ่านมาอย่างคึกคักครับ
1: จังหวัดจันทบุรีได้จัดอบรมหลักสูตร AI Leadership for Smart Government ค่ะเป็นการยกระดับศักยภาพข้าราชการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่ห้องแกนบารูมโรงแรมนิวชวลอดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดโดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเข้าร่วมนะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้หลักสูตร AI Leadership for Smart Government โดยมุ่งเน้นการบริหารองค์กรภาครัฐและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการจัดทำแผนงานและโครงการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณตลอดจนการสื่อสารข้อมูลเชิงนโยบายทั้งนี้การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมนะคะให้บุคลากรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนด้วยค่ะ

เตือนภัยคนที่ชอบกดลิงก์นะครับเพราะแค่แตะก็เสี่ยงครับแท็บแจ็คกิ้งครับกลโกงที่เนียนกระทั่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแท็บแจ็คกิ้งครับกลโกงบนมือถือที่พบได้บ่อยจากการเปิดลิงก์เว็บไซต์การกดแอดโฆษณาตามสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งการดูหนังเถื่อนครับโดยแท็บแจ็คกิ้งเนี่ยจะมีการสร้างหน้าต่างปลอมมาวางซ้อนทับหน้าจอจริงครับแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยแตะลงบนคำสั่งที่ซ่อนอยู่ก็จะนำไปสู่อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายช่องทางนะครับช่องทางหนึ่งเนี่ยคือการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่านครับและอาจจะเป็นข้อมูลการทำธุรกรรมก็จะทำให้ข้อมูลสำคัญในเครื่องเนี่ยตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพได้ช่องทางที่สองนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนหลอกให้กดอนุญาตให้สิทธิ์ในการใช้งานครับอย่างเช่นสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอสิทธิ์การเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอและช่องทางที่3ครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกดูดข้อมูลบนอุปกรณ์โดยที่เราไม่ทันระวังตัวช่องทางที่4นะครับถ้าเราแตะไปเนี่ยอาจจะทำให้เราไปติดตั้งแอปรีโมทควบคุมโดยไม่รู้ตัวนะครับเพื่อการสั่งงานควบคุมการทำงานของโทรศัพท์เราแล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการโอนเงินโดยที่ไม่ใช่ฝีมือของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันแท็บแจ็คกิ้งก็คือไม่คลิกหรือแตะลิงก์แปลกๆนะครับจากนั้นตรวจสอบ URL ก่อนคลิกลิงก์ครับแล้วก็ต้องไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอกสโตร์ตั้งค่าปิดการอนุญาตให้แอปอื่นซ้อนหน้าจอบนมือถือและถ้าหากขึ้นป๊อปอัพเบราว์เซอร์อื่นที่ไม่คุ้นให้กดปิดเครื่องทันทีครับตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนสำหรับคนที่ชอบดูหนังเถื่อนท่องเว็บออนไลน์หรือโหลดแอปนอกสโตร์คุณอาจจะมีโอกาสเสี่ยงสูงทีเดียวนะครับต่อการตกเป็นเหยื่อของกลลวงแท็บแจ็คกิ้ง

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ไทยช่วยไทยชี้เป้าเกี่ยวแค่ราคา10บาทเท่านั้นมีจริงหรือไม่ปริมาณจะคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวไปกินในร้านค่ะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวราคาถูกมีใครให้ถูกกว่านี้อีกไหมคะวันนี้พามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทจิวแอนจีจ้าอยู่ที่ถนนท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดร้านนี้เขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของคนชอบกินเส้นยามเย็นพอร้านเปิด 5:30 น.ถึง 3:30 น.คนแน่นตลอดเวลาเพราะนอกจากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือราคาถูกเพียงชามละ10บาทความแน่นของเครื่องในชามก็ต้องยกนิ้วใครจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยคุณกรวีวันอุทิศเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทบอกว่าขายราคานี้ได้เพราะไปตลาดเลือกซื้อของเองของที่นำมาเป็นวัตถุดิบปรุงก๋วยเตี๋ยวก็เลือกของดีราคาประหยัดจึงทำให้ขายในราคาชามละ10บาทได้ส่วนความอร่อยไม่ต้องพูดถึงใครมาก็ต้องขอเบิ้ลเพราะว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่เข้มข้นจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ถึงเครื่องลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนบางคนกินมากถึง10ชามแต่ก็ยังจ่ายไหวเพราะราคาถูกมาก
2: ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ช่วยๆกันไปถามว่าเราอยู่รอดคนกินอยู่รอดเราก็พอไปได้พอให้เราได้ส่งลูกเรียนกะว่าจะขายอีก4ปีให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีก่อนได้กำไรก็แค่นิดหน่อยพอเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ส่วนมากจะเป็นเด็กนักเรียนจะมีลูกค้าประจำที่เป็นเด็กนักเรียนแบบชั้นประถมอนุบาลมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเด็กนักเรียนซะส่วนมากลูกค้าบอกว่าทำไมไม่ขึ้นเป็น15บาทหรือ20บาททำไมยังขาย10บาทอยู่เราก็มองว่าอย่างเด็กอนุบาล3ขวบ4ขวบอย่างเงี้ยถ้าเขากิน10บาทอ่ะเขาสามารถกินได้3ถึง4ชามแต่ถ้าเขากินชามใหญ่30บาทหรือ40บาทอ่ะเขาจะกินได้แค่ชามเดียวแล้วก็เขาบอกว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องชามเล็กๆชาม10บาทอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่ามันอร่อยกว่าการปรุงมันจะเข้มข้นกว่ากันวัตถุดิบเราจะไปซื้อตลาดเช้าค่ะตลาดสดตอนเช้าของมันจะถูกมันก็คือแบบว่าเราจะมีของสดๆตอนเช้ามันจะถูก
1: ส่วนลูกค้าที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวก็บอกกันเป็นเสียง

0: เดียวกันว่าคุ้มค่ากับราคาและราคาถูกวัตถุดิบที่ให้ก็เหมาะสมมีทั้งเส้นให้เลือกถึง5เส้นมีเนื้อหมูและลูกชิ้นถ้าหากใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยากให้มาลองเพราะลูกค้าบางรายเลือกที่จะกินชามเล็กชามละ10บาทมากถึง10ชามแทนที่จะกินชามพิเศษ40บาทเพียงชามเดียวเพราะอร่อยคุ้มค่า
1: บ่อยค่ะมากินเกือบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าราคาถูกด้วยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะคุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะ10บาทกินได้เยอะมากก็มากินได้นะคะเพราะว่าราคาถูกแถมอร่อยด้วยได้เยอะด้วยค่ะ
2: มันอร่อยแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มอร่อยดีก็10บาทก็ดีกว่าเรากินถ้วยใหญ่เรากินแบบนี้ประมาณพอดี10ขึ้นไปสมดุลราคามากมีลูกชิ้น2แล้วก็เนื้อแล้วก็มันพอดีกับราคามันเรากินแล้วกินได้หลายเลยเยอะกว่าถ้าเรากินชามใหญ่มันก็ไม่หมดอ่ะแต่เรากินถ้วยเล็กประมาณ10บาทแล้วกินเยอะกินหลายชามเราปริมาณได้
0: สำหรับใครที่อยากมาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทจิวแอนจีจ้าตั้งอยู่ถนนท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดแนะนำพร้อมปักหมุดร้านอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนป่าสรรเสริญวิทยาคมใครชอบกินเส้นอย่าลืมมาลองชิมร้านเปิดทุกวัน 5:30 ถึง 3:30 ค่ะเป็นคุณจะเลือกกินแบบไหนดีคะ
3: เมื่อกี้คิดแล้วครับน่าจะเป็นเหมือนที่น้องเขาว่าครับชามเล็กดีกว่าชามละ10จะได้บะหมี่เหลืองบ้างเส้นหมี่ขาวบ้าง
0: เลือกได้หลายเส้นนะคะอยากจะแห้งอยากจะน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่จะแห้งจะน้ำจะกินหลายชามก็กระเป๋าไม่แห้งเพราะว่าชามละ10บาทเท่านั้นนะคะ
3: ดูเมื่อกี้แล้วอยากไปเลยท่านเนี่ยถึง2 ทุ่มใช่ไหมคิดเปิดตอนเย็น
0: 3 ทุ่มค่ะ
3: ถึง3 ทุ่มเลย
0: ใช่ค่ะ
3: โอ้โหจังหวัดตราดครับมาดูที่จังหวัดนครนายกครับจัดกิจกรรมปั่นปันรัก2026ก็เป็นการชวนปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้กับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนครับบริเวณลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นปันรัก2026ครั้งนี้ครับเพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครนายกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่น้องนักปั่นครับมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เยอะทีเดียวทางจังหวัดนครนายกนะครับโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกบ้านรื่นสุขจัดกิจกรรมปั่นบันรักขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วซึ่งแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับมีระยะ10กิโลเมตรแล้วก็50กิโลเมตรครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานได้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกผ่านเส้นทางปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยธรรมชาติภูเขาและอ่างเก็บน้ำนอกจากนี้ทีมที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด3ลำดับแรกครับจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศอันดับ1เป็นทีมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยรางวัลชนะเลิศอันดับ2ทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9และรางวัลชนะเลิศอันดับ3ครับเป็นทีมนครนายกเมืองหน้าอยู่ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
0: มูลนิธิ Miracle of Life ได้เปิดศูนย์ประสานงานโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิ Miracle of Life ประจำจังหวัดตราดที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ค่ะ นายมนัสโนนุชประธานกรรมการมูลนิธิ Miracle of Life ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิ Miracle of Life ประจำจังหวัดตราดโดยมีนายสาคอนนินรัตน์รองผู้ราชการจังหวัดตราดให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายทรงชัยประธานเกียรตินายกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์นายชูชัยลิมประเสริฐสุขและคณะกรรมการตราดสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตราดอาสากู้ภัยหลักเกาะแผนกกู้ชีพกู้ภัยหลักเกาะเข้าร่วมที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายพงษ์นฤทธิ์กิจจานนท์หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิ Miracle of Life ได้เป็นประจำจังหวัดตราดนะคะได้กล่าวว่ามูลนิธิ Miracle of Life ได้ดำเนินโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆของประเทศอาทิการจัดตั้งศูนย์กู้ภัยฝึกอบรมสมาชิกกู้ภัยมูลนิธิ Miracle of Life ให้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆพร้อมทั้งจัดให้มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชาวไทยที่ประสบภัยธรรมชาติและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปในปัจจุบันและอนาคตได้ดังนั้นเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิจึงได้มีการดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิ Miracle of Life ประจำจังหวัดตราดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปได้ด้วยค่ะ
3: โรงเรียนบุญสมจังหวัดจันทบุรีนะครับได้มีการฝึกหนีซ่อนสู้เหมือนจริงนะครับงานนี้จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเตรียมรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนครับที่โรงเรียนบุญสมวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทีมวิทยากรจิตอาสามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ภาคตะวันออกชมรมกู้ภัยประเทศไทยทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลตะกาดเงาได้ความรู้นะครับในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาหนีซ่อนสู้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในสถานศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยชีวิตด้วยการทำ CPRในการฝึกอบรมครั้งนี้ครับมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้นจำนวน780คนแล้วก็มีคุณครูจำนวน50คนเข้ารับการฝึกการเอาตัวรอดหากเกิดอันตรายขึ้นในโรงเรียนพร้อมทั้งยังมีการฝึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปฐมพยาบาลกรณีอาหารติดคอและฝึกการทำ CPR ด้วยเทคโนโลยีในการประเมินผลด้วยระบบโปรแกรม QCPR มาตรฐานสภาแพทย์โรคหัวใจ TRC พร้อมรับใบประกาศจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ภาคตะวันออกทั้งนี้ได้มีการจำลองเหตุการณ์คนเมายาเดินเข้ามาอาละวาดในโรงเรียนครับด้วยหลักการหนีซ่อนสู้เพื่อให้เด็กนักเรียนและครูครับได้รู้จักการเอาตัวรอดและสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนในขณะที่นักเรียนและครูกำลังเรียนอยู่ในห้องและทำกิจกรรมออกกำลังกายอยู่ๆก็มีชายเมายาเดินเข้ามาในโรงเรียนด้วยสัญชาตญาณของครูที่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได้ประกาศให้เด็กนักเรียนและครูหลบอยู่ในห้องเรียนจากนั้นล็อกปิดประตูห้องเรียนปิดไฟไม่ส่งเสียงดังและส่งตัวแทนครูมาเจรจากับชายที่เมายาเพื่อเป็นการดึงเวลาและดึงความสนใจก่อนจะประสานเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองมาระงับเหตุควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงโดยเร็วและมีการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนเมายาทำร้ายพร้อมทั้งโทรแจ้ง1669เพื่อที่จะมาช่วยเหลือจากทีมแพทย์ครับทั้งนี้ทางทีมวิทยากรได้มีการขึ้นไปยังห้องเรียนทุกห้องเพื่อสอนนักเรียนและครูถึงวิธีการเอาตัวรอดถ้าหากต้องหลบอยู่ในห้องเรียนโดยการนำโต๊ะเรียนครับมาทำเป็นบังเกอร์ภายในห้องเพื่อป้องกันอันตรายจากการกราดยิงเข้ามาในห้องเรียนเน้นนักเรียนและครูต้องมีสติในการตัดสินใจแก้ปัญหาเหตุการณ์เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและลดการได้รับบาดเจ็บถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริง
0: ๆดิฉันชอบเวลาซ้อมแผนแบบนี้นะคะ มักจะมีอยู่หนึ่งคนค่ะที่แบบว่า ทำเหมือนจริงสุด
3: ๆ oh,
0: ก็คือพวกนี้แหละค่ะที่แสดงเป็นคนร้ายอย่างเงี้ย oh. เมายาบ้างอารวาสบ้างคุ้มข้างบ้างอะไรแบบเนี้ย
3: เหมือนเลย
0: เหมือนเลยนะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งไอเดียดีๆค่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยและศิลปินอิสระค่ะได้สร้างสารลวดลายบนผืนผ้าจากใบไม้และดอกไม้ธรรมดามาผสานกับดินจากเหมืองพลอยจันทบุรีและประดับด้วยพลอยเมืองจันทร์สร้างสารเป็นเสื้อและของใช้ดีไซน์เฉพาะตัวจนได้รับความสนใจจากนัก

0: ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะใบไม้ดอกไม้และดินจากเหมืองพลอยเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หลายคนอาจมองว่าไม่มีมูลค่ากลับถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะบนผืนผ้านะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นจนกลายเป็นผลงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักสะสมผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่บ้านพักภายในซอยสมอทองตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะไปพบกับอาจารย์ทวัญญาเจริญถ่องแท้ค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและนางสาวจันเพ็ญพงษ์นิวัฒน์หรือว่าคุณชุมแพซึ่งเป็นศิลปินอิสระนะคะผู้หลงใหลในธรรมชาติและงานศิลปะจุดเริ่มต้นของผลงานก็เกิดจากการนำดินจากการขุดพลอยของจังหวัดจันทบุรีมาผสมน้ำแล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างลวดลายบนผ้ามัดย้อมก่อนนำมาต่อยอดเป็นเสื้อผ้าผ้าคลุมไหล่และกระเป๋าจากนั้นก็เกิดแนวคิดในการนำใบไม้ดอกไม้จริงมาทุบลงบนผืนผ้านะคะทำให้เกิดลวดลายจากธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์และไม่สามารถทำซ้ำให้เหมือนกันได้ทั้งหมดก็คือ1อันมี1ชิ้นเท่านั้นนั่นแหละนะคะที่น่าสนใจก็คือผลงานแต่ละชิ้นไม่ได้มีแค่เพียงความสวยงามนะคะแต่ว่ายังถ่ายทอดจินตนาการและเรื่องราวของศิลปินโดยมีทั้งลวดลายใบหน้ามนุษย์รวมไปถึงตัวละครจากวรรณคดีไทยอย่างทศกัณฐ์และนางมนโทเพื่อสื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่บางชิ้นก็หยิบแรงบันดาลใจจากสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นน้องแมวเนี่ยนะคะมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าด้วยค่ะ
1: ชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนนะคะว่าสนใจไหมเนี่ยพี่ทำอย่างเงี้ยถ้าสนใจจะทำเป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีนะคะจะทำโครงการวิชาการแล้วมาสอนชาวบ้านทำเอาไหมเขาเอาก็เลยเราก็เลยไปจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะไปสอนชาวบ้านมัดย้อมออกมาซึ่งเขาก็ชอบนะคะทำกันได้สวยงามฝีมือแต่ละคนเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันเลยนะคะหลายแบบแปลกๆแล้วพี่ก็ชวนเขาไปขายคราวนี้งานบริการวิชาการเนี่ยมันควรจะมีผลกระทบกับชุมชนสร้างรายได้คราวนี้พอเขาไปขายนะคะไปขายตามงานต่างๆเขาขายดีทำให้เกิดรายได้เขาก็มีกำลังใจตอนนี้ที่กลุ่มเขาก็พัฒนาสร้างรูปแบบลวดลายใหม่ๆนะคะผนวกกับการนำสีจากใบไม้ธรรมชาตินะคะเป็นการนำพืชธรรมชาติมารวมด้วยเพราะฉะนั้นมัดย้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนเนี่ยจะไม่เหมือนใครนะคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีการนำพลอยเมืองจันทร์มาประดับบนชิ้นงานเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีทำให้ผลงานมีทั้งเรื่องราวของธรรมชาติศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในชิ้นเดียวกันจากผลงานที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบส่วนตัวปัจจุบันเนี่ยนะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เลือกซื้อไปสวมใส่และสะสมซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งธรรมดาที่อยู่รอบตัวหากนำมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถกลายเป็นงานศิลปะและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ผู้ที่สนใจสามารถไปติดตามผลงานได้นะคะที่ Live Life ใบไม้แห่งชีวิตที่ Live Life ใบไม้แห่งชีวิตนั่นเองค่ะ
2: ปัจจุบันอ่ะเพราะลายพวกนี้คือเขาจะสวยโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะแบบถึงขั้นหลงไหลเราก็จะมาทำงานสไตล์ที่เราเคยทำอยู่แหละเราก็เลยเอามาสร้างเป็นรูปลงบนผ้าแล้วก็เปิดกับอาจารย์นะคะไปสอนทุบตามที่ต่างๆแล้วตอนนี้อาจารย์เขาก็ชวนไปช่วยพัฒนากลุ่มของวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนสุดท้ายแล้วกลุ่มนั้นนะคะเขามัดย้อมได้สวยมากส่วนเราก็คือจะมาทำสไตล์นี้แทนก็คือมัดย้อมง่ายนิดนึงแล้วเอางานส่วนตัวของเราอะที่เป็นใบไม้ลีฟไลท์เนี่ยผนวกบวกกันเข้าไปก็กลายเป็นการทำงานร่วมระหว่างลีฟไลท์กับวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนซึ่งคุณภาพก็ดีขึ้นคุณภาพของใบไม้โดนแร่ธาตุของดินเคลือบไว้ทำให้ไม่หลุดมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นงานที่ดีมีคุณภาพขึ้นมาเลยอะค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดไอเดียใช่ไหมคะเป็นดินจากเหมืองพลอยนี่แหละที่เอามาทำนะคะ
3: สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำเลยคือตัวเดียวในโลก
0: ใช่ค่ะ
3: ครับจะไม่เหมือนกันนะครับเก็บรักฟาร์มครับเป็นการทำการเกษตรประณีตแบบอินทรีย์ซึ่งเจ้าของสวนต้องการใช้ประโยชน์จากพืชโดยการแปรรูปอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเราจะติดตามพร้อมกันครับจากรายงานนี้

0: คุณธันชนกวงศ์สัมพันธ์อดีตนักการตลาดบริษัทเอกชนและคุณสาธิตวงศ์สัมพันธ์อดีตศิลปินนักดนตรีสองสามีภรรยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ต้องมองหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงและทิ้งชีวิตในเมืองหลวงมาเริ่มต้นอาชีพใหม่กับอาชีพเกษตรกรโดยตั้งชื่อฟาร์มแห่งนี้ว่าเก็บรักฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนศึกษาแปรรูปพืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ทำการเกษตรประณีตที่ใช้ประโยชน์จากพืชรอบตัวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า
1: เกษตรประณีตคือการใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดจริงๆแนวความคิดมันเป็นของคนญี่ปุ่นอาจารย์ผมจบจากญี่ปุ่นมาสอนเรื่องอีโคโลจีเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มคอนโทรลก็คือการเข้าใจระบบนิเวศแล้วก็ปรับตัวเข้าหามันก็คือเข้าใจดินเข้าใจน้ำเข้าใจแมลงเข้าใจพืชแล้วก็ดึงส่วนดีมาใช้ส่วนเสียมันมีแต่ถ้าตามหลักชีววิทยาแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่วันนี้มันมีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วมันถูก natural selection มาแบบกันกองมาแล้วครับ600ล้านปีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้นี่มีประโยชน์หรือไม่คนชอบถามผมเวลาผมอบรมว่าพืชนี้มีประโยชน์ไหมพืชนี้ประโยชน์ไหมผมบอกว่ามีทุกตัวมีทุกต้นเลย100,000ไร่ต่อเดือนต่อคน
0: นี่เป็นสิ่งที่เราสอน
1: ใช่ครับเป็นแนวความคิดที่แล้วก็ทำสำเร็จละด้วยแล้วก็มีคนทำสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นก็คือใช้พื้นที่คนจะคิดว่าทำการเสร็จต้องทำพื้นที่เยอะถึงจะได้เงินเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่คุณต้องเริ่มจากพื้นที่น้อยก่อนสิเพราะคุณยังทำไม่สำเร็จเลยอ่ะคุณยังไม่รู้เลยนั่นคือกำไรหรือขาดทุนคุณต้องทำให้กำไรก่อนคุณถึงจะไปทำเยอะแต่ถ้าคุณทำเยอะนั่นคือต้นทุนนะ
0: เก็บรักฟาร์มเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการทำการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นมิตรกับระบบนิเวศเน้นการปลูกพืชและสมุนไพรตามธรรมชาติแบบอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมีการนำสมุนไพรและผลผลิตในฟาร์มมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพร้อมเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ยั่งยืน
2: การเกษตรของเราเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารไร้สารเคมีเพราะว่าเรามองถึงเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่ก็คือผู้ผลิตเราเป็นคนอยู่เนาะอยู่ทุกวันครอบครัวเราอยู่ลูกเต้าเราอยู่แล้วก็ส่งตรงไปถึงผู้บริโภคเราก็อยากให้เขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่ครอบครัวเราได้รับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะก็คืออย่างเช่นยาสระผมครีมอาบน้ำชาสมุนไพรถ้าเป็นไม่ใช่ของกินใช้ภายนอกก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพต่างๆไล่แมลงบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มชีวจิตกลุ่มที่รักสุขภาพรักออร์แกนิกหรือว่าผู้ป่วยก็มีค่ะอย่างผู้ป่วยที่เขาต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีแบบคอนซินเทตเลยอ่ะเขาก็จะมาหาเราน
0: อกจากการทดลองปลูกพืชและแปรรูปผลผลิตแล้วเก็บรักฟาร์มยังมีแนวคิดในการทำฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆในการศึกษาวงจรชีวิตสัตว์และพืช
2: เราก็จะมีชวนอาร์ติสต์ที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะมาเวิร์กช็อปเด็กๆคือการหาสีจากธรรมชาติเช่นสีของดินสีของดอกไม้ชนิดนี้สีของพืชชนิดนี้เขาก็เพ้นกันแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้พืชสมุนไพรก็คือเรามีวิทยากรเขาก็ให้ความรู้ด้านนี้ว่าพืชสมุนไพรแต่ละชนิดอ่ะมีประโยชน์ยังไงแล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้างค่ะแล้วก็จัดเวิร์กช็อปกันทุกเดือน
0: และนี่เป็นหนึ่งในแนวคิดของการทำการเกษตรประณีตที่มุ่งใช้ประโยชน์จากพืชอย่างคุ้มค่าและอย่างปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์
0: ไขคำตอบทุกข้อ

งสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

บัญชีม้านะคะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางรับหรือว่าโอนเงินจากการหลอกลวงประชาชนแต่รู้หรือไม่ว่าเพียงเปิดบัญชีให้ผู้อื่นนำไปใช้ก็อาจมีความผิดตามกฎหมายไปติดตามได้ใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดํามาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทําความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านําบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

ไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับมีการประชุมนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังภายหลังผู้พ้นโทษในระดับพื้นที่ครับโดยการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุมบุรพาชั้น4ศาลากลางจังหวัดสระแก้วการประชุมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็เป็นการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

0: เป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งกำหนดแนวทางการประสานงานการส่งต่อข้อมูลและการติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการประชุมได้มีการหารือในประเด็นสำคัญครับซึ่งก็มีทั้งเรื่องของการสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่การดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงหรือเหตุที่ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายปกครองการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอรวมถึงการประสานงานและบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การติดตามการดูแลและการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการนี้นายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมตำรวจสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดกระทำซ้ำและสร้างความปลอดภัยรวมถึงความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเด็กวัย14เนี่ยได้ยินเสียงระเบิดเพลิงไหม้บ้านข้างๆก็รีบพาน้องวัย5ขวบพร้อมกับคุณยายวัย96ปีพร้อมกับแมวเปอร์เซียอีก6ตัวหนีออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะเมื่อเวลา 22:30 คืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านสุภมิตรซอยบงกตบ้านเลขที่413/123หมู่9ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยานำกำลังไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักลักษณะทาวน์เฮาส์ติดกันกว่า50หลังคาเรือนพบว่ามีเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในตัวบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็มีการลุกลามออกมาจากหลังคาเจ้าหน้าที่มีการนำรถดับเพลิง3คันไปเข้าระงับเหตุพร้อมกับฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางเพื่อนบ้านที่ช่วยกันขนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่รายเดียวทีนี้จากการสอบถามเด็กหญิงวัย14ปีซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ตัวเองนอนอยู่ในห้องกับน้องชายวัย5ขวบเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายระเบิดจึงออกมาดูแล้วก็พบว่าเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้จึงรีบพาน้องชายแล้วก็คุณยายทองใสทองรีอายุ96ปีเนี่ยออกจากบ้านพร้อมไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ช่วยกันนำแมวเปอร์เซียและลูกแมวจำนวน6ตัวออกจากบ้านโดยคุณยายเนี่ยอยู่ในอาการตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนนางพิมพ์พัดไลฟ์อายุ46ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเปิดเผยบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ภายในบ้านเนื่องจากตนออกไปทำงานส่วนแฟนชาวต่างชาติออกไปออกกำลังกายเมื่อทราบข่าวจึงรีบเดินทางกลับมาบ้านแล้วก็นำสุนัข2ตัวออกมาได้แต่เนื่องจากเพลิงลุกไหม้รุนแรงจึงไม่สามารถนำทรัพย์สินอื่นๆออกมาได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีการประสานพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาไปเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสนามข่าวท้องถิ่นครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ารถกดหลอดเลือดได้ทำให้เลือดไปเลี้ยงลูกในครรภ์เนี่ยน้อยได้น้อยลงแล้วก็ที่อันตรายมากๆเลยถ้ามีการกดจุดต่างๆถ้าสมมติว่าคุณแม่มีภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกตินะคะหรือว่ามีก้อนเลือดในหลอดเลือดสังเกตยังไงอาจจะมีเส้นเลือดขอดหรือบางทีเราอาจจะไม่เห็นอาการก็ได้แต่ว่าพอเราไปกดจุดอะไรต่างๆเหล่านี้ก้อนเลือดมันอาจจะหลุดได้แล้วก็ไปอุดที่ปอดอุดที่เส้นเลือดต่างๆทำให้อันตรายเสียชีวิตได้ก็สรุปนะคะการดูแลร่างกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อาจจะต้องมีการดูแลที่เพิ่มขึ้นมากว่าผู้หญิงทั่วไปเรื่องควันบุหรี่ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นการนวดในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็ควรจะเลือกดีๆหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็งดไปก่อนนะคะเรื่องฟันก็ควรจะดูแลการไปพบหมอฟันในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยควรทำนะคะไม่ได้อันตรายตรงกันข้ามการปล่อยไว้ให้ฟันผุเนี่ยจะมีอันตรายมากกว่าในเรื่องของการรับประทานอาหารน้ำอัดลมไม่ได้อันตรายแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ทานยกเว้นว่ามันอดไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยรับประทาน
1: ใส่ใจหาข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในการเลี้ยงลูกเพราะทุกพฤติกรรมของแม่ส่งผลต่อลูกเสมอรู้แล้วรอด
2: พบกับรายการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่มาในสไตล์ละครสั้นสนุกอารมณ์ดีมีสาระและเข้าใจง่ายนำเสนอเรื่องราวของโรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุที่หลายคนรอบตัวมักเข้าใจผิดจนพากันตกใจตื่นตูมผ่านนักแสดงมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมากมายร้อนถึงคุณหมอที่ต้องมาไขข้อข้องใจกันกลางตลาดในรายการตลาดนี้มีหมอทางรามาชาแนลนะครับ

0: พยายามอ่านนิยายอยู่แต่มองยังไงก็มองไม่ชัด
1: มีใครบ่นถึงหนูไหมเนี่ย
2: อุ้ย
1: คันตามากๆเลย
3: ตาแดงนะเนี่ย
4: Eye Style รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักโรคต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตากับแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามไปพร้อมๆกันได้ที่ Rama Channel
5: ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Rama Channel แล้วก็ True Vision 42นะคะแล้วก็ถามได้เลยไม่ต้องรอคิวอีกเช่นเดิมนะคะใครมีคำถามก็รีบถามมาเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เบิร์ดสวัสดีค่ะอาจารย์
6: สวัสดีค่ะ
5: จริงๆอาจารย์เบิร์ดก็เป็นอาจารย์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะเพราะนั้นคำถามที่ใครยังมีคำถามเกี่ยวกับปวดนะคะบาดเจ็บนะคะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นปวดเรื้อรังนะคะการออกกำลังกายมีวิธีไหนมารักษาได้บ้างนะคะหรือว่าการกายภาพบำบัดก็อย่าลืมรีบคอมเมนต์แล้วก็สงสัยก็ถามมาได้เลยนะคะเราก็จะรัดคิวอาจารย์มาตอบให้นะคะแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะเรายังเห็นว่าในช่วงท้ายของรายการก็จะมีช่วงแหลกของรายการช่วงพิกัดคะนะคะเพราะนั้นเรายังเปิดโอกาสให้แฟนๆนะคะพิมพ์คอมเมนต์มานะคะว่าต้องการจะให้เราถามคำถามอาจารย์อะไรบ้างนะคะก็พิมพ์คำถามมาแล้วก็ใส่แฮชแท็ก2อันนะคะให้แฮชแท็กแรกคือรัดคิวหมอรามาแฮชแท็กที่2เว้นวรรคด้วยนะคะแฮชแท็กที่2ก็คือรามาชาแนลนะคะคำถามไหนที่โดนใจถูกเลือกโดยแอดมินนะคะเรายังสุ่มจับนะคะอันนี้เป็นกล่องยาเหมือนเดิมนะคะมี2สีนะคะก็สิ้นเดือนนะคะ3รางวัล นะคะอ่ะโอเคก็อย่าลืมพิมพ์กันมาเยอะๆนะคะแล้วก็แฮชแท็ก2อันให้ถูกกติกาด้วยนะคะวันนี้เรากลับเข้ามาเรื่องของเราเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะไปคำถามซึ่งปวดอะไรเนี่ยเดี๋ยวคงมีคำถามอยู่แล้วนะคะเรื่องท่าออกกำลังกายกายบริหารเนี่ยแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันกับอาจารย์เบิร์ดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับบ้านสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งจริงๆเราก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าผู้สูงอายุเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้าน
6: ใช่ครับ
5: ถ้าทำได้ก็คือเราคงจะทำให้บ้านให้ปลอดภัยเพราะไม่งั้นผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการหกล้มสะดุดหกล้มได้แล้วก็ผู้สูงอายุเวลาล้มทีก็เหมือนนับหนึ่งใหม่นะคะอาจารย์บางทีก็คือกลับไปติดเตียงสะโพกหักไม่หักก็ดีไปสะโพกหักก็เกิดเรื่องของการติดเตียงแล้วก็เรื่องของบางทีก็คล้ายๆกับว่าดาวลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ได้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะคำถามนะคะว่าทำไมบ้านสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ที่มักจะเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่เจอได้บ่อยคะอาจารย
6: ์ครับก็อย่างที่อาจารย์โสบอกตะกี้นะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นไปที่เกษียณแล้วก็เลยเป็นอยู่บ้านเป็นหลักครับอย่างเราอย่างเงี้ยอยู่บ้านจะน้อยที่ทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเขาอยู่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุก็มาอยู่แบบในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยแหละก็คืออยู่ที่บ้านทีนี้สถานที่ไหนที่เจอได้บ่อยครับหลักๆ ก็คือห้องน้ำ
5: ค่ะ
6: เจอได้บ่อยมากครับห้องนอนนะครับอันนี้ก็คือที่ผู้สูงอยู่บ่อยๆนะฮะหรือว่าห้องนั่งเล่นหรือจริงที่เจออีกทีอีกอย่างนึงก็คือตรงทางเข้าบ้านครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็ห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นอันเนี้ยคือที่ผู้สูงเขาจะใส่ชีวิตประจำวันอยู่กับสามบริเวณนี้เป็นหลักอย่างเงี้ยครับ
5: ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเป็นก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นล้มสะดุดล้ม
6: สะดุดล้ม
5: หรือลื่นล้มก็น่าจะประมาณนี้นะคะ
6: ใช่ครับ
5: มาตอนอาจารย์พูดไปถึงห้องแล้วคือห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ำนะคะถ้าตามแบบทางเดินนะคะอาจารย์ทางเดินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามพื้นบ้านของที่เป็นทางเดินทั้งหลายในบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเสี่ยงล้มด้วยไหมคะหรือมันมีอะไรที่เราไม่ควรวางหรือพรมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันควรใช้หรือเปล่า
6: ก็จริงๆไอ้ทางเดินในบ้านนะครับเป็นบริเวณที่สามารถล้มได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเขามีปูพรมอย่างเงี้ยครับหรือว่าแสงสว่างไม่พอจริงๆแล้วในทุกสถานที่ที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นหรือแม้กระทั่งทางเดินอย่างเงี้ยครับทุกที่เนี่ยต้องมีแสงสว่างเพียงพอสำหรับผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดทั้งไม่ว่าที่ไหนก็ตามแสงสว่างไม่พอหรือพื้นที่ลื่นอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการล้มได้หรือบริเวณไหนก็ตามที่มีพื้นต่างระดับนะฮะทำไมห้องน้ำถึงมีพื้นต่างระดับฮะตรงธรณีประตูนะครับ
5: เพรา
6: ะ
5: เ
6: รา
5: ต้อง
6: กันน้ำออกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในบ้านผู้สูงอายุเองถ้ามีธรณีประตูแค่ก้าวสั้นๆเล็กๆแค่นี้ฮะอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงแล้วเพราะบางทีผู้สูงอายุยกขาก้าวไม่ไหวหรือบางคนเขาเดินแล้วเขาไม่ได้สังเกตถึงแม้จะอยู่ในบ้านนี้มานานแล้วแต่ว่าพอเ ขาไม่สบายอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่มีแรงก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแสงสว่างไม่พอพื้นลื่นมีพื้นต่างระดับหรือตะกี้ที่อาจารย์โสพูดถึงก็คือมีพรมเนี่ยครับพรมวัสดุอะไรก็ต่างที่มันเคลื่อนที่ได้ง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เสี่ยงต่อการลมได้แล้วอะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมครับอาจารย์โสที่มีการเคลื่อนที่ได้เยอะๆแล้วก็ชอบมาพัวพันกับผู้สูงอายุ
5: หมา
6: ใช่หมาหรือแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับอันนี้คือความเสี่ยงมากๆเลยของผู้สูงอายุเลยเพราะว่าเขาก็รักของเขาเน
5: า
6: ะแต่ทีเวลาเดินเนี่ยครับสัตว์บางตัวเขาสัตว์เขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็เดินของเขาบางทีก็มาขัด
5: ขา
6: ขัดขาเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเองก็ไม่ค่อยแนะนำให้เลี้ยงสัตว์ในบ้านเหมือนกันควรถ้าจะเลี้ยงสัตว์ควรเลี้ยงสัตว์นอกบ้านอย่างเงี้ยคร
5: ับ ถ้าเลี้ยงนอกบ้านใส่ต้องแบกไปด้วยคือถ้าเราจะเดินปุ๊บต้องดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องอุ้มกันไปด้วยกันจะได้ไม่แบบมาวิ่งไปวิ่งมาเพราะที่เราก็น่าจะควบคุมมันไม่ได้ใช่ไหม
6: หรือจัดบริเวณมีกรงหรือมีที่ให้เขาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นจัดบริเวณไปเลยว่าบริเวณนี้เป็นที่วิ่งเล่นของเขาเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเวลาเดินออกไปข้างนอก
5: ก็จะได้ไม่โดน
6: ก็จะรู้ว่าตรงนี้คือที่วิ่งเล่นของสัตว์เขาก็จะระแวดระวังมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ
5: อันนี้เรากลับมาห้องน้ำอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะคะในห้องน้ำเองจริงๆบางคนก็จะมีคำถามว่าห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุเองเนี่ยก็คือหนึ่งต้องมีราวจับไห
6: ม
5: หรืออันที่สองคือไอ้ต้องไปซื้อพลาสติกกันลื่นไหมแบบที่วางไว้กับพื้นที่เราอาจจะเห็นบางทีเราเห็นตามโรงแรมที่เขาจะมีแบบเป็นพลาสติกเพิ่มเนี่ยจ้ะอันนี้มันจำเป็นต้องมีไหมคะ
6: ก็มีก็ดีไอ้ตัวพลาสติกกันลื่นนะครับอาจารย์ทีนี้ตัวในห้องน้ำเองตั้งแต่ทางเข้าห้องน้ำเลยฮะคือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะดีไซน์ตัวประตูห้องน้ำไว้นะครับให้เป็นเปิดแบบผลักออกหรือเปิดเข้าออกได้2ทางก็ได้อีกอันนึงที่ดีกว่าคือประตูเลื่อนครับ
5: คือถ้าทำได้เปลี่ยนเป็นเลื่อน
6: เปลี่ยนเป็นเลื่อนจะดีกว่าแล้วก็ไม่มีธรณีประตู
5: หรือไม่งั้นก็ไม่ต้องมี
6: ไม่มีก็ อาจจะวับอยู่ไปนิดนึง

0: ลาเข้าไปห้องน้ำปุ๊บต้องมีพื้นที่ให้รถเข็นมาสามารถหมุนตัวได
1: ้
0: ย
1: ัง
0: ปวดเข
1: ่
0: าเลยนั่งยอง
1: ใช่ครับย
0: ัง
1: เวลาไปประเทศจีนที่บางคนรู้ว่าบางทีมีให้เลือกเราก็ยังต้องเปิดผ่านห้องยังยองนี่ไม่ได้
0: ใช่เราเริ่มถึงวัยที่ปวดเริ่มปวดเข่าแล้วครับอาจารย
1: ์ไม่ได้ปวดเข่าแต่ว่าไม่อยากนั่งยองยองมันเมื่อย
0: มันเมื่อยใช่ครับ
1: นั่นก็ควรจะเป็นส้วมที่ไม่ยอง
0: ส้วมที่ไม่ยองเป็นส้วมที่นั่งไปกับตรงโถส้วมได้เลยนะครับแล้วก็ควรมีที่ราวจับราวจับของผู้สูงอายุเนี่ยควรเป็นราวจับที่ระดับเดียวกันกับที่แขนเขาเอื้อมถึง
1: อันนี้หนูราวจับที่อยู่ข้างโถส้วม
0: ใช่เพราะว่าเอาไว้เพื่อเวลาเขาลุกเหนี่ยวตัวขึ้นมาเงี้ยครับบางทีถ้าอาจารย์ไปเห็นบางที่เขาจะเป็นที่ราวจับที่พับขึ้นลงได้ก็คือถ้าผู้สูงอายุมาก็พับลงถ้าผู้สูงอายุไม่อยู่คนทั่วไปใช้ก็จะพับขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยมีปัญหาบางอย่างที่คุณแม่ผมก็เพิ่งเจอมาเหมือนกันครับอาจารย์ไอ้ที่พับขึ้นพับลงเนี่ยมันตก
1: นี่หมายถึงว่าตามที่สาธารณะ
0: ตามที่สาธารณะใช่
1: ไม่เคยเห็นแบบพับลงเคยเห็นตัวใหญ่ก็เป็นราวสแตนเลสเลยแต่ว่ามันจะมีแบบระนาบเดียวหรือว่าเป็นแบบเฉียงเฉีย
0: ง
1: ใช่ไหมคะแบบเฉียงเฉียงแบบแนวอย่างนี้ก็มี
0: อันที่พับขึ้นพับลงได้
1: ไม่เคยไม่ได้สังเกตอันนี้ประเทศในประเทศไทยใช่ไหม
0: ประเทศไทยในห้องน้ำห้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีใช่ครับเพราะฉะนั้นราวจับผู้สูงอายุเนี่ยควรที่จะต้องมีตัวยึดติดที่ขยับไม่ได
1: ้
0: บางทีจะเป็นตัวคล้ายๆรูปตัว Lอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเอาไว้สำหรับเวลาเขาเหนี่ยวตัวบางคนก็คือจับตรงนี้แล้วก็ค่อยๆจับต่อเวลาเดินออกจากตรงโถส้วมอย่างเงี้ยครับทีนี้ส่วนในห้องน้ำห้องอาบน้ำอาจารย์ว่าผู้สูงอายุควรยืนหรือนั่งอาบน้ำดีฮะ
1: นั่งอ่ะ
0: น้องควรนั่งครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวฝักบัวจะดีกว่า
1: ค่ะ
0: ดีกว่าการที่จะไปเขาต้องก้าวขึ้นอ่างอาบน้ำเพราะว่าทุกครั้งเวลาก้าวเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างที่ตะกี้บอกพรมกันตัวยางๆกันลื่นอย่างเงี้ยครับก็เอาไว้สมัครบริเวณในที่อาบน้ำก็ได้แต่อย่าลืมว่ามันต้องแนบมีตัวจุ๊บ
1: ต
0: ั
1: วด
0: ู
1: ด
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมันดูดไม่ดีมันก็จะกระเดิดขึ้นมาทำให้ผู้สูงอายุเดินเข้าไปแล้วเราเกิดการหกล้มได้ครับหรืออันนี้จะใช้ก็แต่เมื่อพื้นของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันพื้นที่ที่ไม่หยาบพื้นของในห้องน้ำผู้สูงอายุครับคนเป็นกระเบื้องพื้นหยาบเพื่อให้ไม่เพิ่มโอกาสการล้มเพราะฉะนั้นตัวขัดผิวมันอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมเลยก็ถ้าเกิดต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเอาตัวผ้ายางกันลื่นมาวางเอาไว้เขาจะได้ลดโอกาสการล้ม
1: แต่กระล
0: ื่
1: นจริงบางทีก็เสียงต่อสะดุดเหมือนกันนะอาจารย์เนอะจริงๆถ้าทำได้ก็คืออย่างที่บ้านของคุณแม่เนี่ยก็คือเป็นพื้นหยาบไปเลย
0: แ
1: ล้วก
0: ็หยาบใช่ครับ
1: เดิมมีอ่างน้ำเอาอ่างน้ำออกไปเลยก็มันก็จะทางเรียบตั้งแต่เข้าประตูไม่มี
0: ครับ
1: อย่างมากก็คือม่านกั้นเอาตัวไปเลยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือเวลาทำประตูสไลด์เนี่ยบางทีมันไม่มีที
0: ่
1: เพราะว่าบางทีไอ้ข้างๆเนี่ยมันเป็นโถส้วมเป็นอะไรไปแล้วเพราะนั้นการทำสไลด์บางทีไม่ได้ง่าย
0: ใช่ครับ
1: คือก็เลยเอาประตูไปเลยแล้วอย่างมากก็เป็นเอาไปทำม่านกั้นเอาแล้วก็ไม่มีสเต็ปแล้วก็อ่างอาบน้ำออก
0: ใช่ไม่ควรมี
1: แล้วก็ไปอยู่เรียบๆไปแล้วก็ทำพื้นใหม่เป็นแบบสักๆอย่างเงี้ยค่ะก็เข็นก็ไปเลย
0: ใช่ถ้าไม่มีถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถปรับพื้นใหม่ได้ครับแล้วเป็นพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องอยู่แล้วนะก็สามารถไปซื้อสติ๊กเกอร์มาได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายสติ๊กเกอร์ที่เป็นแบบแตะกับพื้นกันน้ำแล้วก็เป็นให้มันทำให้มันหยาบขึ้นสติ๊กเกอร์ทรายอย่างเงี้ยฮะก็สามารถทำได
1: ้บางคนอาจจะแบบไม่อยากรื้อพื้นหรือว่ารื้อพื้นลำบากก็แปะสติ๊กเกอร์เพิ่มเอา
0: ก็แปะสติ๊กเกอร์เอา
1: โอเคก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะเอาเรามาดูในส่วนของห้องนอนบ้านนะคะห้องนอนจริงๆแล้วในภาพรวมอยากให้อาจารย์บอกว่าเราควรจะปรับอะไรบ้างเช่นความสูงของเตียงจริงๆควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ไฟอาจารย์พูดไปแล้วว่าไงต้องสว่างแน
0: ่
1: นอนสว่างไว้ก่อนนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: โต๊ะอะไรเนี่ยมันควรจะต้องมีมากน้อยยังไงคะหรือว่าโต๊ะเก้าอี้มันจะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มไหม
0: ก็โต๊ะที่มีควรเป็นอาจจะเป็นพื้นที่บิวอินเลยครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นโต๊ะลอยอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเพิ่มเวลาเขาเดินเราเขาล้มได
1: ้ชนล้ม
0: ชนได้ชนล้มหรือว่าถ้าโต๊ะแล้วโต๊ะมันสามารถเลื่อนได้เวลาผู้สูงอายุเขาเดินไปอย่างเงี้ยครับอาจจะทำให้เกิดการขยื่นของโต๊ะแล้วล้มได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใน
1: ถ้าเป็นโต๊ะก็ต้องแบบหนักๆที่แบบติด
0: แล้วก็วางชิดมุมไปเลยดีกว่าจะได้ไม่อยู่ตรงกลางห้องครับแต่ว่าที่ดีที่สุดห้องนอนคือห้องนอนฮะห้องนอนไม่ควรมีโต๊ะอะไรเลยจะดีที่สุดแล้วเตียงของผู้สูงอายุเนี่ยควร สามารถเข้าได้ทั้งสองทาง

0: ค่ะ
1: ครับก็คือมีทางเดินด้านข้างเตียงสองข้าง
0: ก็คือไม่ควรอยู่มุม
1: ไม่ควรอยู่มุม
0: ทำไมอาจารย์เราได้อยู่มุมก็บางคนก็เข้าใจว่าอยู่มุมก็จะได้อีกมุมนึงก็กันตกไปดีไหมอาจารย
1: ์ก็ถูกก็ดีมีอันนั้นขึ้นประโยชน์อย่างที่อาจารย์โสบอกแต่อย่าลืมว่าพอผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับบางทีเขามีข้อจำกัดเช่นบางคนอาจจะอ่อนแรงข้างหนึ่งมีต้องพลิกตัวขนาดข้างนี้ในการลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่มีพื้นที่ให้เดินได้สองข้างอย่างเงี้ยก็จะสะดวกเวลาคนเข้าไปช่วยด้วยถ้าเกิดอย่าลืมว่าถ้าเตียงชิดขอบได้ขอบใดด้านใดด้านหนึ่งแล้วผู้สูงอายุเกิดมีปัญหาขึ้นมาคนจะเข้าได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเขาเข้าไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีพื้นที่ให้สองข้างได้ก็จะดีมากแล้วความสูงของเตียงก็มีความ
0: ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์อันแรกข้ามนอนฟูกครับไม่ถึงว่าห้ามฟูกกับพื้นใช่ค่ะไม่ควร
0: บางคนอาจจะคิดว่าสะดวกกลัวตก
1: กลัวตกแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่เขาจะลุกเนี่ย
0: มันลำบาก
1: ลำบากมากตอนเขาลุกเนี่ยโอกาสการล้มเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะลุกจากเก้าอี้หรือลุกจากเตียง
0: งั้นจะสูงเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์ก็คือสูงให้ระดับเดียวกับที่เขานั่งได
0: ้มันก็ต้องประมาณเก้าอี้อย่างเงี้ย
1: ก็ประมาณเก้าอี้ค่ะพอถ้าเกิดสูงมากเกินไปเขาเวลาเขาลงบางทีเขาจะถลายตัวลงมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ล้มได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความสูงของเตียงและฟูกเนี่ย
0: จะต้องแบบว่าวัดแล้วท่านั่งแล้วพอดี
1: ท่านั่งแล้วพอดีจะดีที่สุดใช่ครับบางคนถ้าเขามีการปรับก็จะมีซื้อเตียงเหมือนเตียงโรงพยาบาลเนี่ยครับให้มีราวสับด้านข้างเอาไว้เพื่อให้สามารถเวลาที่เขาลุกขึ้นยืนเนี่ยลุกขึ้นยืนได้สะดวกแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร
0: ค่ะมันเขาบอกว่าไปซื้อเตียงแบบโรงพยาบาลเลยดีไหม
1: ก็
0: จะดูไม่สวยมันไม่สวย
1: มันก็ดูไม่สวย
0: แต่ดูแล้วดูแบบบรรยากาศมันเหมือนเราอยู่โรงพยาบาลตลอดเวลา
1: ก็บางคนก็ไม่ชอบใช่แต่ว่าก
0: ็กลัวตกเนี่ยอาจารย์ข้างๆเอาหมอนมากั้นไว้
1: เอาหมอนมันก็เคยยืนได้คือถ้าต้องจำเป็นอย่างเงี้ยครับก็อาจต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงถ้าเตียงที่ผู้สูงอายุเลยแล้วเราไม่อยากซื้อเตียงของโรงพยาบาลเนี่ยครับเตียงควรจะต้องหัวเตียงที่แข็งแรงหรือเตียงที่ต้องหนักขยื่นไม่ได
0: ้
1: บางทีเป็นซื้อเตียงแบบโครงเหล็กมาอย่างเงี้ยครับมันเราแคบกันอย่างเงี้ยถ่ายนิดนึงเตียงก็ขยื่นละครับเพราะฉันก็ไม่เหมาะเพราะฉันตัวเตียงต้องมั่นคง
0: ใช่ครับต้องมั่นคงหนักมั่นคงอย
1: ู่
0: กับที่ไม่ใช่แบบว่านิดเดียวขยับก็ขยับได้ใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ว่าสีในห้องนอนควรเป็นสีอะไรฮะ
0: ก็
1: สีอะไรที่แบบผู้สูงอายุเหมาะระหว่างให้เลือกให้ชอยเลือก
0: โทนเข้มหรือโทนสว่าง
1: อ่ะโทนเข้มโทนสีขาวหรือโทนไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่รู้โทนสว่าง
1: หรือคนมีสีสันเยอะๆเหมือนวัยรุ่นชอบ
0: ไม่รู้หรือเอาแบบมินิมอลเหรอมินิมอลขาวๆเบดๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่นั่นคือสีผู้สูงอายุครับถ้าเป็นถ้าทำได้เป็นสีขาวสีเบจหรือสีไม
0: ้
1: เพราะว่าการใช้สีไม้เนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเข้าถึงธรรมชาติมากแล้วเขามองเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายตามากขึ้นรู้สึกเขาจิตใจสงบในขณะที่ห้องที่เป็นโทนสีมืดๆอาจจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือถ้าเป็นโทนสีเยอะๆมากๆอันนี้จะเหมาะกับวัยรุ่นครับ
0: แต่ผู้สูงอายุก็ยังอาจจะยังวัยรุ่นอยากวัยรุ่นอยู่
2: แต่ผู้สูงอายุที่บ้านหนูชอบสีสันมากนะ
1: สามารถวางของแต่งได้เช่นกรอบรูปคือสมมติห้องเป็นสีเบจเพื่อเพิ่มความสงบอย่างเงี้ยครับแล้วมีของตกแต่งบางอย่างที่เป็นแบบติดกับฝาผนังอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่อุปกรณ์ลอย
0: เล่นสีกับอุปกรณ์แต่งไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตัวพื้นก็อาจจะแนะนำเป็นโทนขาวหรือว่าโทนสะอาดโทนเบจมากกว่า
1: ใช่ให้สีสงบใช่ครับ
0: โอเคค่ะมาเราจะไปเรื่อยนะคะไปทุกส่วนประกอบของบ้านนะคะส่วนประกอบถัดไปคือบันไดค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: คำถามนึงคือก็จะมีตั้งแต่แรกเลยว่าผู้สูงอายุจริงๆควรจะอยู่ชั้นหนึ่งไปเลยไหมหรือว่าเราจะประเมินได้ไงว่าแบบเนี้ยไม่น่าจะต้องขึ้นไม่ได้ละนะคะหรือว่าเอาอยู่ชั้นหนึ่งไปเลยมันก็ต้องหาห้องชั้นหนึ่งไปนะคะเอาประเด็นนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องบันไดค่ะ
1: ถ้าดีที่สุดควรอยู่ชั้นหนึ่งคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มอายุเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าทำได้ก่อนอันดับแรกถ้ามีห้องเอาไว้ห้องหนึ่งไว้สำหรับเมื่อเราอายุเยอะจำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยครับก็ปรับบ้านเอาไว้หนึ่งห้องแล้วยิ่งถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการยืนเดินยังไงก็การพาขึ้นชั้นสองไม่สะดวกแน่นอนไม่ว่ากับทั้งตัวคนไข้เองผู้สูงอายุเองหรือคนดูแลครับแล้วก็อันนี้คือถ้าทำได้อยู่ชั้นหนึ่งดีที่
0: สุดแต่ถ้าไม่ได้เราต้องมีบันไดอาจารย์มันจะต้องปรับเปลี่ยนหรือรูปแบบบันไดยังไงที่เหมาะสมหรือว่าบางทีตอนนี้ก็เราจะเห็นว่าตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็จะมีแบบที่เป็นลิฟต์ หรือมันต้องถึงขนาดนั้นไหมเป็นลิฟที่แบบเอาผู้สูงอายุขึ้นไปบางทีจะมีลิฟกับราวบันไดอะไรเงี้ย
1: ลิฟไม่มีลิฟหรืออย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่กับการเงินของที่บ้านก่อนแบบแรก
0: เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาหลักนะการ
1: ปัญหาหลักคือเรื่องเงินเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยฮะ
0: คร
1: ับทีนี้ที่ส
0: องถ้าเป็นลิฟได้คงดี
1: ถ้าลิฟได้คงดีที่สุดใช่ก็ดีนั่นคือก็เรื่องเงินละแต่ว่าถ้า
0: ไม่ได้
1: แ
0: ล้วมีบันไดทำยังไงดี
1: บันไดต้องมีราวจับ
0: คร
1: ับบ้านบางบ้านมินิมอลมากก็คือเป็นแค่กำแพงแล้วก็เดินขึ้นไม่มีราวจับ
0: อันนี้ไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเลยเพราะฉะนั้นต้องมีราวจับสองด้านได้จะดีที่สุด
0: มีสองข้าง
1: สองข้างครับ
0: แต่ส่วนใหญ่บางบ้านฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝาผนังฝั่งหนึ่งเป็นบันได
1: ก็อย่างน้อยข้างเดียวได้แต่ว่าไอ้ราวจับนี่ก็ต้องมั่นคงมากพอที่ผู้สูงเขาจะเหนี่ยวตัวขึ้นไปได้
0: ไว้เหนี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: เอาไว้เหนี่ยวตัวหรือไว้จับเพื่อพยุงตัวของเขาทีนี้ตัวพื้นบันไดเองก็เคยเห็นบันไดที่ชอบมีบันไดขอบๆที่เป็นเหล็กไหมฮะ
0: อ
1: ันนั้นไม่เหมาะเลยไม
0: ่
1: เหมาะที่สุดสะดุดเจ็บด้วยค่ะเพราะเราอยู่บ้านเดินเท้าเปล่าอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นพื้นบันไดที่เหมาะกับผู้สูงอายุเองก็เป็นดีสุดคือคนเป็นพื้นไม
0: ้
1: ครับแล้วก็เหมือนเดิม
0: แปะเทป
1: กันลื่นอย่างเงี้ยครับแล้วสีโดยเฉพาะสีเมื่อถึงจุดพักบันไดอย่างเงี้ยครับหรือต้องขอบบันไดอ่ะควรจะมีสีที่แตกต่างขึ้นมาเพื่อให้เขาสังเกตได้ง่ายอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสีสะท้อนแสงก็ได้แต่บางคนถ้าเกิดผู้สูงอายุไฟไม่พอจริงๆอย่างเงี้ยครับอยู่ที่บ้านไม่สามารถปรับไฟได้การใช้สติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงได้ก็จะดีเพื่อให้เวลาเขาเดินตอนกลางคืนเนี่ยปลอดภัยแต่ก็ตามบันไดก็ควรมีแสงสว่างอยู่ดีฮะ
0: โอเคค่ะก็เราคุยกันไปหลายห้องแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับภาพรวมแล้วก็ห้องน้ำบันไดแล้วนะคะอ
1: ัน
0: นี้มาถึงการนอกเหนือจากการปรับบ้านแล้วจริงๆในภาพรวมอาจารย์อยากแนะนำผู้สูงอายุยังไงบ้างที่จะทำให้เขามีโอกาสที่ล้มน้อยลงนะคะไม่ว่าจะปรับบ้านแล้วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของในบ้านเนี่ยทำอะไรได้บ้างออกกำลังกายในบ้านได้ไหมไปเต้นแอโรบิกอยู่ในบ้านได้ไหมเนี่ยค่ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเรื่องการออกกำลังกายนะครับจริงๆก็อยากให้คนไข้อยากให้ทุกคนได้ออกนะฮะการขยับเท่ากับการออกกำลังการขยับเท่ากับมีกิจกรรมทางร่างกายแต่ว่าถ้าจะเป็นการออกกำลังกายต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย10นาที
0: คร
1: ับอันดับแรกก่อนเพื่อให้เขาสามารถมีกิจกรรมทางร่างกายมากขึ้นอาจจะเป็นแค่ถ้ายังลุกขึ้นเดินไม่ไหวก็ขยับบนเตียงก็ได้ยกขาขึ้นลงซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือขยับมือขึ้นลงแค่นี้ก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็ออกกำลังกายได้จะเล่นโยคะเล่นเต้นแอโรบิกอะไรก็ได้แต่ในห้องที่เล่นก็ต้องมีพื้นที่มากพอที่ให้เวลาทำอะไรก็ตามกิจกรรมทางร่างกายเราไม่มีไปชนกับตัวอุปกรณ์ต่างๆหรือเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านครับ
0: โอเคซึ่งก็ทำด้วยความระมัดระวัง
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็ขึ้นกับสภาพของผู้สูงอายุด้วยแต่ถ้าท่านไหนก็คือไม่มั่นใจก็คือถ้ามีภาวะเจ็บปวดที่ต้องไปโรงพยาบาลอยู่แล้วก็อาจจะถามคุณหมอประจำได้ว่าทำอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนสำหรับการออกกำลังกายได้บ้างน้อยแค่ไหนถ้าอยู่ที่บ้านนะคะ
1: จริงๆตะกี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากพูดก็คือเรื่องบันไดขึ้นบ้านครับค
0: ือข้างนอกบ้าน
1: ละ
0: มาในบ้าน
1: บางผมว่าหลายบ้านเนี่ยเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่น้ำท่วม
0: มีน้ำ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นบ้านจะมีการยกสูงขึ้นมาบางทีก็ต้องก้าวบันไดขึ้นบันไดสักขั้นสองขั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการขึ้นบันไดเนี่ยถ้าทำได้ก็ให้มีราวจับนิดนึงครับแต่ถ้าทำไม่ได้บางบ้านก็ต้องใช้ต้องมีทางลาดฮะทางลาดก็คือต้องให้กว้างประมาณหนึ่งเพื่อให้สามารถรถเข็นขึ้นได้ครับแล้วก็ต้องไม่ชันมากเกินไปด้วยตัวมุมที่เหมาะสมก็คือประมาณ60องศา
0: ค่ะเป เต็มที่ไม่เกิน60เนาะถ้าทำได้ต่ำได้ดีอยู่แล้ว
1: ต่ำได้ดีอยู่แล้วอัน
0: นี้สี่วัน45สูงสุดไม่เกิน60
1: ใช่เพื่อให้สามารถขึ้นรถเข็นได้ใช่ครับ
0: มันก็จะลำบากคนเข็นด้วย
1: ลำบากคนเข็นแต่ต้องขึ้นอยู่กับความ
0: พื
1: ้นที่ด้วย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าพื้นที่มันแคบมากๆก็ต้องแบบเตี้ยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าแบบถ้าไปได้ไม่ยาวอ่ะมันสั้นมันก็ต้องชันแต่ว่าใจว่าไม่ควรเกิน60องศา
1: แต่ใช่แต่ยิ่งชันมากยิ่งเข็นยาก
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: โอเคค่ะก็ต้องปรับเป็นทางลาดนะแล้วก็พอเราก็เตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะที
1: ่
0: บ้านเองก็ต้องปรับเป็นทางลาดการลงถึงไม่ว่าจะเป็นข้างนอกข้างในบ้านเนี่ยเคยมีสเต็ปก็ต้องทำมีทางลาดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือได้ทั้งในบ้านเอารถเข็นไปเข็นได้ในบ้าน
1: เข็นท
0: ั้
1: งในและนอกบ้านใช่ครับ
0: ค่ะมีคำถามนะคะคุณอมพรนะคะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะถามเรื่องของการเป็นตะคริวที่น่องนะคะที่ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเนี่ยสลับการเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างมีวิธีป้องกันอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เกรงว่าถ้าจะเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสล้มได้นะคะปัญหาตะคริวก็จะมีคนถามบ่อยๆบางทีก็แบ
1: บ
0: เป็นตอนนอนเนี่ยเป็นจากอะไรได้นะคะ
1: ค
0: ต้องทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์บางคนบอกว่าถามไม่ถึงต้องกินอะไรเสริมไหมหรือมันขาดอะไรมันถึงเป็นตะคริวอย่างเงี้ยคะอาจารย
1: ์ครับโดยมากตะคริวนะฮะถ้าในคนที่แข็งแรงปกติตะคริวมักเกิดจากการที่วันนั้นเนี่ยเรามีการใช้กล้ามเนื้อเยอะแล้วเราไม่ได้ผ่านการยืดเหยียดมา
0: ค
1: ือกล้ามเนื้อมันไม่มีการหดเกร็งตัวอยู่ไงครับเพราะฉะนั้นต้องคืนที่เราพักมันจะมีการเกร็งตัวใหม่ขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือต้องเท่าไหร่ที่เราออกกำลังกายเยอะหรือเดินเยอะมีกิจกรรมทางร่างกายเยอะก่อนนอนก็คือยืดสักนิดนึงนะครับให้กล้ามเนื้อไม่มีการคลายตัว
0: ท่าสองท่าไหมคะ
1: โดยมากเนี่ยตะคริวมักเกิดจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือกล้ามเนื้อใช้งานเยอะเช่นกล้ามเนื้อน่องนะ
0: ฮะ
1: ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้านอนแล้วเกิดตะคริวเกร็งขึ้นมาเอาใหม่ฮะถ้าเกิดกลับถึงบ้านก่อนนอนก็ยืดแค่เอาผ้าห่มมาดึงเนี่ยฮะเหยียดขาคร
0: ับ
1: แล้วก็ดึงขึ้นมาใช่ครับมันก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องสัก15วิอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: 15วิสัก10ที
1: ใช่
0: ข้างละ
1: ข้างละมันก็จะยืดได้ละ
0: มีสักท่าไหมคะ
1: แล้วก็อีกท่านึงก็คือกอดเข่าชิดอกธรรมดาก็ได้ครับ
0: อันนี้ท่านั่งหรือท่านอน
1: ท่านอน
0: นอนไปเลย
1: นอนไปเลยแล้วก็เข่าชิดอกใช่ใช่ครับ
0: ก็เป็นข้างละค้างไว้
1: ใช่เหมือนกันใช่ครับก็จะสามารถยืดทั้งกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อน่องได้อย่างเงี้ยครับ
0: อันนี้ก็ถ้าเผื่อป้องกันก็คือวันไหนที่คิดว่าเอ้ยวันนี้จะเดินเยอะเดินเยอะไปแล้วล่ะ
1: ใช่ออ
0: กกำลังกายหนักก็ยืดก่อนนอนเผื่อจะป้องกันการเกิดตะคริวได้แต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีมันเกิดตะคริวได้คะอาจารย
1: ์ก็อันแรกอีกอันหนึ่งก็คือเราดื่มน้ำน้อยบนนั่งหรือเปล่าถึงเราเจอบ่อยๆ
0: หรือเย็นมาก
1: ๆเย็นมาก
0: ๆห้องแอร์บนแอร์เย็น
1: ห้องแอร์เย็นใช่ครับดื่มน้ำน้อยหรือบางทีก็เกิดถ้าเป็นคนปกติเราไม่ค่อยขาดเกลือแร่กันเท่าไหร่
0: ใช่
1: ขาดได้ไหมคนไข้เนี่ยจะเป็นการขาดเกลือแร่ได
0: ้บางทีก็ไม่รู้สาเหตุนะจ๊ะบางทีก็เป็นอะไรที่อยู่ดีตะคริวกินอะไรแล้วก็พูดว่าตะคริวกินแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นจากอะไรเหม
1: ือ
0: น
1: ใช่ผมก็เป็นเหมือนกันฮะก็บางวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากๆก็น่าจะต้องไปตรวจเช็คเกลือแร่นิดนึงว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ
0: เพราะนั้นก็คือถ้าไม่ได้สัมพันธ์กับเหตุการณ์อะไรชัดเจนแล้วก็สึกเป็นบ่
1: อ
0: ยก็อาจจะต้องมาตรวจดูเขาจะมีเกลือแร่บางอย่างเช่นโพแทสเซียมที่ต่ำในบางโรคเนี่ยบางคนเป็นโรคไตบางอย่างที่เกิดจากโพแทสเซียมที่หายไปก
1: ็
0: ทำให้หรือแมกนีเซียมเนี่ยก็ทำให้เกิดตะคริวได้นะจะต้องมาตรวจนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นให้ทุกคนต้องกังวลอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบมาตรวจหมดเพราะว่าตะคริวคิดว่าเป็นทุกคนอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเป็นแล้วค่ะจากสมมติว่าตื่นมาเป็นแล้วอาจารย์ให้ท่ายืดเหยียดเหมือนกันไหมคะหรือว่าต้องทำยังไงบ้างคะสมมติว่าเป็นตะคริวละตื่นมาอาจารย์แนะนำท่า
1: ก็เหมือนกันเลยครับคืออาจขึ้นอยู่กับว่าตะคริวตำแหน่งไหน
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นน่องอะน่องกับขาใช่ไหม
1: ถ้าน่องก็พยายามค่อยๆยืด
0: ก็ท่าตรงแล้วก็
1: เหมือนกันค่อยๆกระดกขาขึ้นใช่ครับนั่นคือกล้ามเนื้อที่เราเจอบ่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเป็นตะคริวที่แขนเราจะไปยืดน่องก็ไม่ได้
0: แล้วแขนทำไงคะอาจารย์แขน
1: กายก็
0: สมตะคริวแขนก็มี
1: ก็มีบางคนเป็นตะคริวตรงกล้ามเนื้อตรงนี้ใบเสร็จ
0: แล้วทำไงคะ
1: แล้วก็ค่อยๆ
0: ไปว่าไปแบบไปอาจจะไปตีแบตหรือไป
1: ใช่อาจจะไปทำอะไรมายกของอะไรมาก็ไม่รู้
0: อาจารย์แนะนำท่าไหนดีคะแขน
1: ไหนครับก็สมมติถ้าตรงนี้ก็เหยียดแขน
0: เหยียดออก
1: เหยียดธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ฮะแต่ถ้าเกิดเหยียดใช่แต่ถ้าเกิดข้างหลังก็จะเหยียดได้มากขึ้น
0: อันนี้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ก็ตะคริวเป็นได้ทุกตำแหน่งขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อมัดไหนแต่ที่เจอบ่อยคือกล้ามเนื้อน่อง
0: ก็ยืด
1: ข
0: า
1: ที
0: ่
1: บอกใช่ครับ
0: โอเค
1: ให้ยืด
0: มีคุณจารุวรรณนะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านและทีมงานนะขอเรียนถามว่าการก้าวขึ้นบันไดทีละข้างแล้วปวดขาในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วควรจะหัดก้าวเหมือนเดิมดีกว่าไหมคือค่อยๆก้าวเราเห็นว่าผู้สูงอายุอาจจะค่อยๆก้าวอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าจะต้องทำแบบไหนดีที่หรือคิดว่าเลิกขึ้นบันไดได้ละก็คือผู้สูงอายุอาจจะขึ้นไม่ไหวแล้วอาจจะต้องกลายเป็นว่าหาห้องด้านล่างแทนเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ก็ขึ้นอยู่กับอาการของแต่คนครับ
0: ค่ะ
1: คืออาถ้าปวดควรพักนั่นคือหลักการที่ดีที่สุด
0: แต่ว่าขึ้นทีละก้าวได้ถูกแล้วถ้าหรือว่า
1: ขึ้นทีละก้าวถูกแล้วเราไม่ควรขึ้นอย่างนี้ถ้าเราปวดขาอยู่ใช่ครับหรือใครก็ตามที่ปวดขาอยู่
0: มันต้องขาไหนก่อนนะอาจารย์
1: ขึ้นด้วยขาดีลงด้วยขาไม่ดีสมมติเราปวดขาซ้ายอยู
0: ่ขาซ้ายไม่ดี
1: ขาซ้ายไม่ดีเราต้องขึ้นด้วยขาขวาขึ้
0: นด
1: ้
0: วยขาดี
1: ก็คือขึ้นขาขวาแล้ว
0: ขาซ
1: ้
0: าย
1: ต
0: ่อ
1: ขึ้นขวาแล้วซ้ายต่
0: อ
1: ส่วนตอนลงเนี่ยต้องลงด้วยขาซ้ายก็คือลงซ้ายก่อนแล้วก็ขวาตามลงซ้ายก่อนขวาตามทีละขั้นครับเราจะเรียกขึ้นดีลงขึ้นดีลงเร็ว
0: ขึ้
1: นด
0: ้
1: วยข้างดีลงด้วยข้างเร็วครับ
0: อันนั้นก็คือถ้าคิดว่าทำอย่างนี้แล้วปวดแล้วคิดว่าไม่ไหวก็คิดว่าอาจจะไม่ผ่านก็น่าจะต้อง
1: อย่าเพิ่งขึ้นดีกว่า
0: ขึ้นไม่ได้แล้วอาจจะต้องหาห้องนอนข้างล่างไปสำหรับผู้สูงอายุ
1: ใช่ครับแล้วก็ใช้การประคบยังไงการประคบก็ดีที่สุดสำหรับอาการปวด
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเพิ่งเป็นก็ประคบเย็นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นมาหลายวันแล้วเกิน2วันขึ้นไปก็ประคบอุ่นได้
0: แต่ถ้าสมมติว่าปวดขนาดขึ้นก็อาจจะไม่ไหวนะอาจารย์เพราะว่าเราต้องขึ้นสมมติว่าอย่างน้อยก็เช้า1รอบเย็น1รอบแล้วก็ปวดทุกครั้งที่ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าประเมินแล้วคิดว่าอาจจะไม่ไหวแม้ว่าเดินค่อยๆเดินทีละขาแล้วก็อาจสุดท้ายอาจจะต้อง
1: ก็ต้องย้ายอยู่ข้างล่างใช่ครับ
0: นะคะมีคำถามนะคะถามว่าอายุ24ปีค่ะก็เป็นความรู้ค่ะเล่นมือถืออย่างไรอาจารย์เตรียมมือถือละนะคะให้ปลอดภัยนะคะไม่ใช่หรอกให้ไม่เกิดอาการปวดบ่าไหล่คอค่ะอาจารย์อาจารย์สาธิตท่ามือถือ
1: ยาก
0: มาสองสามท่า
1: ไม่ยากครับคือเล่นมือถือเนี่ยฮะ
0: เราไม่ได้ทำฝึกไว
1: ้ก็ปกติเล่นมือถือแล้วก็จะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ก้มเล่นถูกไหมฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นท่าทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดี
0: ท่าเดิม
1: ท่าที่ดีที่สุดครับก็คือ
0: เอาหมอนวาง
1: เอาหมอนวางตรงเนี้ยฮะปิดพุงรอไว้แล้วก็ข้อศอกวางแล้วก็นี่ฮะอย่างน้อยก็ไม่ก้มคอแล้วก็มือถืออยู่ระดับสายตาเราพอดี
0: ค่ะอันนี้ท่าที่หนึ่งถ้ามีหมอน
1: ถ้ามีหมอ
0: มอนและท่านั่งก็จะเป็นท่านี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ท่าต่อไปค่ะ
1: ท่าต่อไปจะดีที่สุดถ้ามีตัววาง
0: ถ้ามีตัวตั้ง
1: ตัวตั้งใช่ครับ
0: แล้วเราก็ดูไป
1: เราก็ดูไปใช่แล้วก็ใช้มือ
0: แต่ถ้าตัวตั้งมันจะเป็นท่านั่งอ๋อนะถ้าตั้งบนโต๊ะ
1: ใช่ก็ตั้งบนโต๊ะครับ
0: แล้วเราก็ดูไปไถไป
1: จริงๆเราเล่นมือถือแล้วก็เป็นท่าที่เราไม่ได้ควรที่ไม่ควรเล่นนานอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น
0: มีแนะนำท่านอนไหมคะ
1: ท่านอนท่านอน
0: บางคนแบบว่าอยู่บนเตียงแล้วอ่ะแบบอาบน้ำแล้วอ่ะมันจะเป็นท่านอนแล้วค่ะอาจารย์แนะนำมีท่านอนในการเล่นมือถือที่ถูกต้องไหมคะไม่มีต้องนั่ง
1: ผมก็ใช้หมอนเหมือนกันครับก็คือใช้หมอน
0: ไปแล้ว
1: ใช่
0: อ๋อแล้วอย่างน้อยก็เป็นอย่างนี้เอา
1: ใช่ก็คือใช้หมอนมาอดอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องก้มคอขึ้นมาที่อย่าลืมว่าถ้าเรานอนกับหมอนเนี่ยครับแล้วสับมือถือขึ้นมาเราเกร็งไหล่แน่นอนไหล่ต้องยก
0: มือต้องเกร็งด้วย
1: ใช่มือก็ต้องเกร็งหัวก็ต้องผงกขึ้นมาด้วย
0: ก็เอาหมอนวางตรงนี้นิดนึง
1: เพราะฉันเอาหมอนเล็กๆมา
0: อ
1: ีกนึงมือเราก็
0: วาง
1: วางบนหมอนแล้วก็เล่นได้จะได้ไม่ต้องผงกด้วยมันก็จะช่วยได้ประมาณนึงครับแต่จริงเราไม่แนะนำให้นอนเล่น
0: ว่านอนเราควรนอน
1: มือถือใช้นอนคือนอน
0: ไม่งั้นก็อาจจะนั่งเล่นมือถืออาจจะดีกว่านอนเราก็จะให้ประมาณนี้น
1: ่
0: าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุด
1: หรือนั่งพิงขอบเตียงหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดีกว่า
0: โอเคค่ะอ่ะมีคุณจารุวรรณนะคะถามว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานนะขอเรียนถามว่าการปั่นจักรยานคาร์ดิโอให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมนะคะควรปั่นอ่ะอันดับแรกก่อนคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมปั่นจักรยานได้ไหม
1: อ
0: ันที่สองถ้าปั่นได้ถ้าเข่ามันจะประมาณไหนครับบางคนมันไม่แน่ใจว่าบางทีอาจต้องปรับไอ้ตรงตัววงปั่นใช่ไหมอาจารย์ว่าเงาะแบบงองๆเยอะๆหร
1: ือ
0: แบบห่างๆแบบเหยียดๆแบบไหนดีกว่ากันคะอาจารย
1: ์ก็
0: อันดับแรกก่อนปั่นดีไหมคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าสิ่งนี้อาจารย
1: ์ปั่นได้ครับ
0: ไม่ใช่แบบผู้สูงอายุนะอาจารย์สำหรับคนที่อาจจะ50อาจจะเริ่มปวดเข่าแล้ว
1: ก็ปั่นได้
0: ปั่นได้
1: อันดับแรกปั่นได
0: ้
1: ครับแล้วจริงการออกกำลังกายเข่าโดยการปั่นจักรยานอย่างเงี้ยครับกับที่มันเป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อเข่าไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับการเดินหรือการวิ่งครับเพราะฉะนั้นก็ทำได
0: ้
1: ครับทีนี้อันดับสองก็คือเราจะมีการวัดหลักการวัดง่ายๆของการความสูงของที่นั่งครับก็คือเมื่อเรายืนแล้วเนี่ยฮะ ตัวที่นั่ง
0: แรกค
1: ือ
0: การปรับที่นั่งก่อนความสูงของที่นั่ง
1: ก็คือตัวที่นั่งกับตัวจริงๆตัว
0: ก็เรียกว่าอะไรนะ
1: ที่ปั่นเนี่ยครับตัวที่ถีบเนี่ยมันจะอยู่กับที่ของมันอยู่แล้วแหละทีเนี้ยสิ่งที่ต้องปรับก็คือที่นั่งให้มันเหมาะส
0: ม
1: กับตำแหน่งที่ความสูงของเราอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นการปรับความสูงถ้าปรับได้เราต้องยืนฮะแล้วตัวที่เรานั่งเนี่ยครับ
0: อยู่ประมาณไหนคะ
1: อยู่ระหว่างกระดูก
0: ที่นูน
1: ที่นูนขึ้นมากับกระดูกสะโพกกับกระดูกขาของเราเราจะมีปุ่มกระดูกอยู่2ปุ่ม
0: อ
1: ันนี้กระดูกบั้นเอวด้านบน
0: อ้วนหาไม่เจอทำไม
1: กระดูกบั้นเอวก็ได้ฮะ
0: คืออันขอบบนจะเป็นอันที่เป็นขอบ
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์อ่ะอันล่างคือ
1: กระดูกขา
0: ที่มันยื่นออกมา
1: ใช่ครับแต่ง่ายกว่าก็คือเอาใต้กว่ากระดูกข้างบนที่เราจับได้ตรงบั้นเอวแล้วเนี่ยครับประมาณหนึ่งฝ่ามืออ
0: ืม
1: ครับอันนี้ง่ายกว่านี่คือหลักการ
0: แต่อันนี้คือหลักการของไอ้ตัวที่นั่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ขาอาจารย์คิดว่ามันสแตนดาร์ดมาตรฐานทุกยี่ห้อไหมจ๊ะ
1: โดยทั่วไปมันจะถูกฟิก
0: มันจะต่ำหรือมันจะสูงไปไหมคือเขาอยากทราบว่ามุมเข่าควรจะประมาณไหนอาจารย
1: ์เมื่อปรับที่นั่งอย่างนั้นแล้วครับเข่าของเราจะไม่ถูกงอมากหรือไม่ถูกเหยียดมากเกินไปครับเพราะว่าตัวที่
0: ว่ายตัวปั่นเนี่ยน่าจะมาตรฐาน
1: มันจะมาตรฐาน
0: ขึ้นกับเราปรับที่นั่งให้ถูกต้อง
1: ให้เราความสูงให้เหมาะกับขาเรามากกว่า
0: ง่ายๆคือจับสะโพกนะส่วนที่เราจับได้ที่สุดอะมันจะอยู่บนสุดมันจะเป็นลักษณะโค้งๆนะคะ
1: แล้วก
0: ็ถ้าให้ง่ายสุดก็คือฝ่ามือแบบนี
1: ้
0: อะไม่ใช่แบบนี้นะคะแบบนี้เรานอนลงไปต่ำไปก็เป็นระดับความสูง
1: นั่นคือความสูงที่เหมาะสม
0: ที่เราจะให้นั่งในการปั่นจักรยานซึ่งอาจารย์คิดว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นมุมที่เหมาะสมสำหรับขา
1: ใช่ครับ
0: อะลองไปปรับดูว่าได้ระดับที่เราต้องการไหมนะคะแล้วก็เป็นสมมติว่าปั่นได้ไม่มีปัญหาเรื่องเข่าแล้วก็เซฟในส่วนของเข่าด้วยนะคะเมื่อเทียบกับการวิ่งหรือว่าการที่จะมีวิ่งแล้วก็เลยนะอาจารย
1: ์การวิ่งหรือแค่เดินอย่างเงี้ยครับปั่นจักรยานก็
0: เดินมันก็จะลงน้ำหนัก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: สำหรับคนที่ปวดเข่าเนี่ย
0: มีคำถามนะคะถามว่าคุณย่าอายุ80ปีค่ะไม่ยอมให้กลับบ้านนะคะยังนอนฟูกอยู่ที่พื้นค่ะอาจารย์เพราะกลัวตกเตียงอ่ะเพราะเข้าใจผู้สูงอายุตกเตียงเคยซื้อเตียงให้แต่ไม่ยอมนอนค่ะไปตรงไหนดีคะอาจารย์ปรึกษาแผนกไหนดีคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆก็มาแผนกฟื้นฟูก็ได้นะครับคือถ้าไม่ยอมจริง
0: ๆให้คุณหมอเป็น
1: ให้คุณหมอคุยถูกต้องหรือจริงแผนกผู้สูงอายุก็ได
0: ้
1: ครับแต่สุดท้ายถึงหมอจะคุยแล้วก็ไม่ยอมปรับอยู่ดีเพราะเขาเคยชินกับแบบนี
0: ้อาจารย์มีวิธีการคุยไหมคะ
1: ก็ค่อยๆมีคลิปไหม
0: หรือว่าบอกญาติว่าพามาแล้วกันเดี๋ยวหมอคุยลองคุยให้เพราะว่าอาจจะไม่เชื่อญาติ
1: ใช่แม่ผมก็ไม่เชื่อผมเหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะเหมือนกันต้องไปให้คุณหมออีกท่านหนึ่งพูด
1: ใช่ครับก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็พามาที่โรงพยาบาลใช่
0: แต่จะเป็นแผนกฟื้นฟูก็ได้เมื่อกี้ถามว่าแผนกไหนคือแผนก
1: ฟื้
0: นฟูก็ได้หรือเป็นแผนกผู้สูงอายุก็ได้
1: ใช่ครับสิ่งที่ทำก็คือสุดท้ายถ้าไม่ยอมเราจะสอนให้คุณย่าออกกำลังกายออกกำลังกายเพื่อลุกนั่งแล้วก็เพื่อลุกนั่งให้ง่ายขึ้นหรือจะแนะนำไอ้ตัวอุปกรณ์ข้างเตียงข้างๆฟูกเช่นซื้อตู้ซื้อตัวโต๊ะข้างๆเตียงอะครับที่มันแข็งแรงแล้วก็มีตัวจับให้คุณย่าเนี่ยเอาช่วยตรงเนี้ยโน้มตัวขึ้นมาได
0: ้ไปดูน่าจะยากเนาะ
1: จริงๆเขามีคนทำอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็คือ
0: ตัวให้คุณย่าเลือก2ทางถ้าอยากนอนฟูกเหมือนเดิมต้องออกกำลัง
1: ต้องออกกำลังกายใช่ครับ
0: ถ้าไม่ออกกำลังต้องเปลี่ยนเป็นเตียง
1: ใช่
0: จริงๆแล้วออกกำลังทั้งคู่ดีกว่า
1: ออกกำลังทั้งคู่ดีกว่าใช่ครับ
0: โอเคค่ะก็ลองมาปรึกษาคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอผู้สูงอายุดูนะทั้ง2ท่านก็อาจจะลองพูดคุยคุณย่าได้นะว่าการจริงๆแล้วการนอนเตียงก็น่าจะดีกว่านอนฟูกแน่นอนนะคะในส่วนของความปลอดภัยการที่จะลุกยืนล้มตัวลงนอนนะก็น่าจะปลอดภัยกับร่างกายผู้สูงอายุมากกว่านะคะคุณพรเพ็ญ นะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะเพศหญิงอายุ73ปีมีการชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะในเบื้องต้นควรปฏิบัติตัวยังไงดีคะอาจารย
1: ์เบื้องต้น
0: อะไรได้บ้าง
1: เป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมครับชาปลายมือปลายชาปลายเท้าสองข้างโดยมักเกิดจากเส้นประสาทส่วนปลายมันมีความผิดปกติเกิดขึ้น
0: คร
1: ับซึ่งสาเหตุของเส้นประสาทส่วนปลายมีความผิดปกติเกิดจากได้สาเหตุมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานก็ได
0: ้
1: หรือโรคเส้นเลือดส่วนปลายมีความอักเสบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันหรืออาการชาปลายเท้าทั้งสองข้างเกิดจาก กระดูกกดทับเส้นก็ได้ครับหรือกระดูกสันหลังตัวไขสันหลังถูกกดทับก็ได
0: ้
1: เส้นประสาทจากตรงข้างหลังถูกกดทับก็ได้เพราะฉะนั้นมีหลายสาเหต
0: ุ
1: การปฏิบัติตัวง่ายๆก่อนครับก็คือต้องระวังไม่ให้มีแผลครับเพราะว่าถ้าเกิดชาปุ๊บบางทีมีแผลแล้วไม่รู้สึก
0: ค่ะ
1: แล้วพอยิ่งพอมีอาการชาปุ๊บมีแผลไม่รู้สึกปุ๊บแผลมันไม่ค่อยหายเท่าไหร่แล้วไปเดินชนเดินเตะอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นระวังตัวอย่าให้ตัวเองมีแผลที่เท้าครับถ้า

0: ใส่เดินไปไหนมาไหนใส่ถุงเท้าจะดีที่สุดแล้วก็ใส่รองเท้าปลายปิดทั้งด้านหน้าและปิดทั้งด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เศษกรวดเศษทรายติดเข้ามาในเท้า
1: ค่ะนี่เลยย้อนกลับมาถามคำถามอาจารย์เรื่องผู้สูงอายุกลับบ้านเมื่อกี้เลยว่าผู้สูงอายุอยู่ในบ้านควรใส่รองควรเดินเท้าเปล่าหรือใส่รองเท้าแบบบางคนใส่รองเท้าแบบโรงแรมอะสลิปเปอร
0: ์
1: หรือใส่มันแบบจริงจังไปเลยบางคนใส่รองเท้าผ้าใบเลยเดินอยู่ในใส่แบบพุ่มส้นเลย
0: ครับ
1: แบบไหนดีคะอาจารย์สำหรับผู้สูงอายุกับการเดินในบ้าน
0: ต้องดูก่อนครับว่าเขามีความผิดปกติอะไรบ้างยังไงครับถ้าเกิดเขามีความเสี่ยงต่อการล้มมาก
1: ๆ
0: อันแรกไม่ควรใส่ถุงเท้าส่วนถุงเท้านี่คือสิ่งที่แย่ที่สุดยกเว้นถุงเท้าที่มีปุ่มกันลื่น
1: อ
0: ันนี้โอเคอยู่ที่สามารถใส่ได้
1: แบบที่ออกกำลังกาย
0: ใช่ครับ
1: มัน
0: จะม
1: ี
0: ปุ่มกันลื่นข้างล่างส่วนสลิปเปอร์ก็ต้องดูว่ามันลื่นหรือเปล่าครับจริงๆแล้วถ้าลื่นเนี่ยก็ไม่ควรใส่เพราะยิ่งเพิ่มโอกาสการล้ม
1: เท้าเปล่าเลยดีไหมก็แบบ
0: เท้าเปล่าอาจจะดีกว่าสลิปเปอร์
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานหรือกลัวเรื่องแผลที่เท้าเนี่ยเท
0: ้
1: าเปล่าก็อาจจะดีเลย
0: ก็ดีเลย
1: ก็จะได้พื้นสัมผัส
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าก้าวได้สัมผัสจริงๆ
0: เราปรับพื้นบ้านเอาถ้าทำได้
1: ใส่รองเท้าเลยดีไหม
0: ใส่รองเท้าถ้าแนะนำใส่รองเท้าก็เป็นรองเท้าแตะได้แต่ต้องรองเท้าแตะละส้นครับรองเท้าแตะธรรมดาก็อาจจะมีโอกาสเดินแล้วรองเท้าหลุดใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ารองเท้าแตะก็เป็นรองเท้าแตะละส้นจะดีกว่าไม่ต้องถึงขนาดต้องใส่เป็นรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะนั่นก็แล้วแต่ลองปรับดูว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีโรคอะไรเลยก็คือคิดว่าเท้าเปล่าน่าจะสัมผัสได้ดีแล้วก็จะได้รู้ว่าพื้นเป็นอะไรมากกว่านะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเบาหวานมีเรื่องของชาเมื่อกี้ที่พูดเหลืองไปก็อาจจะใส่รองเท้าหุ้มส้น
0: ใช่ครับ
1: เพื่อป้องกันที่อาจจะเหยียบ
0: บ
1: างทีเหยียบเศษอะไรที่
0: เราไม่รู้ตัว
1: นะคะ
0: ครับทีนี้จริงก็ไอ้พวกถุงเท้าเนี่ยฮะก็ต้องมีทริคการใส่ถุงเท้าเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นชาเท้ามากๆยิ่งคนเป็นเบาหวานเนี่ยครับถุงเท้าต้องกลับข้างใส่ด้วย
1: กับซ้ายขวาแล้วหรือว่ากลับหน้าหลังอ่ะ
0: กลับด้านเอาด้านข้างนอกใส่เข้าข้างใน
1: เพราะอะไรอาจารย์
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าข้างในมันมีตะเข็บตัวด้านในครับแล้วเวลาเขาเป็นแผลอยู่แล้วการที่เขาเดินแล้วแบบ
1: อ๋อมันเหยียบ
0: ตะเข็บกดกับตะเข็บ
1: กดเท้า
0: อาจจะไม่เกิดแผลก็ได
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเป็นชาแล้วมีโอกาสการเกิดแผลต้องกลับด้านรองเท้าก
1: ลับในนอก
0: ใช่กลับในนอก
1: เพราะว่าเพื่อไม่ให้ตะเข็บที่มันพิมพ์เป็นมันที่สันมันก็แข็งนะจ๊ะ
0: ที
1: ่สันรอยเย็บอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: อาจจะกดทับเนื้
0: อ
1: ได้โอเค
0: ก็ต้องกลับ
1: นี่ก็บางทีบุคลาจะไม่รู้ว่าต้องใส่กลับด้านนะคะถ้าเล่นว่าใส่ผิดไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับต้องกลับนิดนึงครับ
1: อ่ะเรามาสู่ช่วงพิกัดคาร์ดบ้างนะคะให้อาจารย์เลือกก่อน5คำถามเหมือนเดิม
0: เอาใบนี้ครับ
1: เอาใบนี้นะคะคำถามคือปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายนะคะจำเป็นต้องพักจริงไหมต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ปวดกล้ามเนื้อต้องพักไหมอันแรกครับอาการการล้าการปวดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเนี่ยเราเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าทุกครั้งของการออกกำลังกายเนี่ยมันมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้
1: ก็ปกติ1ถึง2วันถือว่าปกติ
0: ใช่1ถึง2วันควรหาย
1: ค่ะ
0: พักแล้วควรดี
1: ค่ะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากกว่านั้นนานกว่านั้นแปลว่าเราออกกำลังกายมากเกินไป
1: ค่ะ
0: หรือออกกำลังกายเยอะเกินไปกับส่วนนั้นๆแปลว่าไม่ดีละเพราะฉะนั้นก็ต้องครั้งต่อไปที่ออกก็คือต้องลดความแรงลงมาหน่อยครับแล้วก็ออกกำลังกายยิ่งตอนนี้เทรนด์ของการออกกำลังกายไฮร็อกซ์กำลังมาเนี้ยครับอาการปวดหลังไฮร็อกซ์อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นหลังเสร็จปุ๊บก็คือต้องมีการยืดเหยียดครับทุกครั้งการป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อมีการบาดเจ็บก็คือยืดเหยียดก่อนและหลังเล่นอันที่สองก็คือเราต้องเทรนกล้ามเนื้อนั้นให้แข็งแรงมากพอที่จะสามารถไปออกกำลังกายชนิดนั้นๆที่ต้องการได้เช่นสมมติอยากไปวิ่งเราเพิ่งผ่านงานศิระรันมาใช่ไหมครับอาจารย์กีฬาวิ่งของศิระรันมาถ้าคิดจะไปวิ่งอย่างนั้นนะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อขาก่อนให้กล้ามเนื้อขาเราแข็งแรงมากพอที่จะไปวิ่ง5กิโลหรือ10กิโลได
1: ้8กับ10รอบนี้8กับ10ไม่มี5
0: ไม่มี5
1: แล้วแรกว่าทีห้าจะไปเดินอยู่
0: อ๋อผมวิ่ง10
1: มันมี8เพราะว่าเขาบอกว่าระยะทางพอวัดแล้วมันไม่ได้ม
0: ัน
1: ก็เลยกลายเป็น8ไปเลยเพราะ8ก็เลยไม่ไปเลย
0: แ
1: ล้วแรกว่า5จะไปเดินขำๆอยู
0: ่ร้อนมากเลยครับอาจารย
1: ์ร้อนของวันนั้นก็ดี

0: ฝนไม่ตกแต่ร้อนเช้า
1: ร้อ
0: ยังร้อนใช่ไหมวันนั้น
1: เริ
0: ่
1: ม
0: ร้อ
1: ตี
0: น
1: ห้าใช่ครับ
0: อาจารย์10กิโลสบายสบาย
1: ก็กลับมาก็ปวดเหมือนกัน
0: ใช่ไหมก็ต้องปวดอยู่เป็นธรรมดา
1: ใช่มันปวดเป็นธรรมดาใช่ครับ
0: ก็หนึ่งถึงสองวันควรจะดีขึ้น
1: ควรจะดีขึ้นแต่ว่าการป้องกันปวดที่ดีที่สุดก็คือการยืดเหยียด
0: ก่อน
1: และหลัง
0: อ
1: ันที่สองก็คือพอรู้จะไปทำอะไรปุ๊บต้องออกกำลังกายก่อนฮะผมก็ไปเทรนกล้ามเนื้อขาเลยหนึ่ง
0: ต้องเตรียม
1: ต้องเตรียมให้กล้ามเนื้อและขาเราแข็งแรง
0: ยกเว้นคนวิ่งอยู่แล้วถูกไหม
1: ยกเว้น
0: ว่าวิ่งประจำก็ตามนั้นไป
1: ใช่ครับแต่คนวิ่งอยู่แล้วก็ต้องเทรนนะครับ
0: ต้องเตรียมเหรอคะ
1: เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาวิ่งอยู่แล้วเนี่ยอ
0: าจจะวิ่ง 2-3 โล 5 โลเต็มที่แต่อันนี้แบบ10โล
1: มัน10โลแต่ว่าคนวิ่งอยู่แล้วถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงไม่พอก็บาดเจ็บได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปฝึกกล้ามเนื้อขาเล่นสควอทเล่นกล้ามเนื้อก้นให้แข็งแรงเพื่อเขาจะสามารถไปวิ่งได้
0: 10กิโลยาว
1: ๆได้หรือวิ่งยาวกว่านั้นได้ดีขึ้นครับเพราะฉันออกกำลังกายอยู่แล้วก็ต้องออกเพื่อให้เราแข็งแรงมากขึ้น
0: ก็ต้องเตรียม
1: อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการป้องกันให้ดีที่สุด
2: อาจารย์หนูอยากรู้ว่าจังหวะที่เรากำลังปวดล้าจากการออกกำลังกายค
1: ่
2: ะถ้าเราฝืนยืดตอนนั้นยังได้อยู่ไหมคะอาจารย์
0: ก็ต้องยืดทั้งที่ปวดใช่ไหมคือบอกว่าเอ๊ะปวดอยู่ก็ไม่ต้องทำไหมหรือว่าเอ๊ะวันปวดอยู่เนี่ยไอ้ซะวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้องยืดดีกว่าไม่ยืดป่ะ
1: ต้องแยกกันระหว่างลากับเจ็บครับเช่นเราเดินแล้วข้อเท้าพลิกอย่างเงี้ยฮะหรือเดินแล้วมีการแบบอักเสบบวมขึ้นมาอันนี้ต้องพักเลยห้ามยืดเหยียดเด็ดขาดครับแต่เกิดมาเป็นการตึงๆล้าไม่เมื่อยหรือเจ็บกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นน่ะให้ยืดแล้วก็เจ็บที่ข้อไม่ควร
0: ถ้าเป็น
1: ข้อยิ่งบวม
0: ข้อมันก็จะชัดอยู่แล้วว่าเราขยับไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับถ้าเป็นข้อ มันก็จะชัดอันนั้นก็ควรจะพบแพทย์
1: ใช่ใช่ประคบเย็นไปพัก
0: แต่ถ้าข้อได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกล้ามเนื้อก
1: ็
0: น่าจะพอยืด
1: ใช่ครับ
0: ถ้าข้อไปได้นะแต่ถ้าตื่นมาปุ๊บไหลไม่ได้เลยแต่ที่ก้าไหลอาจจะเป็นกล้ามเนื้อก็ได้นะ
1: ก็เป็นกล้ามเนื้อก็ได้ใช่ครับแล้วก็ต้องตรวจร่างกายดูก่อนว่าเกิดจากอะไร
0: โอเคค
1: ่
0: ะมาจับนี่
1: อันนี้แหละครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือห่างไกลโรคติดเชื้อจริงไหม
0: จริงค่ะอันนี้จริงๆเราก็บางคนคิดว่าเอ๊ะเราก็จะคุ้นเคยกันเยอะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยในช่วงโควิดนะคะแต่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำมานานแล้วนะแต่ว่าบางทีทุกท่านอาจจะละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามนี้นะคะเช่นบางทีในบ้านเดียวกันยังกินไม่มีช้อนกลางเนี่ยเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าจริงแล้วการกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยจริงๆป้องกันโรคติดเชื้อได้หลายๆโรคเลยนะคะนั้นในส่วนของกินร้อนช้อนกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะนั้นก็คือถ้าเราไม่กินร้อนเนี่ยแบคทีเรียที่อยู่ในอาหารเนี่ยก็เช่นอาหารที่ทิ้งไว้อาหารที่อาจจะตั้งแต่เมื่อวานหรือตั้งแต่เช้าเรามากินเย็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นแบคทีเรียสามารถแบ่งตัวได้แล้วก็ก่อโรคได้กินเข้าไปก็มีคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียได้นะเพราะนั้นการกินร้อนช้อนกลางก็คือจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของโรคของระบบทางเดินอาหารนะคะส่วนใหญ่ที่เราท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนอะไรทั้งหลายนะคะแต่ล้างมือเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของทางเดินอาหารก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าโรคของทางเดินอาหารบางทีคือเกิดจากการกินเข้าไปเพราะนั้นถ้ามือเราสกปรกปนเปื้อนแบคทีเรียเรากินเข้าไปก็แบคทีเรียเราก็เกิดการติดเชื้อได้นะคะแต่ว่าการล้างมือเนี่ยก็ยังช่วยในส่วนของโรคของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะพร้อมที อย่างเช่นไข้หวัดตอนนี้ที่ระบาดอยู่หรือโควิดที่ระบาดอยู่เนี่ยเพราะนั้นเชื้อโรคเนี่ยนอกจากการไอจามโดยตรงลดกันแล้วเนี่ยบางทีเชื้อพวกนี้ที่อยู่ตามน้ำมูกน้ำลายเนี่ยก็อาจจะไปแปะอยู่เช่นปุ่มลิฟต
1: ์
0: ราวบันไดลูกปิดประตูนะคะแล้วเราอ่ะไปจับเด็กแล้วเราก็มาแคะขี้ตาขยี้ตาแคะขี้มูกนะฮะมือเราก็คือทางเข้าของเชื
1: ้
0: อที่เป็นโรคไวรัสส่วนใหญ่ก็เป็นไวรัสของระบบทางเดินหายใจนะเพราะนั้นจริงแล้วถ้าเราทำได้เนี่ยถ้าทำเป็นนิสัยเนี่ยกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยจะใส่หน้ากากอันนึงก็ได้ถ้าเราใส่หน้ากากไปอีกโดยเฉพาะจริงเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาใช่ไหมแต่ปัจจุบันเราก็บอกว่าถ้าเราจริงแล้วคนป่วยแนะนำให้ใส่แน่ๆนะแต่บางทีคนป่วยไม่ใส่ในส่วนของเราเองที่เราไม่ป่วยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไปในที่ที่แออัด คนเยอะๆดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยอย่างพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยใส่แมสมา 2-3 วันแล้วเห็นไห
1: ม
0: ถ่ายรูปเนี่ยถ้าใครสังเกตนะพี่ป้อมพี่โต๊ะ2วันเนี้ยใส่แมสเพราะว่าคนเยอะแล้วคนมาถ่ายรูปกับพี่แกเยอะมากบางทีคนป่วยบางทีก็อาจจะไม่รู้เขาเริ่มป่วยอย่างเงี้ยไม่ใส่มาถ่ายรูปเงี้ยก็เพราะแกคงไม่ป่วยหรอกเพราะแกยังเล่นคอนเสิร์ตอยู
1: ่
0: เพราะนั้นใส่หน้ากากอนามัยเช่นถ้าเราไปที่คนเยอะ หรือคนป่วยแนะนำให้ใส่เนี่ยเพราะนั้นถ้าเรากินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยมันช่วยป้องกันได้หลายโรคเลยนะคะ
1: ครับตอนนี้โควิดระบาดอีกแล้วใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระบาดมาเดือน2เดือนแล้วค่ะแต่ว่าที่เขาดูกันคิดว่าน่าจะเริ่มลงด่านเดือนนี้นะคะเพราะว่ามันทั้งไข้หวัดใหญ่ด้วยเนี่ยช่วง2เดือนที่ผ่านมานะเพราะหลายๆคนก็รับก็ไปเป็นไปละ
1: ผมก็นำผมก็อินเทรนด์นะครับผมก็
0: ไปแล้วเรียบร้อย
1: ไม่ประมาณ2เดือนที่แล้วผมก็เป็น
0: ก็น่าจะใกล้พอดูเทรนด์แล้วน่าจะใกล้ลงละตามข่าวของกระทรวงสาธารณสุขก็ว่าเหมือนเริ่มลงแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูเพราะว่าหน้าหนาวรู้จะขึ้นปลายปีกับสงกรานต์ช่วงเอ้ยโทษปลายปีกับปีใหม่ช่วงคนเยอะๆไม่รู้อาจจะมีระบาดอีกระลอกหรือเปล่า
1: ผมเป็นโควิดทุกปีเลยครับอาจารย์ตั้งแต
0: ่แสดงว่าอาจารย์และอาจารย์คิดว่าหลังจากวิเคราะห์ตัวเองแล้วคิดว่ามาจากตรงไหนยังไง
1: ผมว่าผมมีความเสี่ยงเพราะว่าผมชอบอยู่ในโรงพยาบาลผมไม่ได้ใส่แมสผมไม่ค่อยชอบใส่แมสเท่าไหร่
0: พี่ก็ไม่ใส่
1: แล้วผมตรวจคนไข้2กล้องกันกลืนไงครับเวลาชายคนไข้ก็ชอบไอระหว่าง2กล้อง
0: แล้ว2กล้องไม่ใส่แมส
1: ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ได้พี่คนไข้อ้าปากอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่คือผมตรวจกลืน2
0: อันนี้ไม่ได้เพราะว่ากลืนไข้ไป
2: คุณหมอไม่ได้สั่งคืนภู
0: มิมาเจอคุณหมอโรคติดเชื้อ
2: มาเจอคุณหมอโรค
0: ไม่ได้เพราะอย่างถ้าคุยกันอย่างนี้แป๊บๆไม่ใส่ได้แต่ถ้าโอ้โหทั้งแบบอ้าปากคุยด้วยใกล้ยิ่งใกล้กว่า1เมตรเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้มันแค่หายใจหรือว่าเราออกฝอยเนี่ยมันก็ได้แล้วแต่ถ้า5เมตรอ่ะ3เมตรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าโรคของระบบทางหายใจส่วนใหญ่ก็คือเราเรียกว่าเป็นdroplet คือละอองdroplet คือหยดใหญ่หน่อยเพราะนั้นจะไม่ไปไกลเกิน3ฟุตประมาณเมตรหนึ่งนะถ้าเราอยู่ห่างเมตรหนึ่งอ่ะโอเคค่อนข้างปลอดภัยอย่างอาจารย์เนี่ยโอ้โหใกล้มากแถมอ้าปากอีก
1: อ้าปากแล้วก็เอามือหน้าจ่ออย่างนี้ด้วยครับอาจารย
0: ์คนไข้ก็อ้าเราก็อ้าแล้วเนี่ยเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกเงี้ยเยื่อบุปากก็คือทางเข้าของเชื้อเพราะนั้นอาจารย์ควรใส่แมสค่ะ
1: โอเค
0: เวลาส่องนะถ้าอาจารย์คุยเฉยอาจารย์ไม่ส่องก็ได้เพราะอย่างพี่อย่างเงี้ยถ้าคุยเฉยพี่ก็ไม่ได้ใส่แต่ถ้าเข้าวอร์ดใส่เพราะว่าวอร์ดมันเป็นปิดแล้วเราก็ไม่รู้คนไข้มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็คือใส่ในสถานการณ์ที่เราคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยง
1: ครับ
0: นะคะ
1: เป็นหน้าผมอินเทรนด์ทุกปีเลยครับอาจารย์
0: ทุกปีนะคะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ต้องคอยติดตาม
0: เพราะว่าโควิดเองเนี่ยมันอาจจะอย่างที่เรารู้ว่าบางทีอาจจะแพร่เชื้อได้แต่ก่อนมีอาการหรือบางคนอาการไม่เยอะอย่างเงี้ยมันก็แพร่เชื้อได้นะคะ
1: คร
0: ับแล้วโควิดก็เป็นแล้วเป็นอีกได้ไม่มีเหมือนแค่บาดใหญ่เลยไม่ได้มีภูมิคุ้มกันอะไรนะคะแล้วก็
1: ผมจะเซฟไปกี่เดือนนะครับอาจารย
0: ์อุ้ยน้อยมากส่วนใหญ่ยิ่งโอเมก้
1: า
0: เนี่ยภูมิอยู่สั้นมาก
1: อ่าล่ะครับ
0: นะคะไม่ใช่อาจารย์อย่าเพิ่งดีใจว่าเป็นแล้วจะไม่เป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกได้แล้วก็วัคซีนก็ยังแนะนำอยู่นะคะสำหรับแต่เราไม่แนะนำสำหรับทุกคนนะคะเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมสมาคมโรคติดเชื้อเองยังแนะนำวัคซีนโควิดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีขายแล้วก็ต้องจ่ายตังเองแล้วก็ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะคะอาจจะต้องเช็คว่าโรงพยาบาลมีไหมนะแล้วก็ราคาถ้าถูกที่สุดน่าจะเป็นที่สวภาประมาณ 1,800 บาทนะแล้วก็ยังต้องฉีดทุกปีอยู่มันเป็นคล้ายๆเหมือนไข้หวัดใหญ่เลยคือวัคซีนอาจจะต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีนะคะแล้วก็เลยต้องฉีดทุกปี
1: แล้วจริงไหมครับอาจารย์ผมถามเผื่อคนทางบ้าน
0: ว่าไม่จริง
1: ไม่จริง
0: เลยจะ ต้องถามเฟกนิวเกี่ยวกับวัคซีนแน่นอนเห็นไหม
1: ใช่ที่บอกว่าทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่จริงค
1: ่
0: ะ
1: ทำให้เป็นภูมิคุ้มกันแบบอะไรอย่างนั้นน่ะ
0: ไม่จริงค่ะ
1: ไม่จริง
0: เราจะเป็นอะไรเราก็จะเป็นอยู่เลยเห็นไหมตอบดักไว้ก่อนรู้เลยว่าจะทำอะไรไม่เป็น
1: ตามข่าวที่อินฟูท่านหนึ่งบอก
0: นั่นแหละอินฟูท่านนั้นนะก็จะเป็นทุกโรคอยู่แล้วไม่จริงค่ะแล้วเรายังแนะนำอยู่นะคะปีที่แล้วโควิดเราแต่หกแสนกว่ารายนะคะเสียชีวิตไป600-700คนนะคะแต่ข่าวไม่ออกนะคะแล้วคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตคือผู้สูงอายุคนที่มีโรคร่วมนะคะเพราะนั้นคือเราไม่ได้แบบทุกคนต้องฉีดเหมือนแต่ก่อนนะคะเราถ้าใครมีกำลังและคิดว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยจริงๆวัคซีนมันช่วยได้นะคะช่วยมันไม่ได้การติด 100% อยู่แล้วแต่เรากันความรุนแรงของโรคกันที่ลงปอดกันการนอนโรงพยาบาลการเข้า ICU นะ
1: ครับตอนนี้มียี่ห้อไหนให้ซื้อบ้าง
0: มีแบบเดียวอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็น mRNA เท่านั้นเพราะนั้นไม่มีทางเลือกนะคะ
1: มีอย่างยี่ห้อเดียว
0: แบบเดียวนะคะเท่านั้น
1: โอเค
0: ในประเทศไทยแต่ว่าในอเมริกาจะมี 2-3 ยี่ห้อเลยนะแต่ว่าประเทศไทยมีแบบเดียวยี่ห้อเดียว
1: ค่ะครับ
0: ไม่มีสิทธิ์เลือก
1: ไม่มีสิทธิ์เลือก
0: ไม่มีสิทธิ์เลือกเอางี้นะอีกสักข้อหนึ่งพอแล้ว
2: อีกสักข้อหนึ่ง
0: อีกสักข้อให้อาจารย์เบิร์ตตอบข้อเดียวนะ
2: ค่ะ
0: อ่ะ อ่ะโอเคค่ะ
2: อาจารย์เบิร์นสปอยคำถามแล้วว่า
0: ผู้ป่วยอัมพาตควรนอนเยอะๆเพื่อไม่ให้ร่างกายเหนื่อยเกินไปจริงหรือไม
1: ่ไม่จริงครับ
0: ค่ะทำอะไรได้แค่ไหนคะอาจารย
1: ์คือจริงผู้ป่วยอัมพาตก็ขึ้นอยู่กับ
0: ส่วนไหนแค่ไหน
1: ใช่ครับมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเขาตื่นรู้ดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้คนไข้เนี่ยนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยคือถึงแม้ว่าคนไข้จะเหนื่อยอยู่เราก็พยายามแต่อยากให้ปลุกคนไข้คืออย่าลืมว่าถ้าคนไข้เขาไม่มาคนนอนทั้งวันอย่างเงี้ยครับคนไข้อาจจะไปตื่นตอนคืนก็ได
0: ้
1: อืมซึ่งทุกคนไม่ได้นอนเลยคนไข้ก็ไม่ได้พักผ่อนอยู่ดีเพราะฉะนั้น
0: นอนเป็นเวลาด้วย
1: นอนเป็นเวลาเพราะฉะนั้นตอนเช้าที่คนไข้ควรจะตื่นเราก็พยายามหากิจกรรมให้คนไข้ทำถึงแม้เขาจะเดินยืนเดินไม่ได้อย่างน้อยให้มองข้างนอกชวนคุยการชวนคุยต่างๆชวนเขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้เขาอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นสมองเขาแบบนึงเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้นอนเฉยๆถ้าสามารถพานั่งได้นั่งข้างเตียงได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดนั่งข้างเตียงไม่ได้ปรับที่นอนขึ้นมานิดนึงหรือเอาพาคนไข้นั่งแล้วเอาหมอนพิงให้พิงหมอนก็ยังดีกว่านอนเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพยายามขยับคนไข้ให้มากที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่เขาตื่นหรือคนที่จะต้องตื่นก็ควรต้องปลุกให้เขาตื่นขึ้นมานะครับถ้าคนไข้อาการทุกอย่างมันstable แล้ว
0: ค่ะนั่นก็คือถ้าใครนึกไม่ออกว่าทำอะไรได้บ้างก็อาจจะถามคุณหมอที่ดูแลประจำว่าทำอะไรได้บ้างน้อยแค่ไหนขย
1: ับ
0: แขนขาอะไรได้บ้างน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนึงก็คือจะช่วยเรื่องของข้อติดด้วยแขนกดทับได้อีกที่ตามมาเพราะนั้นไม่ควรนอนเฉยๆแน่นอนแต่ว่าบางคนอาจจะไม่กล้าหรือว่าการจะยกขึ้นมาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะล้มหรือจะเซนั่งไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะให้คุณหมอที่เป็นดูแลประจำเนี่ยช่วยประเมินด้วย
1: มาให้ช่วยประเมินแล้วสอนให้ดีกว่า
0: ว่าท่านี้ได
1: ้ท่านี้ได้ใช่ครับ
0: นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เบิร์ดมากๆนะคะสำหรับคำถามที่ถามมาแล้วก็คำตอบในส่วนของบ้านกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คำถามอื่นทั่วไปนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วก็พูดคุยส่งคำถามมานะคะในรายการลัดคิวหมอรามานะคะซึ่งเราก็จะมาลัดคิวด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะทำทาง3ช่องทางนะคะ YouTube Facebook แล้วก็ทาง TrueVision 42นะคะถามได้เลยไม่ต้องรอคิวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเรารายการลัดคิวหมอรามาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: รายการหมอด่วนรายการที่ทำให้คุณหายสงสัยในปัญหาสุขภาพแบบด่วนๆรวดเร็วทันใจภายในเวลา180วินาทีพร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อม
0: ครับพร้อมแล้วลุยเลย
2: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทหารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้เราก็ตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณากันในวันแรกข่าวค่ำช่วงแรกเนี่ยเราจะพาดูสรุปภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าและเดี๋ยวจะมีรายงานสดจากสภามาให้ดูในช่วงบ่ายด้วยว่าเขามีการอภิปรายแล้วก็ตอนนี้มีการพิจารณาไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางเข้าร่วมประชุมก่อนที่เดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางไปราชการที่นอร์เวย์ด้วยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะวาระสำคัญก็คือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราและต่อด้วยการลงมติซึ่งเป็นวาระที่3เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบรรยากาศโดยรวมก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมขณะที่นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญได้กล่าวรายงานผลการพิจารณาว่ากรรมาธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคต
1: และสำหรับภาพรวมการประชุมในช่วงเช้านะครับประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางก็คือในมาตราที่6งบกลางนะครับในวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการมีการขอสงวนคำแปรยติซึ่งมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมและขาดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายที่ชัดเจนแต่ในท้ายที่สุดนะครับที่ประชุมก็มีการลงมติเห็นด้วยกับกรรมการโดยไม่มีการปรับแก้ครับ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสภาทันทีที่เข้าห้องประชุมนะคะก็ได้เดินทางไปทักทายกับทางส.ส.นะคะทั้งส.ส.ของพรรคการเมืองต่างๆนะคะทั้งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ได้ไปทักทายกับทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะคะรวมไปถึงมีทักทายกับทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รวมไปถึงจากพรรคอื่นๆด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์คืนนี้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะว่าติดตามการประชุมและประสานงานอยู่ตลอดเวลาและไม่กังวลเนื่องจากมีนายเอกนิติเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่างๆในฐานะประธานกรรมาธิการ
2: ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมตินะครับในไอ้พรบนะครับแต่ละมาตรามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสท่านก็อยู่นี่เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว อันนี้คือวาระ2วาระ3แล้วเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอทางวุฒิสภาอีกนะครับ
1: นั่นก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับทางส.ส.ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ยังคงสลับกันขึ้นอภิปรายนะครับในขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆก็ลุกขึ้นชี้แจงเป็นระยะตามประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาครับคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
3: ต ลอดทั้งวันที่ผ่านมาฝ่ายค้านมุ่งเน้นอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณที่ตั้งข้อสังเกตว่ามีความซ้ำซ้อนกันยกตัวอย่างเช่นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และก็มีตัวเลขอยู่ในพรก.กู้เงินครับขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ว่าเป้าหมายเหมือนกันแต่วิธีการใช้เงินต่างกันครับโดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับช่วงนี้ไปเริ่มที่ฝ่ายค้านอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอตัดลบงบประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านการคลังการจัดเก็บภาษีต่ำแต่มีเงินนอกงบประมาณมหาศาลที่จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้และรัฐบาลยังตราพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มไปอีกกว่า 200,000 ล้านบาทจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลและกรรมาธิการพิจารณาให้สถานะของประเทศในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องหนี้สาธารณะแทบชนเพดานไม่นับรวมหนี้ที่คงค้างอยู่

0: ผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้ผมจะติดตามนะครับ
1: บานนำเอาไว้ในงบกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานพันล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนกับเงินกู้200,000 ล้านบาทก็ขอให้รัฐบาลเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบประมาณรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้มีความชัดเจนเพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสครับ
2: แต่ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เมื่อเงินจำนวนมากยิ่งรัฐบาลขอใช้หลายช่องทางพร้อมกันมาตรฐานความโปร่งใสจะต้องสูงขึ้นไม่ใช่ยิ่งใช้ยิ่งต่ำลงค่ะหากรัฐบาลยืนยันว่าเงิน 12,000 ล้านไม่ซ้ำกับเงินกู้ 200,000 ล้านก็ขอให้รัฐบาลจะต้องเปิดเผยชื่อโครงการหน่วยงานที่จะรับงบรวมถึง KPI หลักการอนุมัติให้ชัดเจนและทำเปรียบเทียบกับเงินกู้ 200,000 ล้านเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้เห็นถึงความโปร่งใสค่ะหากรัฐบาลไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดเหล่านี้ได้ดิฉันเห็นว่าสภาก็ไม่ควรอนุมัติเช็คเปล่าเหล่านี้ไปให้ครม.และนายกใช้ในอนาคต
1: ทางด้านนายภรดลปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการแยกงบกลาง 12,000 ล้านบาทออกจากเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยระบุว่าแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการดำเนินการนั้นแตกต่างกันโดยเงินกู้ 200,000 ล้านบาทรัฐบาลจะนำไปสนับสนุนประชาชนโดยตรงเช่นโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ขณะที่งบกลาง 12,000 ล้านบาทจะใช้ในลักษณะแมทชิ่งฟันหรือว่าเงินสมทบร่วมกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานรัฐเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินครับ
3: ว่าวัตถุประสงค์ 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะสนับสนุนไปที่ประชาชนโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาโซลาร์เซลล์อันเนี้ยวิธีการของรัฐบาลคือจะอุดหนุนโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนหลังคาเรือนละ 50,000 บาทรัฐบาลก็หาแนวทางว่าเราจะดำเนินการแบบไหนที่จะเอาเงินที่เป็นเงินเย็นตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ในระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐลงก็เลยคิดโครงการเป็นโครงการแมทชิ่งฟันนี้แหละครับแมทชิ่งฟันมีหลักการแบบไหนก็คือให้ท้องถิ่นเนี่ยเอาเงินสะสมของเขาส่วนหนึ่งมาผสมกับเงินที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับ 12,000 ล้านเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้หน่วยงานไหนที่มีเงินสะสมของหน่วยงานตัวเองหรือมีเงินนอกของหน่วยงานตัวเองเช่นโรงพยาบาลท่านตั้งใจที่จะลดค่าไฟท่านตั้งใจที่จะติดหลังคาโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลเพื่อลดค่าไฟของหน่วยงานมาใช้เงินก้อนนี้ได้ครับ
1: ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงต้องจัดสรรไว้ในงบกลางเรื่องนี้นายภรดลยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาความเหมาะสมในการจัดสรรลงไปที่หน่วยรับงบประมาณอย่างชัดเจนสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ต่อไปครับส่วนเรื่องที่ไม่ได้เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนกยศ.เน้นย้ำว่ารัฐบาลที่ความสำคัญเพียงแต่ต้องการเห็นความเข้มแข็งในการบริหารกองทุนรวมทั้งต้องหามาตรการแก้ไขในระยะยาวครับขณะที่นายจักรภพเพ็ญแขสส.พรรคเพื่อไทยอภิปรายงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์โดยย้ำว่าปัจจุบันงานของกรมประชาสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางการขัดแย้งที่มากขึ้นส่วนตัวมองว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องมีตัวชี้วัดหรือว่า KPI ในการใช้งบประมาณว่าจะสามารถลดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆให้พลิกกลับมาเป็นความสมานฉันท์ประนีประนอมและเห็นอกเห็นใจได้หรือไม่พร้อมกันนี้เน้นย้ำเรื่องความกดดันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เริ่มเข้ามามีบทบาททำให้กรมประชาสัมพันธ์ต้องเป็น

0: งงานความคิดผลิตสื่อที่ดีกว่าเพื่อโน้มน้าวจิตใจเพราะสื่อที่มีคุณภาพจะทำให้ประชาชนยอมรับได้มากขึ้นครับ
1: งานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะต้องได้ผลในวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับแต่มันต้องมีเส้นโค้งที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งผมจะใช้เป็นมาตรวัดในการวัดงานของกรมประชาสัมพันธ์จากนี้เป็นต้นไปกรมประชาสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มตั้งตัวเป็นโรงงานความคิดเริ่มต้นตั้งตัวเป็นศูนย์ผลิตสื่อเพื่อจะเอาคุณภาพที่ดีกว่าด้วยเครื่องมือที่ดีกว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีเนี่ยไปสร้างสื่อที่ดีกว่าในงานโน้มน้าวจิตใจเพราะหลักฐานพิสูจน์แล้วว่าถ้าสื่อมีคุณภาพผู้รับก็รับได้อย่างยอมรับมากขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
0: ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อยู่ที่มาตรา8ก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับโดยมีเป้าหมายวันแรกวันนี้ไปจนถึงมาตรา15หรือ16ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการพิจารณาจะสิ้นสุดในเวลาเท่าไหร่ครับทั้งหมดคือบรรยากาศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่อาคารรัฐสภาครับ
2: ขอบคุณคุณวรพัฒน์นะครับรายงานมาจากที่รัฐสภาเลยนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันแรกนะครับในวาระที่2และวาระที่3สำหรับร่างงบประมาณของปี70ครับ
3: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาพิจารณาไปจนถึงวันที่9นะคะเสร็จจากสภาก็จะไปสวต่อเพราะว่า1ตุลาค
2: ม
3: ต้องใช้งบใหม่แล้ว
2: ถูกต้องครับปีงบใหม่มาแล้วนะครับ
3: ค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากเข้าประชุมสภาในช่วงเช้านะคะพอในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ค่ะในเวทีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ข้าราชการเป็นต้นแบบในการทำงานอย่างโปร่งใสและยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานวิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารงานและการบริหารจัดการแก่สาธารณะแก่ประชาชนโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงในปีนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรวม240แห่งแบ่งเป็น3กลุ่มหลักทั้งประเภทดีเลิศประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปครอบคลุมตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เทศบาลตำบลไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลและก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าบุคคลที่จะเติบโตในระบบราชการต้องไม่มีการทุจริตในการสอบเนื่องจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นด่านหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหากเริ่มต้นเข้ามาด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศได้และย้ำว่าถ้าใครเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเด็ด
4: ข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเป็นส่วนแรกที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนถ้าคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการอันเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยของเราคงไม่มีอนาคตที่ดีได้ดังนั้นพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้หมายโชคดีเหลือเกินครับไม่มีนายกอบจ.เกี่ยวข้องสักคนเดียวครับนะครับเป็นคนนอกทั้งนั้นเลยที่ผมได้รับทราบมาจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นในหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่า เราจะไม่มีละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลจะมีความรู้ความสามารถจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเขาทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่มีอะไรต่างไปจากโจร
3: นายกรัฐมนตรียังขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันเรียกคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังจากนั้นนะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นรวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยค่ะ
2: มาต่อกันที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาตินะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามในประเทศชาวต่างชาติให้พ้นจากประเทศไทยเป็นรายที่2แล้วนะครับตามความเหมาะสมโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชายสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายและก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นตลอดจนสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนอกจากนี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยยังคงมีคำพิพากษาให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกแต่บุคคลดังกล่าวไม่ได้ชำระค่าปรับตามกฎหมายซึ่งพฤติการทั้งหมดขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499นะครับทั้งนี้ผู้ที่ถูกคำสั่งเนรเทศมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งซึ่งนับเป็นชาวต่างชาติรายที่2ซึ่งถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อจากกรณีก่อนหน้านี้ของชาวอิสราเอลครับ
3: นายกรัฐมนตรียังได้ระบุถึงการลงนามคำสั่งในครั้งนี้นะคะว่าเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้หน่วยงานรัฐก็จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดค่ะ
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้
3: นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนสำคัญว่าในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งหากพบว่าชาวต่างชาติรายใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมไทยเองก็ไม่ประสงค์ให้บุคคลเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศสำหรับกรณีชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศหากประสงค์จะขออุทธรณ์ก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน
4: เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะครับยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายกใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
2: ส่วนกรณีข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับซึ่งได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านนายกบอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีการพิจารณาต่อใบอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อดำเนินกิจการสุสานดังกล่าวอีกต่อไปเนื่องจากกระบวนการพิจารณาอนุญาตโครงการต่างๆในประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเป็นอันดับแรกครับ
4: ได้รับรายงานจากทางท่านรัฐมนตรีช่วยมาไตท่านพลพีสวัสดิ์ชวีก็ไม่มีครับไม่ต่อเราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อน
3: ต่อเนื่องกันที่ประเด็นพื้นที่ต้องสงสัยเป็นสุสานชาวยิวเนื้อที่6ไร่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าสุสานดังกล่าวเคยได้ใบอนุญาตค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหมดอายุแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตต่อนะคะเนื่องจากก่อสร้างผิดมาตรฐานก็มีการเตรียมที่จะย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสุสานดังกล่าวได้ขออนุญาตตั้งแต่ปี2564และพอปี2566ใบอนุญาตหมดอายุได้มีการมาขอต่อใบอนุญาตแต่หลังจากทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เช่นเรื่องการเว้นระยะห่างจากถนนและแม่น้ำจึงไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ซึ่งจากนี้ทางอำเภอและจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งย้ายร่างผู้เสียชีวิต3ใน4ร่างที่นำมาฝังหลังปี2566ออกจากพื้นที่ส่วนอีก1ร่างคาดว่ามาในช่วงที่ถูกกฎหมายแต่ก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่
5: ท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานหรือข้อบังคับที่กฎหมายระบุไว้เช่นต้องมีระยะเว้นห่างจากถนนเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ทำไม่ถึงนะครับต้องห่างจากแม่น้ำ400เมตรเขาก็ทำไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้รับคำอุทธรณ์นะครับแล้วเขาก็ไปยื่นต่อศาลปกครองนะครับตอนนี้ศาลปกครองก็รับพิจารณาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณนาทีนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รับใบอนุญาตในการที่เป็นสุสานหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับในประเด็นของทั้งหมด4ร่างนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นมีข้อกังวลอยู่เราเชื่อว่า1ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยมาในระยะเวลาปี64ถึง66ก็ในช่วงที่มีใบอนุญาตนะครับแต่อีก3ท่าน3ร่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีหนังสือลงไปเพื่อที่ให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่ครับ
6: 3ร่างนั้นมาช่วงปีไหน
5: เราคาดว่าจะมาในช่วงที่ใบอนุญาตนั้นหมดพอดีนะครับก็คือผิดอ่ะพูดง่ายๆก็เดี๋ยวทางจังหวัดก็จะทำหนังสือลงไปเพื่อให้ย้ายทั้ง3ร่างนั้นออกจากพื้นที่นะครับ
3: ขณะเดียวกันได้สั่งขยายผลตรวจสอบสุสานชาวยิวย่านเจริญกรุงที่พบว่ามี 4-5 แห่งแล้วก็ยังมีในพื้นที่อื่นทั่วประเทศด้วยหากพบว่าไม่มีใบอนุญาตก็จะดำเนินคดีซึ่งที่เจริญกรุงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วคาดว่าจะรู้ผลใน2วันนายพลพียังบอกได้ว่ายังเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มทุนและธุรกิจชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในแหล่งท่องเที่ยวเช่นที่ภูเก็ตสมุยและพะงันโดยเตรียมเสนอ DSI ให้รับเป็นคดีพิเศษพร้อมร่วมมือกับปปง.และปปท.ตรวจสอบข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาในการปราบปรามนอมินีพบมีบริษัทนิติบุคคลถือครองที่ดินผิดกฎหมายแล้ว 1,500 บริษัทสั่งการให้จังหวัดบังคับจำหน่ายที่ดินและมีบริษัทต่างชาติอีก 14,000 บริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน15วัน
5: กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยเราก็ดูและเราก็ตอนนี้เราขยายวงของรอบธุรกิจของคนกลุ่มนี้ได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับปปง.DSI นะครับแล้วก็ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีปปท.เข้ามาด้วยเพราะเราเชื่อว่าอาจจะมีคนไทยในการที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกนอกจากเอกชนนะครับถ้าเกิดมีภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องขอให้ปปท.เข้ามาดูแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในการเอื้อในการที่ประกอบธุรกิจอะไรต่างๆหรือใบอนุญาตหรือสัญชาติก็ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อที่น่ากังวลอันนี้ก็ต้องขอให้ปปท.เขาทำงานก่อนนะครับ
7: ตอนนี้ถือว่าปัญหาชาวต่างชาติเยอะไหมคร
5: ับ ผมคิดว่าปัญหาชาวต่างชาติที่เราเจอโดยผิดกฎหมายตอนนี้ก็เยอะอย่างที่ผมได้เคยนำเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีบริษัทนิติบุคคลประมาณ 1,500 กับบริษัทที่ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีบริษัทต่างชาติที่เราสงสัยอยู่ประมาณ 14,000 ที่ดินประมาณ 5,800 กับแปลงมูลค่าประมาณ 60,000 กว่าล้านนะครับก็ได้เน้นไปที่ท่านอธิบดีกรมการที่ดินแล้วก็ท่านอธิบดีภูนพงศ์ที่ดีบดีของกระทรวงพาณิชย์ด้วยว่าต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพันกว่าบริษัทที่ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบังคับจำหน่ายทันทีนะครับส่วนใน 14,000 เนี่ยผมก็ขอผลสรุปภายใน15วันนะครับ
2: ขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมไปถึงนายนิติธรล้ำเหลือร่วมกันแถลงข่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่นะครับภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาซึ่งก้าวแรกของการเคลื่อนไหวนะมีการนัดมวลชนรวมตัวกันที่บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในวันที่10กันยายนนี้เพื่อที่จะแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินผ่านนอมินีนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยครับ
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุนะคะว่าการชุมนุมนั้นถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพียงแต่ว่ากังวลว่า การรับรู้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนจึงยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามกลุ่มทุนสีเทามาอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการบังคับใช้กฎหมายในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกนอกประเทศไปแล้วถึง2คนซึ่งเป็นการพิจารณาจากพฤติการส่วนบุคคลไม่ได้เป็นการเหมารวมส่วนกร

0: นี้ที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาที่ดินเขากระโดงขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว24คดีครอบคลุมพื้นที่แปลงใหญ่หลายแปลงศาลก็นัดหมายพิจารณาครั้งต่อไปวันที่22กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดส่วนประเด็นข้อร้องเรียนเรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.อันนี้ก็เป็นอำนาจของกกต.ทางรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและพร้อมยอมรับผลการตัดสินในทุกๆคดีนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งกับเคลื่อนการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2562โดยได้มอบอำนาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดจึงยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง
1: การชุมนุมการเห็นแตกต่างการมีความแตกต่างทางความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิ์นะครับที่สามารถกระทำได้แต่สิ่งที่ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีในครม.ท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ต้องขอทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในภาพรวมว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้มีการดำเนินการประเด็นใดบ้างนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างเรื่องทุนเทาเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ประชาชนได้เห็นก็คือว่ารัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามทุนเทารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือว่าเอื้อในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับเราก็ทำงานอย่างเต็มที่จริงๆการที่จะมีการชุมนุมต่างๆเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะครับหน้าที่ของเราก็คือวันนี้ถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่ามีความกังวลอย่างเดียวคือกังวลที่พี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ครับที่วันนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลในอีกมุมนึงด้วยครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เรามาติดตาม NBT News กันต่อนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจำนวน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจำนวน 1,000 ชุดอำเภอภูเพียงจำนวน500ชุดและอำเภอเมืองน่านจำนวน500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้จังหวัดน่านประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่ 18-22 สิงหาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนโดยที่อำเภอท่าวังผามีพื้นที่ประสบภัย10ตำบล91หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 6,880 ครัวเรือนจำนวน 10,682 คนและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3,238 หลังรวมทั้งถนนสะพานและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสิ่งของพระราชทานทั้ง 2,000 ชุดไม่เพียงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ยังนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย
1: ในขณะที่พื้นที่ตอนบนของประเทศก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่พะเยานะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายค่ะฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของเมียนมาก็ส่งผลให้น้ำนั้นไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วเทศบาลตำบลแม่สายจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง4ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำสายและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาโดยสถานีวัดน้ำฝนโจตาดาตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง 88.6 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำสูงขึ้นจนมีระดับสูงกว่าแนวตลิ่งประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่แม่สายและชุมชนโดยรอบนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายติ้นเวตงผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิด
2: แต่วันนี้นะครับฝนมาช่วงเช้าหลังจากมีการแจ้งเตือนช่วง 4-7 นะครับ 4-5-6 เนี่ยเราฟ้าใสมาตลอดแต่วันนี้เมื่อเช้านะครับเพราะนั้นปัจจัยภายนอกของเราก็คือฝนที่มาจากทางเมืองศาสตร์แล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กวันนี้เราก็ได้ร่วมกับท่านผู้ว่าท่าขี้เหล็กครับมาดูสถานการณ์ร่วมกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝนทำให้ปริมาณมวลน้ำที่มาจากสถานีโจนาตาเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วมวลน้ำก็มาแต่ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับก็แสดงว่าการระบายน้ำที่ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุมาไว้แล้วก็ระบบบิ๊กแบ็กนะครับที่เราได้รับความนาจากกองทัพบกครับฐานช่างโดยท่านนายกตีได้กุณากำชับนะครับให้ทุกหน่วยช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้อยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของเทศบาลตำบลแม่สายได้ติดสัญลักษณ์ธงส้มออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงโดยขอให้ประชาชนยกทรัพย์สินมีค่าขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมการที่จะเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยส่วนที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับได้รับรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อท่วมจากการระบายไม่ทันส่งผลให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3ตำบลเบื้องต้นได้รับผลกระทบแล้ว6หมู่บ้านนะครับประกอบด้วยที่ตำบลเวียง2หมู่บ้านตำบลร่มเย็น2หมู่บ้านและตำบลเจดีคำอีก2หมู่บ้านครับ
1: ขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบจุดที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเจดีคำซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่าน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่หมู่บ้านท้ายน้ำอีก 2-3 หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบระดับน้ำและผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าว ไปต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่บ้านใหม่หมู่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหลังจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน3หลังและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมอาหารให้ผู้ประสบภัยให้ครบทั้ง3มื้อตลอดจนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทุกหลังก่อนจะวางแผนดำเนินการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกล่าสุดน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ได้เดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้และค้าไม้มีค่าข้ามชาติอย่างจริงจังนะครับซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังติดตามรถเทรลเลอร์2คันซึ่งได้พบไม้ประดู่ท่อนมากกว่า100ท่อนที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของไม้อยู่บนรถได้ครับโดยเรื่องนี้

0: นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายกับขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและค้าไม้มีค่าข้ามชาติพร้อมกับขยายผลไปถึงตัวผู้บงการหรือเครือข่ายและกลุ่มนายทุนซึ่งอยู่เบื้องหลังโดยย้ำนะครับว่าจะไม่มีการละเว้นทางด้านของนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานได้ร่วมกับทางตำรวจ CIB กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมป่าไม้เข้าไปตรวจค้นโกดังในพื้นที่บ้านโป่งหึ้งนะครับที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายพบมีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตและพบไม้ท่อนเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ยังได้พบความผิดปกติว่าไม้บางส่วนที่เคยอยู่ในโกดังนั้นหายไปจึงได้เปิดปฏิบัติการติดตามและขยายผลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่6ถึง7กันยายนเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยพบไม้ประดู่ท่อนถูกลำเลียงออกจากโกดังอีกแห่งในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถเทรลเลอร์2คันจึงได้ประสานตำรวจทางหลวงเข้าสกัดที่บริเวณถนนสาย1020ตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงรายตรวจพบไม้ท่อนเป็นไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่เต็มท้ายพ่วง2คันนะครับรวมกันแล้ว109ท่อนโดยผู้ขับขี่ทั้ง2คนไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวพร้อมอายัดไม้ของกลางรวมไปถึงรถเทรลเลอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำมันดีเซลรั่วจาก Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งขณะนี้ค่ามลพิษในอากาศก็ลดลงอยู่ในระดับปลอดภัยแล้วค่ะขณะที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูดซับและกำจัดคราบน้ำมันทั้งหมดค่ะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการกำจัดคราบน้ำมันบริเวณชุมชนใกล้เคียง Data Center หลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลลงระบบท่อระบายน้ำซึ่งล่าสุดผลตรวจวัดพบว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ลดลงเหลือ0 ppm จากเดิมที่เคยตรวจพบภายในโรงงานสูง6 ppm ส่วนบริเวณหน้าโรงงานและชุมชนโดยรอบเคยพบ3 ppm ขณะที่ก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ที่1 ppm ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่10 ppm และค่าขีดจำกัดล่างของสารระเหยที่ติดไฟได้อยู่ที่ 0% จึงไม่พบความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในขณะนี้กรมควบคุมมลพิษเตรียมนำผลตรวจส่งให้กรมอนามัยประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มเติมยืนยันว่าค่าสารเคมีที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและคาดว่าจะล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จในเร็วๆนี
2: ้ไงก็ตามถ้ามันไม่ถึง10เนี่ยมันเป็นแค่รำคาญนิดหน่อยทั่วไปก็เกิดประมาณนี้ฮะที่เกิดทั่วไปเพราะฉะนั้นนี้ไม่ต้องกังวลนะฮะส่วนค่าติดไฟเนี่ยเขาเรียกว่า LEL ตัวนี้ศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะติดไฟนะฮะเพราะฉะนั้นผมฟังประชาชนกังวลมาจะมีอยู่3เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคลียร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมจะอยู่จนครบฮะอยู่จนจุดสุดท้ายที่ตรงร้านขายน้ำอ้อยถ้าเรียบร้อยหมดผมก็จะว่าน่าจะจบ
1: สาเหตุพบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมีการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโดยบริษัทผู้รับเหมาทำงานผิดพลาดจนเกิดน้ำมันรั่วไหลก่อนมีการใช้น้ำฉีดล้างคราบน้ำมันทำให้น้ำมันไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งกำจัดคราบน้ำมันพร้อมนำจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายน้ำมันเข้ามาฉีดพ่นโดยกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลลงสู่คลองสาธารณะส่วนการดำเนินคดีอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายเนื่องจาก Data Center ไม่ได้ถูกจัดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายโดยตรง
2: เขาก็ให้การกับผมว่าพยายามล้างหลายรอบพอดีผมไปตรวจศูนย์คล้ายๆกันอีกที่นึงที่แถวสวนหลวงก็เลยคุยกับทางนู้นอ่ะเขาก็ให้การว่าเขาพยายามล้างออกหลายรอบแต่มันไม่ออกเราก็เลยบอกว่าควรจะให้บริษัทที่เป็นมืออาชีพมาทำ
3: ท่อออกมาท่อระบายน้ำเหมือนกันพอหรือเปล่าไม่ได้ก็เหมือนกันการทดลองปิดมันสำเร็จแล้วก็ต้อง
4: จะต้องมีการไปแจ้งกับบริษัทอะไรไหมครับ
2: คือตอนนี้ความคือต้องแจ้งตามตรงว่า Data Center ยังไม่ใช่แหล่งกำเนิดมลพิษเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนหรือไม่แต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกับเขาคือเขาต้องเคลียร์ให้ประชาชนอ่ะไม่กระทบก่อนแล้วถึงเวลาเราก็จะดูหลักกฎหมายแต่ในส่วนของในเรื่องของกฎหมายก็มีหลายตัวนะเช่นเรื่องน้ำมันที่มันก่อน งความดำเนินคดีไปแต่ในส่วนเราก็จะดูว่ามีผลกระทบต่อคนรอบๆหรือเปล่าถ้ามีจริงเดี๋ยวเราก็คิดค่าเสียหาย
0: ยังคงต่อเนื่องที่เรื่อง Data Center นะครับทางกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยืนยันนะครับเรื่องของการเตรียมมาตรการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเพื่อรองรับ Data Center ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี2568นะครับพร้อมกับจะมีการประสานท้องถิ่นเดินหน้าในการตรวจสอบอาคาร Data Center เพิ่มเติมด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงกรณีที่นายสุพนัทมีชัยนันท์นะครับส.ส.พรรคประชาชนได้เสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม2567เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ Data Center และเสนอให้รัฐนั้นพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ด้านกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดังนะครับมีการสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำเอาความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้มีหนังสือตอบกลับนายสุพนัทไปเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ทางนี้นะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกับมีการศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center มาตั้งแต่ปี2568ซึ่งได้จัดทำเป็นแนวทางในการกำกับกิจการ Data Center โดยมาตรการด้านผังเมืองให้นำนิยาม Data Center มากำหนดไว้ในกิจการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมและกำหนดควบคุมกิจการ Data Center ขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีผลกระทบต่ำให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนรวมไปถึงอุตสาหกรรมนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบไปหลายๆด้านให้ดำเนินการได้ในพื้นที่เฉพาะที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นครับ
1: นอกจากนี้มีมาตรการควบคุมอาคารโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยด้านอาคีภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้อยู่อาศัยและชุมชนรอบข้างและกำหนดเพิ่มเติมให้ Data Center เป็นประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
0: และสำหรับ Data Center ที่ประกอบกิจการในปัจจุบันทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบรวมถึงข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างหากพบว่าไม่ปลอดภัยหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารโดยจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้รวมทั้งจะนำเอาแนวทางและมาตรการด้านผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อประกอบในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติการอนุญาตการส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการภาครัฐสำหรับกิจการ Data Center ในอนาคตต่อไปครับ
1: มาดูการปราบปรามยาเสพติดนะคะกรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานปปส.เผาทำลายสารเคมีและสารตั้งต้นยาเสพติดกว่า68ตันค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้กลับเข้ามาสู่แหล่งผลิตหรือถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จัดพิธีทำลายของกลางประกอบด้วยสารเบนซินไซยาไนด์120ถังน้ำหนัก24ตันซึ่งด่านศุลกากรแม่สอดตรวจยึดได้จากการนำผ่านแดนไปยังเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังมีสารเบนซิน236ถังน้ำหนัก44ตันรวมสารเคมีที่นำมาทำลายครั้งนี้กว่า68ตันการทำลายมีเป้าหมายก็เพื่อให้สารเคมีสิ้นสภาพไม่ถูกนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดหรือลักลอบส่งออกไปยังประเทศอื่นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติดกว่า 1,560,000 บาทนายพันทองระบุว่ากรมศุลกากรให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดและสารเคมีที่อาจนำไปใช้ผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดแม่สายเชียงแสนและเชียงของพร้อมบูรณาการกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นทั้งทางเรือทางอากาศและพัสดุไปรษณีย์นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ Starlink ซึ่งเป็นของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้สำนักงานปปส.และหน่วยงานทหารนำไปใช้สนับสนุนการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามสแกมเมอร์
5: ก็วันนี้เนี่ยเรามาทำลายสารเคมี68ตันประมาณ69ตันเป็นเบนซินไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายมากเราก็คงทราบกันเรื่องไซยาไนด์นะครับก็จำนวน24ตันแล้วก็เบนซินอีก 44ตันแล้วก็มีสารเคมีอื่นๆพวกปดทริฟูลิดอีกหลายร้อยกิโลรวมๆก็เกือบ69ตันนะครับที่อัครีปาการแห่งนี้ซึ่งเป็นการทำลายที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชน
0: กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะเฝ้าระวังผู้ที่พ้นโทษไปแล้วและกลับคืนเข้าสู่สังคมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยมีการกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดทีมติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุตตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังบุคคลภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีภายหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญจากการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุนะครับว่าทางฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงยุติธรรมต้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงผู้พ้นโทษอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังพบข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าผู้พ้นโทษบางส่วนยังคงเข้าไปพัวพันจึงต้องเร่งจัดทำฐานข้อมูลและจำแนกพฤติกรรมอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยเดิมพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดสรรบุคลากรที่มีความพร้อมเข้ามาดูแลภารกิจนี้ในลักษณะการติดตามเชิงลึกเป็นรายบุคคลและนอกจากนี้หากการปฏิบัติงานในพื้นที่พบอุปสรรคข้อจำกัดหรือมีกรณีที่ต้องลงพื้นที่เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษสามารถที่จะประสานงานมายังส่วนกลางได้โดยตรงซึ่งทางรัฐบาลได้จัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษไว้คอยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันผลักดันภารกิจการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์มีความคืบหน้าเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราได้ไทยช่วยไทย
0: 60-40
1: แต่ว่าอีกหนึ่งโครงการที่จะต้องลุ้นก็คือไทยเที่ยวไทย plus นี่แหละจะมีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่จะได้ใช้สิทธิ์กันเมื่อไหร่
0: มีรายละเอียดของการใช้สิทธิ์อย่างไรบ้าง
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตไทยเที่ยวไทยพลัสที่ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องรูปแบบการช่วยจ่ายค่าที่พักว่าจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นของงบประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อออกแพ็กเกจ1ล้านสิทธิ์สิทธิ์ละ 4,000 บาทต่อคนครับแบ่งออกเป็นที่พัก 3,000 บาทและค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวอีก 1,000 บาทพรุ่งนี้จะมีการพิจารณานะครับถ้าผ่านจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าและเปิดลงทะเบียน1ตุลาคมก่อนจะได้ใช้สิทธิ์กันในช่วงปลายปีนี้แต่ก่อนหน้านี้ครับมีข้อเสนอให้ปรับรูปแบบการช่วยจ่ายค่าที่พักนะครับจากปกติและโครงการลักษณะนี้จะใช้ร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์มีข้อเสนอว่าเปลี่ยนเป็นอัตราเหมาจ่ายหรือแฟลตเรทด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมีโครงการแบบนี้ก็เกรงกันว่าโรงแรมจะขึ้นค่าห้องนะครับเพื่อได้กำไรมากที่สุดประเด็นนี้กระทรวงการท่องเที่ยวยืนยันว่าที่ผ่านมามีการตรวจสอบการขึ้นราคาที่พักไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคหรือฉวยโอกาสจากมาตรการรัฐอยู่แล้วนะครับและอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหรือไม่ช่วงปลายปีไฮซีซั่นโรงแรมก็ต้องขึ้นค่าห้องจากช่วงปกติอยู่แล้วและหากจะไปใช้อัตราเหมาจ่ายหรือว่าแฟลตเรทสุดท้ายการร่วมจ่ายจากนักท่องเที่ยวอาจจะได้น้อยกว่าที่คาดหวังครับ
1: แต่สิ่งที่เราขอโคเพย์เมนต์อยู่แล้วครับเหมือนเดิมก็คือในเรทที่สูงสุด 3,000 บาทต่อสิทธิ์ในเรื่องของที่พักคูปองไวเชอร์ 1,000 บาทต่อสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราขอไปถ้าเราได้ตามเราก็ตามที่เราขอคือ 4,000 ล้านล้านสิทธิ์นะครับสิทธิ์ละ 4,000 บาทค่าที่พัก 3,000 วอเชอร์แฟนเลยแล้วใครจะขึ้นก็ไม่กล้าขึ้นเพราะใครเท่านี้ไม่ต้องมาแบบว่าราคาแพงแล้วก็ไปเพิ่มแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเยอะขึ้นประมาณนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยืนยันว่าเราก็ยังอยากให้เป็นโคเพเมนต์ให้ประชาชนได้ร่วมด้วยเงินของประชาชนเองถ้าเป็นแฟลตเรทเนี่ยสมมติว่าให้เท่าที่
2: คนก็จะใช้
1: เท่าที่โรงแรมพอดีกับค่าโรงแรมเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็แทบจะเป็นเงินรัฐบาลล้วนๆที่จะไปจ่ายค่าที่พัก
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลง Tourism Outlook เปิดเกมรุกปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยไตรมาส 4เดือนหน้าจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมพร้อมต่อยอดต่อไปถึงปี2570นะครับดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมดำเนินมาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในประเทศคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยตลอดทั้งปี2569รวม33ล้านคนสร้างรายได้กว่า 2.7 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทและจากต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทเติบโตจากปีที่ผ่านมา 7% นะครับพร้อมตั้งเป้าหมายปี2570จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนสร้างรายได้ 3.3 ล้านล้านบาทครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย3แนวทางปฏิรูปการแข่งขันเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยสู่ระบบที่เปิดกว้างและเป็นธรรมนะครับพร้อมส่งหนังสือถึง6แพลตฟอร์มให้เติมค่า GP 6เดือนควบคู่กับการตรวจสอบโครงสร้างค่า GP เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ SME ครับคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน TCCT Competition Day 2026ภายใต้หัวข้อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยบอกว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าไม่ควรมองเพียงแค่การเปิดตลาดหรือเพิ่มยอดขายแต่ต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกขนาดแข่งขันและทำกำไรได้โดยเฉพาะ SME ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 99.5% ของนิติบุคคลแต่กลับสร้างรายได้เพียง 34.8% ของทั้งหมดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้า3หลักการสำคัญก็คือ 1. การทำงานเชิงรุกทำความเข้าใจตลาดตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา 2. เปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการเป็นการคุ้มครองโอกาสการแข่งขัน และ3เปลี่ยนจากการทำงานแบบแยกส่วนเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะประเด็นค่า GP นะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกระทบผู้ประกอบการล่าสุดภาครัฐได้ส่งหนังสือถึงแพลตฟอร์มหลัก6แพลตฟอร์มขอให้ระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม6เดือนผ่านมาตรการ Cease and Desist ควบคู่กับการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบโครงสร้างค่าธรรมเนียมรวมถึงมาตรการเครดิตเทอมนะครับที่กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เครดิตเทอมแก่รายเล็กไม่เกิน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและไม่เกิน45วันสำหรับสินค้าทั่วไปเพื่อให้ SME มีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งทั้งหมดนั้นสะท้อนทิศทางใหม่ของการแข่งขันทางการค้าไทยนะครับเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรมีเงินหมุนเวียนและมีโอกาสเติบโตครับ
2: สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน6เดือนนี้ที่เราขอให้ cease and desist ก็คือว่าให้ยังไม่ขึ้นราคาแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอแค่นั้นแต่เราต้องร่วมกันดูนะคะว่าในนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กลไกอำนาจของทางคณะกรรมการแข่งขันในการค้าด้วยทั้งกกร.ด้วยเนี่ยขอข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นมาดูมีการทำregulator dialogue มีการคุยกันนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรแบบไหนอาจจะยังไม่ทันใจผู้ประกอบการแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเหม็นธรรมเป็นธรรมนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องโปร่งใสตามกฎระเบียบ
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือคฟผ.เดินหน้ายกระดับโครงข่ายไฟฟ้าสู่ระบบอัจฉริยะนะครับพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนองค์กรมุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดทั่วถึงและเป็นธรรมรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและศูนย์ข้อมูลในอนาคตครับเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ66ปีกฟผ.จัดขึ้นภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.จะยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและปรับปรุงระบบโครงข่ายให้ทันสมัยหรือกริดโมเดอร์นิเซชันเพื่อรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ทั้งโซลาร์รูฟท็อปยานยนต์ไฟฟ้า Data Center และพลังงานหมุนเวียนรวมถึงนำสมาร์ทมิเตอร์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือ BESSมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเตรียมนำ AI นะครับมาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารโครงข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลและการให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มความแม่นยำลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการพร้อมขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมส่วนการบริการประชาชนนะครับได้พัฒนาช่องทางดิจิทัลผ่าน PEA Smart Plus และ PAE Service รองรับการชำระค่าไฟยื่นคำร้องตรวจสอบการใช้ไฟรวมถึงบริการด้านโซลาร์รูฟท็อปและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกครับหัวใจคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นและพลังของ Local Hero นะครับที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวข้างเป็นต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: NBT News ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกรมแผนที่ทหารเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีส่วนร่วมโดยเป็นหลักในการจัดเตรียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการจัดเตรียมสถานที่เส้นทางและการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยร้อยเอกนพพงษ์วงสุวรรณประจำแผนกประกอบแผนที่กองทำแผนที่กรมแผนที่ทหารได้เปิดเผยนะครับว่ากรมแผนที่ทหารได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับใช้ในการวางแผนและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเพื่อการจัดเตรียมสถานที่การจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีการกำหนดเส้นทางตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานโดยจัดทำแผนที่ทางอากาศเป็น2 ส่วนนะครับก็คือพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมริ้วขบวนต่างๆและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นที่จริงในการเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งทางกรมแผนที่ทหารได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการนำภาพถ่ายทางอากาศที่มีความซับซ้อนมาจัดทำเป็นแผนที่ทำให้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ
1: การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเราไม่สามารถนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาใช้ได้โดยตรงในทันทีนะครับแต่จะต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพนะครับทำให้เราได้สามารถวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและสามารถส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนำไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ครับ
0: ร้อยเอกนพพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าในการจัดทำแผนที่ทางอากาศทางกรมแผนที่ทหารตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในทุกภารกิจโดยกรมแผนที่ทหารก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วย
2: คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริเชิญชวนคนไทยร่วมออกแบบอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่สาธารณประโยชน์เชื่อมโยงคูคลองมรดกวัฒนธรรมและชุมชนเข้าด้วยกันค่ะนายอรรถพลเลิกพิบูลย์ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญได้แก่ป้อมมหาการภูเขาทองวัดสาเกตวัดราชนัดดาวัดเทพธิดารามและริมคลองรอบกรุงเวทีนี้เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานักออกแบบและหน่วยงานต่างๆสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดียวและแบบทีมไม่เกิน2ผลงานต่อทีมเปิดรับสมัครและส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ 1-30 กันยายนนี้โดยต้องนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครการประกวดครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการรวบรวมพลังความคิดสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่ประสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนส่วนเครื่อง

0: ดูพร้อมกับมีการลงนามบันทึกความเข้าใจโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีในเรือนจำมีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากหากเกิดการระบาดของโรคติดต่อควบคุมโรคระบุนะครับว่าทุกในปีพุทธศักราช2568พบการระบาดของโรคในเรือนจำถึง91เหตุการณ์มีผู้ป่วยกว่า 10,000 คนการนำเอาทราฟฟี่ฟองดูมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้มุ่งเป้าในเรือนจำทั่วประเทศเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและตอบโต้การระบาดได้อย่างทันท่วงที
1: เรามี success case ที่เราได้ลองทำแล้วนะครับมีการระบาดมีโรคเพิ่มมีโรคระบาดนะครับเพียง1รายเนี่ยเราก็สามารถชาร์จเข้าไปได้ทันทีแล้วก็ระงับเหตุได้ภายใน7ถึง14วันนะครับซึ่งหากเราปล่อยให้โรคระบาดนี้เนิ่นนานนะครับเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักพันรายได้ซึ่งนั่นก็จะต้องการทั้งค่าใช้จ่ายและก็บุคลากรรวมไปจนถึงเวลาในการที่จะทำให้โรคนี้สงบแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นนั่นก็คือประโยชน์ของการร่วมมือกันแล้วก็การนำทราฟฟิกฟองดูมาใช้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารทั้งข้ามหน่วยงานแล้วก็สื่อสารที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็รวดเร็วครับ
0: สำหรับแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะสำหรับเรือนจำอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่ไม่ใช่แค่เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุแต่ยังเป็นการเชื่อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ติดตามสถานการณ์และจัดการเหตุการณ์ร่วมกันโดยจะมีระบบแจ้งเตือนและระบบยกระดับการแจ้งเตือนหากการสอบสวนโรคนั้นล่าช้าเกินกว่า72ชั่วโมงเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางและผู้บริหารของกรมควบคุมโรคให้สามารถติดตามสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ในปีหน้า2570ครับ
2: กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุม Flexible Learning Forum 2026ดึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเดินหน้าการศึกษายืดหยุ่นมุ่งขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ค่ะนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Flexible Learning Forum 2026 All for Education Zero Dropout for Thailand สารพลังการศึกษาเพื่อปวงชนสู่ประเทศไทยไร้เด็กตกหล่นโดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมีศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเข้าประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นรวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษามีอยู่หลายกลุ่มและมีสาเหตุที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเด็กปฐมวัยที่ต้องอาศัยท้องถิ่นและสาธารณสุขสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนเด็กที่ต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองต้องมีระบบติดตามและส่งต่อไปยังสถานศึกษาใหม่โดยครอบคลุม4แนวทางคือป้องกันแก้ไขส่งต่อและติดตามดูแลเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและไม่หลุดจากระบบนอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวทางการทำงานระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการความร่วมมือดูแลเด็กและเยาวชนแบบไร้รอยต่อรวมถึงการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout และทิศทางการดำเนินงานในปี2570
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยเตรียมจัดเวทีสัมมนาครั้งสำคัญภายใต้ชื่องาน Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเวทีนี้ถือเป็นการรวบรวมภาคนิติบัญญัตินักวิชาการนักวิจัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญโดยมีเป้าหมายหลักคือการลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างองค์ความรู้และผู้ใช้ประโยชน์สำหรับงานนี้จะจัดขึ้น

0: างวันที่8ถึง9กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นบริเวณรอบสระมรกตและห้องจัดเลี้ยง101ถึง107ชั้น1อาคารรัฐสภาจังหวัดสงขลาเห็นชอบผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570จำนวน4คนจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด8คนเพื่อส่งเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศในกองเอกอดุลชูทองรองผู้ราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง8คนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนและการลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ในสถานศึกษา8แห่งพร้อมสัมภาษณ์ครูนักเรียนศิษย์เก่าผู้ปกครองและผู้นำชุมชนการประเมินจะใช้คะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งเป็นด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์60คะแนนและคุณูปการต่อการศึกษา40คะแนนหลังจากนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อและเปิดให้ทักท้วงภายใน7วันก่อนจะทำเอกสารเสนอคณะกรรมการส่วนกลางภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัลระดับประเทศต่อไปขยายธุรกิจจาก Health and Wellness สู่ตลาด Beauty and Wellness ในประเทศไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่อยอดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกว่า3ทศวรรษสู่การดูแลผิวในชีวิตประจำวันโดยวางแนวคิดการดูแลผิว4ขั้นตอนตั้งแต่การทำความสะอาดเตรียมผิวฟื้นบำรุงเฉพาะจุดและเติมความชุ่มชื้นโดยชู3นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลริ้วรอยความชุ่มชื้นและเกราะป้องกันผิว1ในจุดเด่นคือการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การดูแลผิวคัดสรรสารบำรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผิวประจำวันได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงการเปลี่ยนจาก Product Marketing สู่ Experience Marketing สร้างประสบการณ์ด้าน Beauty and Wellness ให้เข้าถึงผู้บริโภคไทยมากขึ้น
1: มาตรวจสอบสภาพอากาศนะคะสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องสภาพอากาศในสัปดาห์นี้นะคะต้องก่อติดค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วพื้นที่ฝนหนักจะขยับไปยังภาคอื่นๆค่ะมาดูในช่วงแรกนะคะ8ถึง11กันยายนค่ะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางนะคะจะเห็นว่าร่องฝนยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนทำให้โซนตอนบนนั้นยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากขณะที่แบบจำลองนะคะประเมินว่าช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนะคะฝนจะตกชุกแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะบางพื้นที่ก่อนหน้าที่มีฝนน้อยทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงตอนล่างของภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนและฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป็นพิเศษค่ะตัวแปรสำคัญของฝนรอบนี้นะคะจับตาในช่วงวันที่12และ13กันยายนค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยส่งผลให้ร่องมรสุมนะคะที่เคยพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดนลมหนาวดันลงมาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือโซนตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะฝนจะน้อยลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ส่วนฝนหนักจะอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวกรุงเทพมหานครวางแผนรับมือฝนกันด้วยค่ะอีกประเด็นที่ต้องจับตานะคะก็คือในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนค่ะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้แล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางส่วนทิศทางหลังจากนั้นนะคะจะส่งผลต่อประเทศไทยโดยตรงหรือไม่ต้องติดตามข้อมูลอัปเดตกันอีกทีค่ะ
0: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60%

ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของอิหร่านที่ได้เตรียมประกาศเขตหวงห้ามในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อควบคุมการเดินเรือผ่านเส้นทางสายนี้ครับโดยทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านได้เปิดเผยว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอิหร่านจะประกาศเขตหวงห้ามนอกช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเริ่มต้นจากแนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐและขยายออกไปยังอ่าวเปอร์เซียและจากอีกฝั่งหนึ่งพร้อมกับได้มีการเตือนนะครับว่าหากอิหร่านพบเรือของประเทศใดก็ตามที่กำลังแล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซหรือแม้แต่ไม่ได้แล่นเข้าไปในบริเวณช่องแคบแต่เข้าใกล้เขตที่อิหร่านกำหนดทางอิหร่านจะแจ้งให้เรือดำดังกล่าวหยุดรออยู่ที่เดิมหากฝ่าฝืนจะเพิ่มรายชื่อในมาตรการคว่ำบาตรแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าอิหร่านจะคว่ำบาตรอย่างไรบ้างความเคลื่อนไหวของอิหร่านมีขึ้นในระหว่างที่อิหร่านกับสหรัฐได้เปิดการปะทะกันรอบใหม่ซึ่งมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าของฝ่ายตรงข้ามหลายลำกระทบให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอีก 10% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดอยู่ที่ 96.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นประธานในพิธีนำเข้าประจำการเรือพิฆาตลำใหม่ชื่อคังกอนซึ่งเป็นเรือขนาด 5,000 ตันและเป็นเรือรบในชั้นเดียวกันลำที่2ที่เข้าประจำการต่อจากเรือพิฆาตชเวฮยอนที่ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือเมื่อ3เดือนก่อนในคิมกล่าวว่าเรือพิฆาตลำนี้จะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในน่านน้ำทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าถึงเวลาแล้วที่เกาหลีเหนือจะใช้อำนาจอธิปไตยทางทะเลและใต้น้ำและยังบอกด้วยว่าขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ทางทะเลของเกาหลีเหนือกำลังก้าวหน้าขึ้นและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าเพิ่มแสนยานุภาพทางยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดในน่านน้ำสำคัญต่างๆต่อไปเพื่ออธิปไตยและความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาค
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ในทรูธโซเชียลนะครับว่าเขาได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนชื่อรัฐนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกาเพื่อให้ดูมีเกียรติมากขึ้นเพราะที่ผ่านมารัฐดังกล่าวเป็นรัฐที่มีการโกงการเลือกตั้งมากที่สุดรัฐหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ได้รับการตอบโต้จากนางมิเชลลูจานกริแชมผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกที่มาจากพรรคเดโมแครตในทันทีนะครับโดยเธอได้บอกว่านิวเม็กซิโกเป็นชื่อที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนมีประเทศสหรัฐเสียอีกด้วยซ้ำอีกทั้งยังได้กล่าวโจมตีทรัมป์ว่าพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากสงครามอิหร่านราคาน้ำมันแพงและปัญหาปากท้องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะลงนามเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอบริเวณชายแดนติดกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาและก่อนหน้านั้นก็เคยเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาด้วย
1: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของสายการบิน Amazon Prime Air ซึ่งบินจากกรุงซานฮวนเครือรัฐเปอร์โตริโกถลายเลยรันเวย์ของสนามบินนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐขณะลงจอดโดยตัวเครื่องวิ่งไปพุ่งชนรถยนต์อีกหลายคันบริเวณลานจอดรถของคลังสินค้าทำให้เกิดเพลิงไหม้ใต้ท้องเครื่องตามมาเหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ภาคพื้นดินทั้งหมดและหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขณะที่ทางสนามบินสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดในช่วงนั้นแต่ล่าสุดเปิดการบินแล้ว2รันเวย์จากที่มี4รันเวย์ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
0: ส่วนที่อินโดนีเซียนะครับสนามบิน8แห่งของอินโดนีเซียและอีก2แห่งในกรุงจาการ์ตายังคงปิดทำการต่อไปในวันนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟกรากาตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตรายังรุนแรงอยู่ทำให้มีกลุ่มควันและเท่าฐานฟุ้งกระจายเต็มน่านฟ้าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบินทางด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศของท้องถิ่นนะครับได้ระบุว่าการปะทุครั้งนี้ทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นออกจากภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรพร้อมกับได้เตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ภูเขาไฟจะเกิดการปะทุขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องดังนั้นประชาชนจึงควรสวมหน้ากากอนามัยขณะออกนอกบ้านและให้สถานศึกษาเปลี่ยนมาใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเวลานี
1: ้เกิดเหตุพลุไฟระเบิดข้างโบสถ์ในย่านชุมชนเขตเทศบาลเมืองเตมัสคาวซิงโกห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้160กิโลเมตรโดยพลุไฟเหล่านั้นถูกเก็บอยู่ในห้องด้านข้างของโบสถ์และระเบิดขึ้นในขณะที่มีผู้คนไปเที่ยวชมงานเฉลิมฉลองนักบุญประจำเมืองแรงระเบิดทำให้ผนังโบสถ์พังถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนบาดเจ็บอีก64คนในจำนวนนี้มีบาทหลวงผู้ประกอบพิธีมิสซาขณะนั้นรวมอยู่ด้วย2รูปส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุพลุไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเม็กซิโกเพราะมักมีการนำมาใช้จุดในงานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองต่างๆทางศาสนา
0: รัสเซียได้รายงานนะครับว่าเหตุหิมะถล่มบนภูเขามิชิกีในหุบเขาแคว้นคาบาดิโนบัลคาเรียทางตอนใต้ของรัสเซียมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น11คนแล้วบาดเจ็บอีก6คนและยังสูญหายอีก6คนทั้งนี้ช่วงเวลาที่เกิดหิมะถล่มเมื่อช่วงเย็นของวันนี้มีนักปีนเขาอยู่บนนั้นทั้งสิ้น33คนโดยที่เหลือส่วนหนึ่งปลอดภัยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหิมะถล่มซ้ำโดยในบางช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายด้วยขณะที่คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียได้เปิดการสอบสวนคดีอาญาในข้อหาประมาทเลินเล่อเพื่อหาสาเหตุและตรวจสอบว่ามีการละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอันทรงคุณค่าและความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตินามาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับเสื้อไทยพระราชทานนี้เป็นแบบที่2แบบแขนยาวเป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีตอนกลางวันและอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีตอนกลางคืนค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของไทยรวมศาสตร์และศิลป์เอกลักษณ์ไว้หลายแขนงอย่างโขนกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569ซึ่งขึ้นในตอนสีดาโดยเตรียมเปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่วันที่5พฤศจิกายนปลายปีนี้เป็นรอบ

0: ้ชมนางสีดาพร้อมสองพระโอรสพระมงกุฎและพระลบในเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสองกุมารสามารถจับม้าอุปการได้และขึ้นขี่หนุมานที่ติดตามมาเห็นจึงพยายามเข้าจับตัวแต่กลับถูกสองกุมารจับมัดและสักหน้าท้าทายก่อนเหตุการณ์จะบานปลายไปถึงพระรามพระลักษณ์พระพศและพระสัตตรุษจนต้องยกทัพออกมาเมื่อพระรามเข้ารบกับพระมงกุฎและพระลบกลับเกิดเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อพระมงกุฎแผลงศรใส่พระรามแต่ศรนั้นกลับกลายเป็นพวงมาลัยขณะที่พระรามแผลงศรตอบโต้สองกุมารศรกลับกลายเป็นขนมนมเนยก่อนที่นางสีดาจะปรากฏตัวออกมาและทำให้ทุกคนได้พบความจริงว่าสองกุมารคือสายเลือดเดียวกันกับพระรามหนึ่งในฉากสำคัญที่นำมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยเอาใจคอโขนทั้งหลายในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี2569อย่างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยนางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครั้งนี้ที่ยังคงจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติที่คงอยู่อย่างงดงามนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานนางยุทธิกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายประเมศบุญยชัยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนประจำปี2563ที่ปรึกษาการแสดงผู้จัดทำบทและคำภาคเจรจารองศาสตราจารย์ดร.สุประชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2548ผู้กำกับการแสดงและนายวิชัยรักชาติผู้กำกับศิลป์ร่วมพูดคุยถึงความคืบหน้าและความยิ่งใหญ่ของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครั้งนี
1: ้แสดงกันอย่างสบายใจเลย
0: การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและด้วยความงดงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่สัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
2: และปีนี้เป็นปีที่เราตั้งใจกันมากเนื่องจากว่าเป็นปีที่เรา อยากจะทำเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะว่าที่ท่านทรงมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้จริงๆนะคะต่อวัฒนธรรมต่อคนในวงการโขนต่อศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือทำให้เรารู้สึกได้ว่าโขนเนี่ยจะลงอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะมหากรุณาที่คุณของท่านจริงๆค่ะ
3: ความพร้อมก็คงเหมือนทุกปีนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นว่าปีนี้เรามีการคัดเด็กจากที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วสิเป็นเด็กเล็กซึ่งเป็นตัวละครพิเศษเนี่ยเราคัดมาเลยแล้วก็ตุลานี่พอมาเริ่มซ้อมเข้าเรื่องทุกอย่างก็จะลงตัวปีนี้ก็ยังมีไม่จะเป็นฉากที่หนุมานจะมาชูกล่องดวงใจอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่ฉากที่ทศกัณฐ์รักนางสีดาที่จะต้องอาจจะต้องใช้ภาพเก่าก็คือมีราชรถที่จะต้องอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่ได้ชมฉากนี้นะครับก็อยากจะเอาฉากนี้กลับมาสร้างเสมอนะครับเพราะเป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับ
0: ดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจะเปิดม่านการแสดงทั้งสิ้น38รอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569หาบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทสำหรับรอบนักเรียนบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์ค่ะซึ่งอีกหนึ่งความพิเศษในการรับชมการแสดงโขนในปีนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนผู้ชมแต่งชุดไทยพระราชนิยมเข้าชมโขนเพื่อร่วมแสดงความยินดีที่ชุดไทยจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปลายปีนี้อีกด้วยค่ะ
4: ก็อยู่ในระหว่างการรอที่จะพิจารณาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะได้เป็นรายการตัวแทนของมรดกที่เป็นตัวแทนมรดกของมนุษยชาติค่ะคาดว่าจะได้รับทราบผลการพิจารณาในช่วงต้นเดือนธันวา
5: ต้นเดือนธันวา
4: ค่ะที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านอาจารย์นิติมนได้พูดถึงก็จะเชิญชวนให้ผู้ชมมาได้มาที่มาชมการแสดงได้ใส่ชุดไทย
5: ก็เลยจะขอเชิญชวนนะคะคนไทยทุกท่านนะคะช่วยกันมาแต่งตัวแต่งไทยไปดูโขนนะคะแต่งไทยไปดูโขนชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านรวบรวมเป็นเรื่องราวไว้เนี่ยนะคะมีหลากหลายมากแต่ที่สำคัญสวยทุกชุดแล้วผู้หญิงไทยใส่ชุดไทยอะไรก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแต่งไทยไปดูโขนชุดไทยพระราชนิยมค่ะค่ะผู้ที่พลาดจากการจองตอนนี้ถามว่าบัตรยังมีไหมยังมีนะคะแต่ว่าที่นั่งอาจจะไม่ต่อเนื่องที่นั่งตรงข้างหน้านิดข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีบไปจองกันนะคะ
6: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้ด้วยช่วงพิเศษทุกวันจันทร์ไทยเดรสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยอมรินทร์ความหรูหราที่เรียบง่ายในค่ำคืนอันทรงเกียรตินี้ค่ะ

0: นิยามแห่งความหรูหราที่เรียบง่ายเพื่อค่ำคืนอันทรงเกียรติอย่างชุดไทยอมรินทร์หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2503ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของชุดไทยจิรดาแต่ถูกยกระดับความสง่างามขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเลี้ยงสโมสรและงานพิธีการยามค่ำคืนเช่นงานเลี้ยงรับรองงานเลี้ยงอาหารค่ำงานสโมสรสันนิบาตที่ต้องการความภูมิฐานหรืองานพระราชพิธีในช่วงค่ำงานเลี้ยงรับรองประมุขจากต่างประเทศและเป็นชุดที่นิยมใช้เมื่อต้องการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างเต็มยศรวมไปถึงงานฉลองมงคลสมรสช่วงค่ำสำหรับแขกผู้ใหญ่หรือคุณแม่เจ้าภาพโดยชุดไทยอมรินทร์นี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุรยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียในพระบรมมหาราชวังซึ่งชุดนี้สะท้อนถึงความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยอย่างลงตัวตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าอกด้านหน้าและประดับกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งที่ใช้ผ้าไหมสิ้นยาวจรดข้อเท้าตัดเย็บแบบป้ายหน้าไม่มีจีบหน้านางความโดดเด่นอยู่ที่การเลือกใช้ผ้าไหมยกที่มีทองแกมหรือเงินแกมหรือผ้าไหมที่มีลวดลายวิจิตรทั่วทั้งผืนและเนื่องจากชุดไทยอมรินทร์เป็นชุดสำหรับงานกลางคืนการเลือกเครื่องประดับจึงมีความสำคัญในการเพิ่มประกายให้กับผู้สวมใส่อย่างเช่นสร้อยคอทองหรือเพชรที่มีลวดลายชัดเจนต่างหูเข้าชุดและเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดประดับอัญมณีรับกับผมกล้ามวยให้เรียบร้อยก็จะช่วยขับและเน้นช่วงลำคอให้ดูสง่างามเป็นพิเศษส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมหรือหัวมนสีเมทัลลิกเพื่อให้รับกับเส้นไหมยกดิ้นในชุดนั่นเองดังนั้นนิยามแห่งความหรูหราที่เรียบง่ายอย่างชุดไทยอมรินทร์คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตรีที่ต้องการความสง่างามแบบน้อยแต่มากเพราะไม่ต้องห่มสบายแต่ยังคงเลอค่าด้วยเนื้อผ้าไหมยกไทยที่วิจิตรบรรจงด้วยงานช่างฝีมือเป็นชุดที่แสดงถึงความมีระดับและภูมิฐานในทุกโอกาสสำคัญ
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอในวันนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเช่นเคยค่ะ

ส่วนตอนนี้นะคะตินาพร้อมทั้งทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลากันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยนะคะไปเริ่มข่าวดีของวงการวอลเลย์บอลชายไทยเราค่ะวันนี้เราเฉือนชนะเกาหลีใต้สุดมันเลย3-2เซตการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วค่ะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Volleyball Continental Championship หรือว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจัดกันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้เป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม C นะคะซึ่งทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับเกาหลีใต้ค่ะหลังจากผลงานนัดแรกไทยเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะกาตาร์มาขาดลอย3เซตรวดซึ่งรูปเกมวันนี้2เซตแรกทีมไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเดินหน้าบุกทำแต้มได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะไปได้ก่อนสกอร์25-18 25-16คะแนนขึ้นนำ2-0เซตขออีกแค่1เซตเท่านั้นจะปิดแมตช์นี้ค่ะแต่ว่าจากนั้นเป็นเกาหลีใต้นะคะแก้เกมมาได้ดียืนระยะเกมรุกแล้วก็เกมรับได้เหนียวแน่นค่ะทำแต้มห่างโดยตลอดทั้งเซตนะคะมาชนะในเซตที่3 25-20คะแนนไล่ตามไทยเรามา1-2เซต
1: จากนั้นเซตที่4เกมเป็นไปอย่างสูสีครับทั้งสองฝ่ายผลัดกันทำแต้มเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มก่อนที่จะเป็นเกาหลีใต้อาศัยความแน่นอนช่วงปลายเซตเบียดชนะไป25-22เสมอกัน2-2เซตครับเซตตัดสินเกมยังคงตื่นเต้นและสูสีเพราะว่าทีมชาติไทยมาเร่งเกมบุกทำแต้มสำคัญในช่วงท้ายครับปิดแมตช์เอาชนะไปได้สุดตื่นเต้น15-12นะครับไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้ครับ3-2เซตเก็บชัยชนะ2แมตช์ติดต่อกันมีเพิ่มเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันพุธที่9กันยายนเวลา 11:30 นครับทัพเทควันโดไทยเดินทางเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยก่อนไปลุยศึกเอเชียนเกมครับทัพกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เดินทางไปเข้าพบดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนะครับเพื่อขอโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันที่ทอสสำนักงานใหญ่โดยมีนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาเข้าพบครับดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นนักเทควันโดไทยทุกคนไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับอยากให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองที่ก้าวมาถึงจุดนี้ครับเพราะต้องผ่านอะไรมากมายการได้มายืนตรงจุดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วครับ
2: ได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาไปว่าไม่ว่าจะคู่ต่อสู้จะเป็นใครเป็นยังไงนะครับมีความเก่งแค่ไหนนะครับพวกเราคนไทยทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยจะสามารถสู้กับนักกีฬาชาติต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสติมีสมาธินะครับแล้วก็ไปสนุกกับกีฬาที่ทุกคนชอบนะครับแล้วพวกเราคนไทยทุกคนจะคอยให้กำลังใจนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พวกเราก็คงจะรอชื่นชมความสำเร็จของนักกีฬาเทควันโดไทยทุกคนครับ
0: จากนั้นทีมจอมเตะไทยได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและเท้ามาและที่ศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณนะคะเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยนายธนดิษฐ์รัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำกันมาโดยตลอดในทุกทัวร์นาเมนต์ที่มีความสำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาค่ะ
3: ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจนะครับแล้วก็มีความสงบมีสตินะครับแล้วก็มีความมั่นใจเนี่ยก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนะครับที่ปกป้องปกปักรักษาแล้วก็คอยดูแลเรานะครับตลอดการแข่งขันที่เราจะมีขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: สำหรับทีมเทควันโดทีมชาติไทยประเภทต่อสู้จะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราช

0: สีมา1สัปดาห์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนส่วนทีมภูมิเซ่จะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปครับ
1: ส่วนทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมค่ะซึ่งโค้ชหวังก็ตั้งเป้านะคะเรื่องของบริหารจัดการทีมให้ดีเพื่อให้ไปไกลที่สุดค่ะที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางมารายงานตัวนะคะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนำโดยโค้ชหวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาตามรายชื่อที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะโค้ชหวังบอกว่าความพร้อมตอนนี้น่าจะเกือบ100%แล้วค่ะเพราะว่าน้องชุดนี้ก็เคยเข้าแคมป์มาด้วยกันก่อนและตอนนี้ลีกก็เพิ่งเปิดน้องๆเรื่องของความฟิตน่าจะพร้อมสมบูรณ์เพราะว่าได้ปรีซีซั่นกับสโมสรมาก่อนหน้านี้นะคะเป้าหมายการไปเอเชียนเกมคือการเก็บให้ได้6คะแนนใน2เกมแรกค่ะถ้าทำได้พอผ่านรอบแรกไปเข้ารอบ2ก็จะได้นักเตะฟูลทีมเชื่อว่าตอนนั้นเกมเจอกับญี่ปุ่นอาจจะมีการโรเตชันแต่ถ้าไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องมีแผนสำรองเอาไว้ในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะ
2: แน่นอนครับจะบอกว่าไม่ส่งผลก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องเองก็เป็นนักเตะที่ที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วนะครับยิ่งในระดับอยู่23ปีแล้วก็กับทีมชุดนี้ก็เป็นตัวหลักมาโดยตลอดนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่น้องได้พัฒนาขึ้นไปรับใช้ในชุดใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกับน้องๆหลายคนนะครับที่ขึ้นมาทดแทนนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าน้องๆที่ขึ้นมาทดแทนก็สามารถทำผลงานได้ดีเพราะว่าเราได้ร่วมกันอยู่แคมป์กันมาหลายๆแคมป์แล้วนะครับ
0: สำหรับทีมครับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับโปรแกรมนัดแรกวันที่16กันยายนพบคีกิสถานนัดที่2วันที่20กันยายนพบฮ่องกงและวันที่3และนัดที่3วันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีพิธีเปิดวันที่19กันยายนนะครับแต่ว่าเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาครับที่หางโจวปี2022ที่จีนนะครับนักกีฬาไทยทำผลงานอะไรไว้บ้างไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
1: ค่ะ

0: ย้อนกลับไปในศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยฝากผลงานสถานเอเชียปิดฉากในอันดับที่8ของตารางโกยไปได้ถึง12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อคราบน้ำตาคำสรรพนามมากมายที่นักกีฬาต้องพบเจอเริ่มกันที่เซปักตะกร้อกีฬาที่แบกรับความกดดันมหาศาลแต่ก็ทำผลงานได้สมราคาขุนพลลูกหวายไทยทั้งชายและหญิงยังคงตอกย้ำความเป็นมหาอำนาจแห่งเอเชียไม่ปล่อยให้เหรียญทองหลุดมือแม้แต่เหรียญเดียวกวาดเรียบครบทุกรายการที่ส่งแข่งขันขณะที่ก๊อฟสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คือวงการเมื่อโปรสาวไทยโชว์วงสวิงสุดนิ่งเหมา2เหรียญทองจากประเภททีมหญิงและบุคคลหญิงโดยได้จากโปรเปียโนอภิชยายุบลแถมด้วยอีก1เหรียญเงินจากประเภททีมชายมาที่กีฬาทางน้ำอย่างเรือใบและวินเซิร์ฟที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับท็อปโตขึ้นคว้าเหรียญทองกับแผ่นดินบ้านเกิดได้อย่างสง่างามขยับมาที่เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจต้องเผชิญเรื่องที่เกือบทำให้แฟนเทควันโดช็อกกันทั้งทั่วโลกเมื่อระบบเกาะอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดจนคะแนนของคู่แข่งเจ้าภาพจีนพุ่งพวดไปถึง0ต่อ26คะแนนอย่างค้านสายตาแม้จะถูกกดดันอย่างหนักและต้องประท้วงกันให้วุ่นวายแต่ด้วยหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้เทนนิสตั้งสติกวงความตายกลับมาเตะทำคะแนนรัวๆพลิกนรกคว้าเหรียญทองไปได้แบบสะใจคนดูแถมในทัวร์นาเมนต์นี้น้องหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงยังโชว์ฟอร์มดุผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดชายปลดล็อกเหรียญทองที่คนไทยรอคอยมานานถึง13ปีเต็มด้านกีฬา100เมตรชายท่ามกลางอุปสรรคและอาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีมเจ้าบิวภูริพลบุญสอนสวมหัวใจสิงสปินทำเวลา 10.02 วินาทีในรอบรองชนะเลิศทุบสถิติประเทศไทยลาบคาบก่อนที่จะทะยานคว้าเหรียญเงินมาครองสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งชายไทยคนแรกในรอบ17ปีที่คว้าเหรียญได้ในระยะนี้ขณะที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องเผชิญกับมรสุมคำวิจารณ์และเสียงสบประมาทในโลกออนไลน์อย่างหนักหลังจากที่ต้องกำศึกหนักทั้ง VNL ชิงแชมป์เอเชียจนไปถึงทัพโอลิมปิกที่ลากยาวอย่างต่อเนื่องทำให้สภาพร่างกายเหนื่อยล้าจนโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีแต่สุดท้ายพวกเธอก็รวมพลังสู้ยิบตาสยบทุกเสียงวิจารณ์ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงกลับมาฝากแฟนๆได้อย่างสมศักดิ์ศรีและที่ต้องตบมือให้ดังๆคือการปลดล็อกเหรียญประวัติศาสตร์ทับลูกเด้งสาวไทยสร้างปฏิหาริย์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภททีมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมทำเอานักกีฬาถึงกับหลั่งน้ำตาตามมาด้วยทัพพายเรือแคนูที่อรสาเที่ยงกระโทกและอภิญญาสร้อยจิตจ้วงน้ำคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์เหรียญแรกของสมาคมได้สำเร็จปิดท้ายกันที่กีฬาน้องใหม่ที่เพิ่งถูกบรรจุเข้าชิงชัยเป็นครั้งแรกการโดนสเต็ปเต้นบีบอยและบีเกิร์ลสุดมันภายใต้พื้นที่แค่6คูณ6เมตรซึ่งนักกีฬาไทยของเราสามารถทะลุเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายท่ามกลางคู่แข่งระดับมหาการถือเป็นการเบิกเลิกที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยตามมาด้วยอีสปอร์ตชิงชัยในเกม FC ออนไลน์ที่นักกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์ไทยชิงไทยโคจรมาเจอกันเองในรอบชิงชนะเลิศก่อนที่ทีเดชทรงสายสกุลจะคว้าเหรียญทองและพัฒนศักดิ์วรนันท์คว้าเหรียญเงินตอกย้ำว่าวงการ e-sport ไทยคือเบอร์ต้นๆของเอเชียอย่างแท้จริงเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามบทเรียนอันล้ำค่าและพิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจของนักสู้ของคนไทยและนี่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะส่งไม้ต่อให้กับทัพนักกีฬาไทยก้าวไปสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งในเอเชียนเกม IG นาโกย่า2026แฟนกีฬาชาวไทยเตรียมนับถอยหลังแล้วมาร่วมส่งแรงใจให้ทีมชาติไทยทำผลงานกระหึ่มเอเชียไปด้วยกันทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
1: ส สมาคมกีฬาพาเดลแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดมีการเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการพร้อมแถลงความพร้อมส่งเสริมนักกีฬาลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะสมาคมกีฬาพาเดลไทยภายใต้การนำของนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมล่าสุดได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับสมาคมกีฬาน้องใหม่ของไทยเราค่ะได้รับเกียรติจากนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมรวมไปถึงมอสปฏิภาณปฐวีการกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคมของสมาคมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยทางสมาคมกีฬาพาเดลไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าอย่าง FIP Silver ซึ่งจะมีบรรดานักกีฬาระดับท็อป50และท็อป100ของโลกเดินทางมาแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของ4นักกีฬาทีมชาติไทยด้วยค่ะที่เราจะส่งแข่งขันนะคะในส่วนของประเภทชายอันนบราเวอร์สเตฟาโนมอสโซล่าแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาหญิงดาเรศศรีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐในการลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกนั่นเองค่ะ
2: สำหรับความพร้อมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมาคมได้ดึงผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพจากประเทศสเปนมาปรับแท็กติกการเล่นและสร้างความเข้าใจในเกมอย่างเข้มข้นก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันครับ
3: ค่ะก็ตั้งแต่ที่เราได้ไปแข่งเอเชียคัพนะคะซึ่งเป็นสนามที่ใกล้ๆกันสนามลักษณะเดียวกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทางทีมของเรานะคะก็คือทางทีมหญิงของเราเนี่ยก็คือจบอันดับที่6จาก17ประเทศซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะว่าโอเคเราถ้าเรากลับมาฝึกฝนต่อเราก็จะมีลำดับที่ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เราก็ไม่เคยหยุดที่จะฝึกฝนนะคะเราก็มีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนะคะนักกีฬาก็เทรนทุกวันนะคะก็เลยมีความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นใจว่าครั้งนี้เราจะทำได้รอบได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะในโค้งสุดท้ายนี้นะคะเรามีการจ้างนะคะโค้ชจากสเปนนะคะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะท็อป100ของสเปนมาฝึกเข้มข้นให้กับนักกีฬาของเราทั้ง4ท่านนะคะก็คือโค้ชก็จะมาปรับเทคนิคการเล่นนะคะให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้นักกีฬาเข้าใจเกมของพาเดลมากขึ้นค่ะ
2: สำหรับเป้าหมายในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมคาดหวังลุ้นเหรียญรางวัลในประเภททีมหญิงเป็นหลักนะครับเนื่องจากทัพนักกีฬาไทยเคยทำผลงานจบอันดับ6จาก17ประเทศในศึกเอเชียนคัพเมื่อปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้ได้วางเป้าหมายระยะยาวในอีก 2-3 ปีข้างหน้าในการผลักดันกีฬาพาเดลให้เป็นที่แพร่หลายในคนไทยมากขึ้นรวมทั้งมีการพัฒนาเยาวชนด้วยครับนักกีฬายิงปืนร่วมเสวนาสะท้อนผลกระทบหลังรัฐบาลเดินหน้าคุมอาวุธปืนเข้มข้นครับสถานการณ์การควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากภาคประชาชนและวงการกีฬาครับล่าสุดคณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยจัดเสวนาหัวข้อฝ่าวิกฤตปืนถูกกฎหมายและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การเสนอพรบอาวุธปืนฉบับใหม่ภาคประชาชนนายชาครีชวนะสมิทธ์คณะก่อตั้งสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายประเทศไทยกล่าวว่าภาคประชาชนไม่ต้องการต่อต้านอำนาจรัฐแต่ต้องการให้เกิดความชัดเจนเรื่องสิทธิ์ของผู้ครอบครองอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยมี4ประเด็นหลักได้แก่1สิทธิในการครอบครองอาวุธปืนตามใบอนุญาตที่ผ่านการกันกรองจากนายทะเบียน2สิทธิในการนำปืนที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่ที่มีความจำเป็นเช่นสนามยิงปืนร้านซ่อมหรือการย้ายที่อยู่อาศัย3สิทธิในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความรู้และความชำนาญครับ4สิทธิในการป้องกันตัวครอบครัวป้องกันตนเองครอบครัวและชุมชนภายใต้กรอบกฎหมายครับ
1: ค่ะในส่วนของนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยก็บอกนะคะว่ามาตรการการควบคุมอาวุธปืนที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬายิงปืนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนออกไปฝึกซ้อมแข่งขันนะคะซึ่งผลงานของยิงปืนไทยเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศรวมไปถึงนักกีฬาไทยเราอยู่แถวหน้าของโลกแต่ว่าตอนนี้นักกีฬากำลังเจอข้อจำกัดเกี่ยวกับปืนแล้วก็กระสุนจงส่งผลต่อการฝึกซ้อมค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมส่ง18นักเตะเยาวชนไปติวเข้มฝึกสอนกับสโมสรกัมบะโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดจัดแถลงข่าวโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดสู่นักกีฬาก้าวไปสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569โดยมีนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกันตพล เลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยดร.ชันวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมไปถึงน้องๆฟุตบอลเยาวชนและผู้ปกครองมาประกาศความพร้อมค่ะ
2: โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ได้เข้าถึงโอกาสฝึกทักษะฟุตบอลต่อยอดเป็นนักเตะอาชีพและก้าวสู่ระดับนานาชาติถือเป็นการจัดต่อเนื่องปีที่7แล้วซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกนักเตะเวลดีจำนวน18คนจะเดินทางไปร่วมฝึกทักษะลูกหนังกับสโมสรกัมบะออซาก้าทีมดังลีกญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยซึ่งถือเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงระบบการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรและชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยครับ
4: เราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับซึ่งเราคาดหวังว่าน้องๆนักกีฬาในชุดนี้ครับจะได้ไปเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาเสริมให้น้องๆเหล่านี้ครับมีได้รับเป็นได้เล่นมีโอกาสได้เล่นเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตแล้วก็ทำให้น้องๆ นะครับก้าวสู่นักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตครับ
2: สำหรับนักเตะเยาวชนและทีมงานจะเดินทางไปยังญี่ปุ่นและฝึกซ้อมทักษะต่างๆตั้งแต่วันที่10ถึง20กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ทั้งสองท่านส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนิตเตอรอยของประเทศบราซิลครับ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสี่คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรค์วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชษฐเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์125ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อมา

ทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดระฆังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโนทยะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสะเกษสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอุปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวด

และประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 นนายอรรถนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม

ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปลกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท A-Watt Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม

79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปดห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: สดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่มาที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์ค่ะเรื่องของหนังใหญ่ค่ะเป็นหนึ่งใน3แห่งนะคะของประเทศไทยที่ยังมีการอนุรักษ์หนังใหญ่แล้วก็ยังแสดงหนังใหญ่ให้เราได้ชมกันอยู่ค่ะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะอาจารย์วีรพงษ์เอี่ยมละออค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าหนังใหญ่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ครับผมสำหรับหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์นะครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยโบราณท่านกล่าวว่าบรรพบุรุษบอกว่าหนังใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับประมาณนะครับโดยในตอนนั้นนะครับมีเจ้าวาดชื่อหลวงปู่เรืองนะครับเป็นเจ้าวาดอยู่ผู้ที่นำหนังใหญ่เข้ามาเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาชื่อครูเปียท่านนำหนังใหญ่ออกมาแสดงตามต่างจังหวัดผ่านมาที่วัดสว่างอารมณ์ของเราท่านศรัทธาในหลวงปู่เรืองซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านก็เลยมอบหนังใหญ่ให้พร้อมกับพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังใหญ่ให้กับหลวงปู่เรืองซึ่งหลวงปู่เรืองท่านก็บอกว่าท่านเป็นการกิจกรรมทางด้านหนังใหญ่ท่านก็เลยมอบให้กับกำนันชื่อกำนันนวมสุพรรณนครรับพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ทั้งหมดไว
0: ้
1: ครับแล้วก็กำนันนวมเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดรับจากครูเปียและถ่ายทอดให้กับลูกบ้านชาวบ้านและชุมชนวัดสว่างอารมณ์ของเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ต่างๆทั้งหมดไว้ครบกระบวนการเลย
0: ขั้นตอน
1: ทุกขั้นตอนเลย
0: อาจารย์เปียมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะ
1: คุณครูเปียเนี่ยท่านเป็นนายหนังเขาเรียกว่านายหนังเร
0: ่
1: ท่านจะแสดงไปทั่วตามจังหวัดต่างหลายจังหวัดพอมาถึงสิงห์บุรีพอแสดงที่นี่เสร็จแล้วท่านมอบให้หลวงปู่เรืองส่วนหนึ่งแล้วท่านก็แสดงต่อไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป
0: ค่ะแล้วเขาท่านได้บอกกับชาวบ้านที่นี่ไหมคะว่าหนังใหญ่ดั้งเดิมแล้วมีต้นกำเนิดมาจากยุคสมัยไหนคะ
1: คุณครูเปียก็บอกว่าหนังใหญ่เนี่ยน่าจะมีมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโหรสพชั้นสูงจะมีการแสดงอยู่ในพระราชสำนักในรั้วในวังให้ข้าราชบริพารอมาตย์ทั้งหลายได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับต่อมาเนี่ยพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5หนังใหญ่ถึงได้เริ่มแพร่กระจายออกไปสู่ตามต่างจังหวัดและถึงได้มาที่วัดสว่างอารมณ์ของเรา
0: ค่ะเมื่อกี้เกริ่นไปว่าหนังใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์เป็น1ใน3แห่งที่ยังคงมีการเล่นและก็อนุรักษ์อยู
1: ่ครับผม
0: อีก2แห่งก็คือที่ไหนบ้างคะ
1: ครับนอกจากหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ของเราแล้วยังมีหนังใหญ่ของวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3แห่งเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานจากบรรพบุรุษมีกิจกรรมมีการแสดงสืบสานสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
0: ค่ะต้นกำเนิดเดียวกันหรือเปล่าคะ
1: ตามประวัติเนี่ยน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันคือพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะค่ะพอมาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้นก็คือ
1: หลวงปู่เรืองใช่ครับ
0: ค่ะท่านได้ต่อยอดเรื่องของหนังใหญ่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหลวงปู่เรืองเนี่ยท่านเห็นความสำคัญของมรดกตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเมื่อมีคุณค่าปั๊บท่านได้บอกกำนันนวมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้หนังเนี่ยอยู่ถึงลูกรุ่นหลานต่อไปเพื่ออนุรักษ์รักษาเขาไว้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูเปียนนั่นแหละนะครับแล้วก็กำนันก็พยายามจะถ่ายทอดต่อมาจนกระทั่งถึงลูกหลานแล้วก็ถึงปัจจุบัน
0: ค่ะอย่างหนังใหญ่ที่จะแสดงอยู่ด้านหลังก็คือเป็นหนังใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างอะคะ
1: ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในสมัยหลวงปู่เรืองนะครับเมื่อปีพ.ศ.2399เราคาดว่าหนังใหญ่เนี่ยที่ได้มาจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะอยู่ที่วัดเราวัดสว่างอารมณ์ของเราประมาณ160ปีเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นหนังที่เก่าแก่มากนะครับหาชมได้ยาก
0: หนังใหญ่ที่จะแสดงจะเป็นลักษณะของก การแกะสลักรูปลักษณ์ของตัวละครอะไรบ้างคะ
1: ครับที่ทำส่วนใหญ่นะครับรูปลักษณ์ในหนังใหญ่ในตัวหนังเนี่ยคือตัวละครในบทละครเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ทั้งหมดเลยแล้วเรารับมาเนี่ยสามารถแสดงได้เป็นตอนๆ อย่างที่เรารับบทหรือรับวิธีการต่างๆมาเป็นตอน
0: ค่ะอาจารย์เล่าว่าสมัยที่รัชกาลที่5หนังใหญ่เข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนั้นชาวบ้านเองก็ยังไม่ได้เล่นกันจริงจัง
1: ยังไม่ได้จริงจัง
0: ค่ะ
1: ก็คือพอหนังใหญ่เข้ามาปั๊บครูเปียเนี่ยท่านมาแสดงหนังมาแค่ว่ามาแสดงเพื่อให้ชาวบ้านได้รับชมกันเนา
0: ะ
1: ค่ะใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยคืออะไรประเภทอะไรพอดูไปดูมาแล้วก็เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์และท่านก็มอบให้หลวงปู่ไว้แล้วนะหลวงปู่ก็เลยบอกให้กำนันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็เลยเกิดความรักความชอบว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเนาะเราควรจะร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็เลยสร้างหนังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือเขียนบทหรือบทการแสดงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
0: ค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันทำ
1: ใช่ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่แต่การอนุรักษ์เนี่ยเราก็เปิดกว้างเราบอกว่าถ้าใครมีความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่เนี่ยเรายินดีครับผม
0: ค่ะหนังใหญ่เนี่ยเป็นการรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องมีการแตกแขนงในเรื่องของวิชาหนังใหญ
1: ่
0: แตกต่างกันไปเลย
1: แตกต่างกันไปเลยบางคนถนัดอย่างเช่นการแกะหนังตอกหนังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปะตามหรือหัตถศิลป
0: ์ใช่ไหมฮะ
1: บางคนก็ชอบทางด้านดนตรีมาเล่นดนตรีในหนังใหญ่นี่ต้องมีดนตรีไทยประกอบมีระนาดมีกลองมีอะไรประกอบนะครับบางคนก็ไปทางศิลปะการแสดงด้านดนตรีก็เรียกว่าคีตศิลป
0: ์
1: นะครับบางคนชอบทางการเต้นการเชิดการรำก็มาทางด้านนาฏศิลป์นะครับบางคนเอ๊ะก็เก่งทางด้านภาษาสามารถพากย์ได้บรรยายได
0: ้
1: ก็กลายเป็นวรรณศิลป
0: ์
1: เพิ่มเติมขึ้นเพราะนั้นก็จะในหนังใหญ่เนี่ยจะรวมศิลปะหลายๆแขนงไว้ด้วยกัน
0: ค่ะถือว่าที่นี่ยังคงอนุรักษ์แล้วก็รวบรวมศิลปะต่างๆให้คงอยู่แต่เราจะเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มารวมกันที่นี่มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังบ้างไหมคะ
1: การถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเราทำตลอดมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษคือเดิมทีเนี่ยก็คงจะถ่ายทอดกับคนในชุมชนก่อนนะฮะว่าเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะที่ควรจะช่วยกันดูแลรักษาก็เชิญชวนชาวบ้านผมเรียนให้ท่านทราบว่าในสมัยโบราณเก่าๆรุ่นก่อนๆโน้นน่ะชาวบ้านเนี่ยก็มีอาชีพทำไร่ทำนานะครับพอเสร็จจากทำไร่ทำนาก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัดพอมาที่วัดเนี่ยก็มาเรียนรู้แหละได้วิชาแล้วได้วิชาก็มาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังการฟอกหนังการลงหนังการพากย์การแสดงการเชิดการเล่นดนตรีประกอบสมบูรณ์ทั้งหมดเลยอยู่ที่วัดนี่เลย
0: คร
1: ับทุกวัน
0: ค่ะแล้วเราถ่ายทอดให้เยาวชนยังไงบ้างคะอย่างการแกะหนัง
1: การถ่ายทอดให้เยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากบรรพบุรุษก็มาสู่รุ่นปัจจุบันเดิมๆทีนะให้ผู้ใหญ่ทำก่อนผู้สูงวัยที่พวกเรามารวมตัวที่วันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งแกะนั่งตอกหนังกันต่อมาในระยะหลังๆเนี่ยเริ่มเน้นเยาวชน

0: เพราะว่าเราก็ใช้เยาวชนในพื้นที่ก่อนและเราใช้เด็กนักเรียนในเขตบริการใกล้ๆกับเรานี
1: ้
0: เขาเรียนในเขตพื้นที่หรือโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังตอกหนังเชิดหนังแสดงหนังทั้งหมดเลยปัจจุบันทำอย่างนี
1: ้ก็มีการอนุรักษ์สืบทอดกันมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
0: จ้าก็ประมาณ160ปีเสร็จแล้ว
1: ค่ะปัจจุบันนี้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
0: ครับผม
1: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการด้วย
0: ใช่ครับในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยเราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะครับมีหลายๆฝ่ายนะครับเช่นฝ่ายดูแลพิพิธภัณฑ์ก็ต้องดูแลว่าหนังเนี่ยเรียบร้อยไหมจะต้องมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรไหมก็ต้องดูแลรักษาไว
1: ้
0: ฝ่ายต้อนรับก็มีฝ่ายมัคคุเทศถ้าใครมาเยี่ยมชมนี่เราก็จะมีมัคคุเทศคอยต้อนรับอยู่ด้านล่างแล้วก็นำขึ้นมาชมข้างบนนี
1: ้
0: ส่วนฝ่ายจัดการแสดงก็รับการแสดงเช่นมีผู้สนใจอยากจะชมการแสดงก็ประสานมาพอประสานมาเราก็จะแสดงให้ช
1: ม
0: ครับผม
1: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ
0: ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะแสดงเรื่องราวของตัวหนังทั้งหมดเลยนะครับประวัติตั้งแต่ดั้งเดิมเลยว่ามีในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยจะมีตัวหนังประมาณ300ตัวเศษ
1: คร
0: ับผมก็แสดงหลายๆตอนนะครับที่เราสามารถแสดงให้กับท่านผู้สนใจหรือผู้ที่ต้องการมาชมการแสดงได
1: ้
0: ชมได
1: ้แล้วก็มีการจัดแสดงเรื่องของตัวหนังที่เราเห็นนี้ได้นำมาแสดงจริงไหมคะ
0: ตัวหนังเนี่ยที่อะไรจะเป็นหนังเก่านะครับซึ่งบางตัวก็ต้องพูดกันเพราะว่าอายุเขาเยอะนะครับประมาณ160กว่าปีเนี่ยเขาชำรุดเราก็จะใช้โชว์เฉย
1: ๆ
0: ส่วนหนังที่เราจะใช้การแสดงเนี่ยเรามีการถ่ายทอดและเรียนรู้แล้วก็ตอกหนังทำหนังขึ้นมาใหม
1: ่ตัวที่แสดงก็คือหนัง
0: ที่เราทำขึ้นมาใหม
1: ่แต่อันนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้
0: ใช่จ้ะ
1: ค่ะที่อนุรักษ์ไว้300กว่าตัวเนี่ยเป็นทั้งของเก่าของใหม่หรือของเก่าทั้งหมดคะ
0: จะมีของเก่าและก็มีของใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับทั้ง2ประเภทนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็รวมแล้ว300ตัวเศษ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อย่างหนังที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่การฟอกหนังการแกะการฉลุเลยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ความสูงของเขาประมาณสูงประมาณกี่เมตรคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอานำหนังวัวหรือหนังควายนี่เนาะเอามาโดยจะนำมาโดยวิธีการแบบชาวบ้านเนี่ยเขามีการล้มวัวล้มควายกันเป็นตัวๆเลยเนาะแล้วเขาก็แล่ๆเอาแต่หนังมาแล้วก็ไปหมักใส่เกลือหรือปูนขาวเพื่อทำให้เขาดับกลิ่นฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็นำหนังเนี่ยไปขึงให้ตึงทำตากไว้ให้แห้งแล้วก็มาขูดหนังขูดขนออกให้หมดเมื่อเรียบแล้วเราก็ลอกลายลงไปแล้วก็ถึงได้แกะออกมาเป็นตัวหนังขนาดมีขนาดถ้าขนาดธรรมดาปกติก็ประมาณความสูงประมาณเมตรเศษกว้างประมาณสัก70เซนครับนี่ขนาดปกตินะครับแต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้บางตัวนะเดี๋ยวท่านต้องไปสังเกตไปท่านผู้ชมอาจจะไปชมได้บางตัวเนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่ๆเช่นหนังจับคำว่าหนังจับนี่คือมีตัวละครอยู่ในแผ่นหนังผืนเดียวกันนะอาจจะ2ตัวหรือ3ตัวอันนี้จะต้องใหญ่หน่อยอาจจะถึง2เมตรความสูงความกว้างก็อาจจะเมตรกว่า
1: ก็จะใช้คนจับเพิ่มเป็น2คนหรือคนเดียวจับเลยค่ะ
0: ผมขอเรียนอย่างนี้ครับคำว่าหนังจับเนี่ยหมายถึงในตัวหนังอย่างนี้ฮ
1: ะ
0: อย่างนี้เขาเรียกหนังเดี่ยว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในผืนหนังเนี่ยมีหนังตัวเดียว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหนังในผืนหนังเนี่ยมีตัวละคร 2-3 ตัวเนี่ยเขาเรียกหนังจับ
1: ค่ะ
0: ประเภทของหนังนะแต่ถ้าการแสดงเราจะมีไม้สำหรับจับคนแสดงใช้คนเดียวจับไม้แล้วก็จับหนังเฉพาะตัวนั้นจะหนังตัวใหญ่ก็ต้องจับก็ต้องถือให้ได้ใช้คนรูปร่างใหญ่ถ้าหนังตัวเล็กก็คนอาจจะตัวเล็กลงหน่อยได
1: ้เราเรียกผู้แสดงว่าการเชิดใช่ไหม
0: การเชิดครับ
1: การเชิดหนัง
0: การเชิดหนัง
1: ค่ะก็แต่ละเรื่องเรานิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนอะไรบ้างคะที่นี
0: ่ที่นี่ตอนที่เรานิยมก็คือตอนศึกใหญ่

0: หรือศึกเจ้าลบเจ้าคำว่าเจ้าลบเจ้าหรือศึกใหญ่เนี่ยเป็นศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในช่วงท้ายๆของเรื่องรามเกียรติ์เนาะท้ายสุดเลยเนี่ยเจ้าก็ต้องออกไปลบด้วยตัวของท่านเอง
1: ค
0: ือพระรามกับทศกัณฐ์ก็ออกมาก็เลยเรียกศึกเจ้าลบเจ้าหรือศึกทศกัณฐ์ก็ได้นะครับก็เรียกศึกใหญ
1: ่
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราแสดงอยู่ประจำ
1: ค่ะ
0: แล้วเรามีขอเรียนเพิ่มเติมนิดเรามีศึกอีกศึกหนึ่งคือเรียกศึกพระมงกุฎบุตรลบซึ่งเป็นตอนหลังแล้วว่าเราได้สร้างหนังขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมพระมงกุฎบุตรลบเนี่ยพระมงกุฎบุตรลบก็คือเป็นลูกของพระราม กับนางสีดานะครับท้ายสุดเลยเรื่องก็จะมาประจบกันว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับ
1: ค่ะถ้าคนที่สนใจอยากชมการแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ต้องติดต่อเข้ามายังไงบ้างคะ
0: ครับผมอยากชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เรามีสื่อทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับ
1: ม
0: ี LINE มีเพจแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเรามีลงพร้อมแล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทำ Facebook ทาง LINE ทางสื่อโซเชียลต่างๆได้
1: ขอเข้ามาชมการแสดงหนังใหญ
0: ่ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ที่นี่ก็เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันครับเปิดทุกวัน
1: สามารถเดินเข้ามาชมได้เลย
0: มาชมได้เลย
1: ตั้งแต่เช้าถึงเวลากี่โมงครับปิด
0: เราจะเปิดโดยประมาณ9นาฬิกาปิดโดยประมาณ16นาฬิกา
1: ค่ะก็สามารถมาไหว้พระมาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดนะคะแล
0: ้
1: วก็มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ
0: ่ครับผม
1: ที่วัดสว่างอารมณ
0: ์
1: ที่นี่ค่ะถ้ามาเป็นหมู่คณะจะมาชมแล้วก็
0: ชมการแสดง
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะแล้วถ้าอยากติดต่อไปแสดงนอกพื้นที่ได้ไหมคะ
0: โอ้ครับยินดีครับคือหนังใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดตรงๆนะครับเป็นมหรสพชั้นสูงเนี่ยที่บางงานเนี่ยจัดไปเพื่อจะแสดงเป็นงานสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคลและหนังใหญ่เนี่ยการแสดงเนี่ยต้องแสดงอันดับแรกเพราะว่าถ้าเราจะไปแสดงตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีลิเกมีละครอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแต่หนังใหญ่ต้องแสดงเป็นอันดับแรกเปิดเขาเรียกเปิดการแสดงครั้งแรกณเวทีนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นหนังใหญ่ต้องเป็นสิริมงคลในการแสดงครั้งแรก
1: นิยมแสดงในงานอะไรบ้างคะ
0: งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะเปิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานโบสถ์สมโภชงานเฉลิมฉลองไปได้หมดนะครับไปได้หมดทุกงาน
1: ก็จะมีทั้งผู้อนุรักษ์วงการหนังใหญ่ก็คือนักแสดงปัจจุบันแล้วก็กลุ่มเยาวชนมาร่วมกัน
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับแล้วที่นี่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างไหมคะเข้ามาร่วมสนับสนุน
0: ครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาก็มีคือจังหวัดของเรานะครับวัฒนธรรมจังหวัดของเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลในเขตพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาเห็นความสำคัญต่างๆเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็มานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมศวประสานมิตรก็มาครับก็รวมทั้งหน่วยงานชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนก็คือมีการสนับสนุนให้ฝึกอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม
1: ่ๆ
0: สืบสานสืบทอดอนุรักษ์ให้เรียนรู้ต่อกันมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
0: ทุกปี
1: ค่ะอย่างพิธีไหว้ครูนี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: การไหว้ครูครอบครูเนี่ยเราจะจัดประมาณข้างขึ้นเดือน6หรือเดือน8หรือเดือน9นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ท่านใดที่สนใจเรื่องการไหว้ครูครอบครูจะมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะ
1: ค่ะค่ะเป็นงานประจำปีที่ได้รับการตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหา
0: จ้ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยภายในวัดเนี่ยสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานกิจกรรมอะไรได้อีกบ้างคะ
0: ในวัดนี่นอกจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรายังมีโบสถ์หลังเดิมหลังเก่านะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เรืองสร้างไว้ซึ่งเราอนุรักษ์ไว้ด้านในก็จะมีกิจกรรมฝาผนังเนาะรุ่นโบราณร้อยกว่าปีอยู่ภายในวาด

0: เป็นรูปพุทธประวัติอะไรประมาณนั้นเราอีกที่นึงเดิมมีมนดบลอยพระพุทธบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ด้านล่างแต่ณวันนี้เรานำไปประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงปู่ด้านหน้าแล้วเพราะนั้นท่านมาก็อาจจะได้กราบลอยพุทธบาทจำลองเนาะเพราะว่าเป็นสิริมงคลเดินทางมาแล้วก็มากราบพระพุทธบาทจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: หลวงปู่เรืองเนี่ยก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
0: จ้าใช่ครับ
1: ค่ะท่านก็ที่จังหวัดสิงห์บุรีถือว่ามีพระอาจารย์มีหลวงปู่ที่ประชาชนนับถือมากถ้ามาจังหวัดสิงห์ถ้ามาจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็สามารถนอกจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แล้วยังแวะไหว้พระได้อีกมีทั้งพระยืนพระนั่งแล้วก็พระนอน
0: จ้าจ้า
1: ค่ะ
0: ครบเลยครับทั้ง3แบบ
1: ค่ะ
0: จ้าจ้า
1: ซึ่งจังหวัดเองก็มีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะอย่างพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยค่ะเรามีแนวทางที่จะต่อยอดยังไงต่อไปค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์เนี่ยตรงนี้แนวทางที่เราจะต่อยอดได้ประสานกับจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองสิงห์บุรีคือพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องจัดการแสดงนะครับซึ่งในห้องจัดการแสดงเนี่ยจะไม่ค่อยกว้างนักรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้จำนวนน้อยเราก็มีแนวทางจะขอสนับสนุนงบประมาณสร้างเป็นโรงเรือนหรืออาคารโรงละครขึ้นมาด้านล่างอีกที่หนึ่งอันนี้แนวทางนะครับแนวทางเราได้ประสานไปทางจังหวัดแล้วก็ขณะนี้กำลังดำเนินการมาสำรวจแล้วว่าเขาเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกอย่างนึงก็น่าจะสร้างโรงละครที่รองรับผู้มาเยี่ยมชมได้มากขึ้นก็แนวทางกำลังมาพูดคุยกันอยู่
1: ค่ะถ้ามีโรงละครเนี้ยเราก็สามารถจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากมาศึกษาเรียนรู
0: ้
1: ได้ชมอย่างแบบว่าเต็ม
0: ที่ได้เต็มที่เลย
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์เองอะค่ะมีความภูมิใจแค่ไหนคะที่เราได้สืบทอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ครับความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้สืบทอดมาทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วนะครับและความภาคภูมิใจสูงสุดณวันนี้ทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการประเมินจากกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเพื่อเป็นมรดกโลกตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราได้ดำเนินการส่งไปยังองค์กรยูเนสโกแล้ว
1: ค่ะเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันของทั้ง3แห่งเลย
0: ทั้ง3แห่งเลยครับ
1: ค่ะถ้าเราได้รับรางวัลนี้เราก็จะภูมิใจมาก
0: ภูมิใจมากภูมิใจมากดีใจอ
1: ยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนรวมถึงเยาวชนค่ะร่วมส่งเสริมหนังใหญ่ค่ะให้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องหนังใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากนะครับซึ่งขณะนี้เราพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นที่ชื่นชอบและก็เป็นการแสดงที่มีคุณค่าซึ่งเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยควรจะศึกษาและเรียนรู้ไว้นะครับหรือท่านผู้สนใจถ้าต้องการจะมาเรียนรู้มาศึกษาก็ยินดีต้อนรับก็ขอฝากว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอยากให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อคงอยู่คู่ชาติไทยและเป็นมรดกของโลกในอนาคตสืบต่อไปอย่างยั่งยืนนานครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วนี่ก็คือหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งเป็นศิลปะที่คู่ชาติไทยมาช้านานค่ะที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์วีระพงษ์เอี่ยมละออนะคะประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์วีระพงษ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
1: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: นี่คุณเป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
8: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
7: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยเหรอ
8: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
7: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
8: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนั้นทุกปีได้เลยก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามน้องเข้าใจไหมคุณ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
9: สุนัขบ้ารักษาไม่หาย
10: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์ครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์และการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยเพราะโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและสูญรุ่น
11: จุดกำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะจะพามาสัมผัสเสน่ห์บ้านปึกวิถีชุมชนสืบสานภูมิปัญญาค่ะตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับกำนันจิ้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะกำนันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวิถีชุมชนเนาะมีการสืบสานภูมิปัญญาให้กำนันจิ้มค่ะเล่าให้แพทฟังสักนิดนึงว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
0: อ๋อที่นี่คือวิถีชีวิตเดิมๆสมัยก่อนนู้นนะครับคุณแม่ผมเมื่อประมาณสักตี5 5 60ปีรับจ้างทอผ้าพ่อขึ้นน้ำตาลนะครับวิถีชีวิตชุมชนของคนตำบลบ้านปึกเป็นอย่างนี้มานะครับก็สืบสานมาตลอดเวลาถึงมาช่วงปี4 46 47อะไรเนี่ยครับก็ได้มาทำสังฆทานเกี่ยวกับผ้าทออีกครั้งหนึ่งซึ่งที่สูญหายไปแล้วนะครับก็จนถึงมาปี56นะครับเราได้มาฟื้นฟูผ้าทออย่างจริงจังอีกทีนึงโดยผมได้ดำเนินการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จนาถีราชานะครับโดยมีคุณยายงวนเสริมศรีนะครับได้เข้าเฝ้าด้วยนะครับให้ผมได้รับจากคุณยายไอ้เสริมศรีที่ทำสังฆทานตอนก่อนนะครับเกี่ยวกับผ้าทอนะครับก็มาสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมันปึกยังขนมไทยอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารโบราณขนมโบราณสมัยก่อนเรียกว่าช่างของหวานช่างของคาวนะครับเมื่อสมัยคุณย่าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ120-130ปีได้แล้วครับพอตอนนี้พี่สาวผมลูกป้าก็ประมาณ80กว่าแล้วก็ยังสืบสานอาหารไทยอยู่ตอนนี้ขนมไทยอยู่นะครับซึ่งทำจากแป้งไทยม่อมนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเนาะที่เราได้ยินกันมาแล้วนั่นเองก็จะเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดมาสู่การพัฒนาณปัจจุบันนั่นเองค่ะกำนันทีนี้ฟังแล้วค่ะอยากจะเห็นของจริงอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปชมเลยดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
0: ได้ครับเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ตูน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่เห็นเรียงอยู่นี่นะคุณผู้ชมนี่คือผ้าทอโบราณ
1: ใช่ไหมคะเป็นผ้าทอซึ่งสมัยคุณแม่ทอมาตั้งแต่อายุ17นะคะก็เป็นผ้าทอของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกเรา
0: ค่ะ
1: นะคะก็ประวัติของผ้าทอนะคะสมัยโบราณเขาเรียกว่าผ้าทออ่างหินหรือว่าผ้าทออ่างศิลามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเนี่ยนำหญิงชาวบ้าน2ท่านเข้าไปในวังแล้วก็สอนการทอผ้าแล้วก็นำกลับมาให้กับคนอ่างศิลาเป็นอาชีพนะคะคนอ่างศิลาเนี่ยจะเป็นคนทำเส้นยืนเส้นยืนคือเส้นที่โยงอยู่เขาเรียกว่าเส้นยืนนะคะส่วนคนบ้านปึกเราเนี่ยจะเป็นคนรับจ้างคนอ่างศิลาทอผ้าเขาจะเอาเส้นยืนมาให้เรานะคะแล้วเราก็ขึ้นกี่แล้วก็ทอก็คือผ้าทอสูญหายไปไม่มีคนทอแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่าสมเด็จพระเทพได้เสด็จมาที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาพระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสถามถึงผ้าทอของญาติทวดท่าน
0: ค่ะ

0: ็ได้มีโอกาสนำผ้าทอดชุดนี้แหละไปให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าให้รื้อฟื้นผ้าทออย่าให้สูญหายไปให้อนุรักษ์ไว้รับสั่งกับท่านกำนันเกษมกลับมาเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอนะคะแล้วก็ทำจนมาเป็นอาชีพถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้จะมีลวดลายต่างๆมากมายค่ะเดี๋ยวให้พี่ตูนพาไปดูว่าข้างหลังคุณย่ากำลังทำอะไรละกัน
0: ค่ะ
1: มาเลยค่ะพี่ตูนตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องทอที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบันใช่ไหมคะ
0: เป็นเครื่องทอที่เราเขาเรียกว่าปรับโดยเราเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรมีกระดานหูก็จะมีไม้กระดานพับตัวเนี้ยพับไว้ผ้า20ผืนเนี่ยก็40เมตรดึงไปเลยนะคะดึงไปแล้วเราก็ค่อยๆม้วนเข้ามาค่อยๆม้วนเข้ามานะคะพอหลังจากนั้นพอเราได้มีอาจารย์นะคะตอนรื้อฟื้นเนี่ยเราเอาผ้าทองเราไปให้อาจารย์ที่ชัยภูมินะคะแกะลายแล้วก็มานำมาสอนเราก็เลยใช้ของอีสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: สำหรับขั้นตอนการทอค่ะพี่ตูนผืนหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
0: ขั้นตอนมันเริ่มตั้งแต่การซื้อได้มานะคะซื้อได้มาแล้วมาย้อมสมมติว่าเป็นสีธรรมชาติเราต้องมาย้อมเนี่ยใช้ประมาณ3วันนะคะตากซักหนึ่งนะซักแล้วก็ผึ่งหนึ่งวันแล้วก็ย้อมก็3วันพอได้เส้นได้มาเราต้องนำมากรอใส่หลอดได้นะคะหลอดได้ที่กำลังกรออยู่นะคะใส่หลอดได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปขึ้นเฟือเพื่อขนลายพอขนลายผ้าเสร็จเป็นเส้นยืนเสร็จปุ๊บเราก็ถึงให้แม่ก็จะทอประมาณ3วันได้2ผืน
1: ถ้าได้2ผืน
0: ถ้าทำพักเนี้ย3วันได้2ผืน
1: รอเดี๋ยวคุยกับแม่บ้างแม่คะแม่ทอมาผ้ามากี่ปีแล้วคะแม่
2: แล้วก
1: ็
2: เลิก
1: โอ้โห
2: 30ก
1: ็
2: เลยทำไปทำงานดูก่อนนะ
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะแม่
2: 80ค่ะ
1: 80ทอมาตั้งแต่อายุ14 15แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันเนาะน่าจะเป็นมือ1ของที่นี่แล้วใช่มั้ยคะ
0: ในเรื่อง
1: เป็นปาดด้วย
0: ใช่ปาดในเรื่องท
1: ออันนี้ที่แม่ทำอยู่ลายอะไรคะ
2: ลายนกกระท
1: า
0: เขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาก็เนี่ยคือลายที่พี่ใส่อยู่เนี่ยคือเป็นลายเอกลักษณ์ถ้าคนอ่างศิลาเก่าๆคนที่ว่านี่คือผ้าทออ่างหิน
1: อ๋ออันนี้คือเอกลักษณ์ของที่นั่นเอง
0: ใช่ลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาแต่ถ้าไส้ปลาไหลอย่างเดียวก็คือตัวนี้ที่ไม่มีเส้นขาวดำสับกันคือเป็นสีดำล้วนเลยเขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลอย่างเดียวนะคะแล้วจะมีลายพิกุลเดี๋ยวมีเราจะดูลายผ้าก็ได้นะคะ
1: ว่าเดี๋ยวเราดูลายผ้าไม่ดีกว่าเราพูดเรื่องลายผ้าแล้วมีลายผ้าอะไรบ้างคะ
0: โอเคเราไปดูที่โต๊ะได้โต๊ะโบราณนี่แหละค่ะ
1: นี่อ่ะตรงนี้เลยค่ะ
0: ที่เห็นนะเนี่ยก็คือเป็นลายผ้าเก่าของเราหมดเลยที่เรารื้อฟื้นมาเนี่ยเราก็ใช้ลายผ้าที่เขามาบริจาคให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกของเราเนี่ยเราใช้อันเนี้ยตัวเอาไปแกะลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยก็จะเป็นลายหางกระรอก
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะลายหางกระรอกนะคะลายหางกระรอกตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลดอกใหญ่กุลดอกใหญ
1: ่นุ่มด้วยนะคะ
0: อันนี้เป็นผ้าทอเก่าไอ้ตัวนี้จะเป็นลายสมุกไอ้อันนี้เป็นลายชวัดถ้าลายสมุกจะเป็นตัวนี้ตัวนี
1: ้กระหมุก
0: ลายสมุกสมุกแล้วก็จะเป็นลายไส้ปลาไหลก็จะเป็นลายไส้ปลาไหล
1: ไส้ปลาไหลเหมือนที่พี่ตูนใส่อยู่ตอนนี้นั่นเอง
0: ก็จะเป็นแบบนี้ลายไส้ปลาไหลอันนี้เป็นผ้าผืนแรกที่พวกเรารื้อฟื้นเราเรียนกันนะคะนี่ก็คือลายชื่อเนี่ยท่านกำนันท่านเขียนของท่านไว้ว่าใครเป็นคนมาเรียนมั่งเนี่ยตอนที่เราผ้าผืนเนี้ยตอนที่เราเรียนครั้งแรกเห็นไหมว่ามันมีตำหนิเยอะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากการสืบเราสืบกันหลายคนนะคะมันก็จะเรียนรู้การสืบครั้งแรกเอาเส้นสีเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันจะไม่มันยังจะไม่
1: จะยังไม่เรียบร้อย
0: ไม่เรียบร้อย
1: เพราะว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์คือเป็นผ้า

0: ตูนคะอย่างตรงนี้คืออะไรคะเป็นอันนี้ที่เราทอเสร็จแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราทอเสร็จที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสีที่ย้อมมาจากธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลก็จะเป็นเปลือกประดู
0: ตรงนี้นั่นเอง
1: แล้วก็สีเหลืองเนี่ยคือไอตัวเส้นตรงนี้สีเหลืองก็ใบมะม่วงนะคะเอาใบเราใช้ใบมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่แก่เกินไปแล้วก็อ่อนหน่อยอ่อนอย่างเงี้ยสีเขายิ่งสวยนะคะก็จะเป็นส่วนสีที่เห็นอยู่สีเทาๆมะเกลือนะคะมะเกลือยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นมะเกลืออันเนี้ยคือเราจากไทยเบเบอร์เลตนะคะนักศึกษาแต่ไทยเบเบอร์เลตจะให้นักศึกษาเนี่ยมาลงทำงานกับชุมชนโดยนำผ้าเราไปตัดแล้วไปเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงเทพน้องๆเขาก็จะออกแบบมานะคะจากสีธรรมชาติเขาทำงานร่วมกับเรามาปีนี้ปีที่3แล้วปีนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ยังมีใบมะม่วงอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: เรากำลังทำที่ย้อมอยู่ก็คือเราย้อมที่จะเพื่อที่จะนำไปทอผ้าให้กับน้องๆเพื่อนำไปตัดชุดแล้วก็เดินแฟชั่น
0: อย่างชุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นธรรมชาติ 100% ทั้งชุดเหมือนที่อยู่ทางพี่ตูนด้วยนั่นเองนะคะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะสีน้ำตาล
0: นอกเหนือจากการเราเอามาทำเป็นชุดแล้วค่ะเราสามารถนำไปทำยังไงให้เข้ากับยุคปัจจุบันบ้างคะ
1: ณปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเราไม่เหลือเศษผ้าเพื่อที่จะเป็นขยะกลับไปสู่สังคมเรานำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเนี่ยเราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนว่าจะเป็นกระเป๋านะคะต่างหูเศษเล็กๆเราก็เอามาทำเป็นต่างหูทำเป็นพวงกุญแจนะคะแล้วก็จะต่อยอดจากผ้าทอที่เอามาตัดเป็นชุดอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะปรับเอาเป็นที่กล่องใส่กระดาษทิชชู่กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแล้วแต่ว่าเราจะออกมาดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบอะไรมาก

0: ี่พรคะอันนี้คือเศษผ้าที่เหลือเนา
1: ะ
0: เราจะนำมาทำเป็นอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นตัวกรอบของพวงกุญแจปัตตะเพียนค่ะ
0: อืออ่ะสอนหนูเลยดีกว่าทำไงคะ
1: เรามีกันคนละ2ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพับครึ่ง
1: ชิ้นแรกเราพับครึ่งชิ้นที่ไม่มีโลโก้คุณย่าท่านนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะชิ้นนี้เราจะหันมุมแหลมเข้าฝ่ามือเรา
0: เข้าฝ่ามืออ๋อต้องดูมุมด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะวางไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ชูนิ้วมาเราจะพัน2รอบ
0: พันนิ้ว2นิ้วใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2รอบ
1: ค่ะให้เชิงอยู่เท่ากัน
0: โอเคอย่างนี้ค่ะ
1: เอาก็จะนิ้วออกนะคะ
0: เอานิ้วออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ได้อย่างนี้
1: ใช่ค่ะ อีกอันนึงที่เราวางไว้คุณย่าท่านจะอยู่ด้านนี้เอาถูกต้องค่ะเราจะสอดเข้าไปแล้วก็ไปค่อมตัวนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สอดมาครอบ
1: ใช่ค่ะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะอ๋อนี่เริ่มจะเป็นหน้าปลาแล้วพอจะนึกภาพออก
1: อยากให้ดันขึ้นมาตัวนี้เราจะเสียบไปนี
0: ้ค่ะ
1: ด้านชิ้นด้านหลังนะคะจะเสียบกระโดงที่2ก็จะได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็นตัวปลาแล้วนะคะอย่างอื่นค่ะพี่พรอยากรู้ว่านอกจากพวงกุญแจลูกปลาแล้วเรามีเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ
1: จะเป็นต่างหูนะคะจะเป็นต่างหู
0: ตรงนี
1: ้นี่เลยค่ะต่างหูก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็จะ
0: คือจากเศษผ้าทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาต่อยอดเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแต่ละสีเป็นตามนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเราได้มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ใช่ไหมคะ
1: มีค่ะอันนี้เป็นต่างหูแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อมือได้นะคะเสร็จผ้ามาเป็นพวงกุญแจน้องสู่ได
0: ้นี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
1: ค่ะมีหลายอย่างนะคะ

0: างที่เรายังไม่ได้มาโชว์ก็เป็นนกคู่
1: ค่ะ
0: ค่ะอาจจะอยู่ตรงโซน
1: เป็นพวงกุญแจเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูไปก็คือจะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นผ้าที่จะใส่กระดาษทิชชู่เราสามารถกระดุมที่โชว์อยู่อะสามารถใช้ได้จริงเลยนะคะแกะออกมา
1: ค่ะคุณผู้ชมสำหรับที่นี่ยังไม่ได้หมดแค่ผ้าทอโบราณเท่านั้นนะคะยังมีจุดต่อไปอีกค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะว่าจุดต่อไปจะเป็นอะไร
0: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะก็พี่ศรีวันคะอันนี้คือแป้งเท้ายายม่อมก่อนอื่นเลยให้พี่ศรีวันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเป็นพืชลักษณะแบบไหนคะ
1: ค่ะเป็นพืชลักษณะพืชร่มรุกนะคะ
0: ค่ะ
1: คือมีหัวอยู่ใต้ดินหัวตรงนี้นำมาทำอาหารนะคะอย่างเช่นรูปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวมาขั้นตอนการทำแป้งนะขั้นตอนเยอะมากค่ะ
0: อย่างที่เห็นตรงหน้าเราตรงหน้าแพทอันนี้คือต้นมันใช่ไหมคะอันนี้คือต้นที่สามารถมีลูกแล้ว
1: ยังค่ะลูกอ่ะคืนเนี้ยลูกอ่ะเขาเริ่มงอกออกมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เขาจะเริ่มสะสมตอนประมาณปลายปีเราถึงต้นเหลืองเราถึงจะขุดขึ้นมาได้ทำแป้งได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ที่อยู่ในตะกร้าอันนี้คือสามารถโตแล้วก็สามารถขุดจากในตะกร้าได้เลยใช่ไหมคะ
1: ตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นพันพวงนะคะตรงนี
0: ้เอาหัวมันมาทำเป็นอาหารก็คือในขั้นตอนนะคะก่อนที่จะไปสู่เป็นแป้งพวกนี้ผ่านอะไรมาบ้างคะ
1: อ๋อขั้นตอนแรกเราฤดูนะคะฤดูการเพาะปลูก6-8เดือนนะคะตรงนี้พอช่วงที่หัวได้ที่แล้วประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาเราเริ่มขุดหัวมาในพันพวงเนี่ยหลุมนึงจะมีหลายหัวเราจะเลือกขุดแต่หัวที่โตออกมาทําแป้งส่วนหัวเล็กนั้นเราไม่ต้องขุดมาฝังไว้เหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องพอถึงหน้าฝนเขาจะงอกมาใหม่แล้วก็เว้นช่วงสักปีนึงเพื่อให้หัวนั้นเกิดการสะสมแป้งเป็นหัวใหญ่แล้วมันแป้งก็จะมีคุณภาพขึ้นนะคะตรงนี้นะคะขั้นตอนการทำเนี่ยเอาหัวมาปอกมาโม่แล้วก็มากรองร้างแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำใสประมาณที่พี่ศิวันทำเนี่ยประมาณนะคะ8น้ำถึงได้ใสแล้วเทน้ำที่8ทิ้งแล้วก็เป็นเหลือตัวนี้ตกตะกอนเรานำไปใส่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เราเห็นว่ากลุ่มของเราทำงานอย่างเข้มแข็งค่ะ
0: ก็ลองมาเป็นตัวนี้นั่นเองนิดนึงค่ะพี่ศรีวันทำไมต้องเป็นแป้งเท้ายายม่อมที่บ้านปึกมีแค่ที่นี่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: คือถามว่าที่อื่นไหมที่อื่นก็มีนะคะแต่ชุมชนบ้านปึกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านหลายท่านนะคะอย่างเช่นพี่ศรีวันเนี่ยเรียนรู้มาจากปราชญ์ชาวบ้านคุณยายนะคะที่สั่งสอนมาถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราแล้วตอนนี้มันเริ่มจะน้อยลงแล้วท่านกำนันเกษมนะฮะท่านก็เริ่มผู้ใหญ่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำเป็นธนาคารแป้งเท้ายายม่อมรับซื้อหัวจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อแป้งที่เขาไม่มีตลาดและรับเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนเป็นการถ่ายทอดนะศูนย์การเรียนรู้คนต้องการศึกษาการทำแป้งก็มาที่ศูนย์ของผู้ใหญ่ศรีวันได้เลยค่ะ
0: ทีนี้แป้งเท้ายายม่อมค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: อ๋อประโยชน์ของเขาเยอะมากนะคะตัวนี้มันจะมีสารที่เป็นสารที่ทำให้มีรสขมหรือเมาเนี่ยเรียกว่าสารซัคคารีนะฮะแต่มันจะมีตัวยาที่ทำให้เคลือบกระเพาะอาหารคนป่วยที่มีอาการเพลียควรทานไฟอ่อนรู้สึกอาการฟื้นไข้ดีลำไส้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการเคลือบหมดเลยแล้วกินแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นกับชุ่มกระชวยไม่ต้องใส่น้ำตาลมากค่ะ
0: นอกเหนือจากในด้านสุขภาพทราบมาว่าในด้านอาหารเด็ดเหมือนกันอันนี้ดียังไงคะ
1: อันนี้คือรสชาติของเขาเป็นแป้งที่ใสนุ่มนะคะทานแล้วแบบนุ่มละมุนลิ้นอย่างเช่นขนมเทียนแก้วนะคะใสมากเลยค่ะแล้วก็อส่วนหอยนางรมเป็นที่นิยมมากนะคะตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะสมแป้งอื่นไปนิดนึงเพื่อให้เกิดเป็นการเนื้อขึ้นมาแต่ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ต้องการทานอส่วนที่มีรสชาติที่แบบนิ่มละมุนก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยมันจะเละมากอร่อยอะค่ะตรงนี้ค่ะทำอาหารแล้วก็ไปทำส่วนผสมของขนมชั้นสมเด็จวันทำมีญี่ปุ่นมาเรียนรู้การทำขนมชั้นไป2เคสแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว

0: ค่ะพี่ตูนที่นี่ก็มีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนั่นคือวัดใหม่เกตงามนั่นเองให้พี่ตูนเล่าให้แพทฟังหน่อยค่ะว่าวัดใหม่เกตงามเกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนที่นี่บ้างคะ
1: วัดใหม่เกตงามเนี่ยเป็นวัดแห่งเดียวของตำบลบ้านปึกของชุมชนเราตำบลบ้านปึกเนี่ยมีวัดเดียวมีโรงเรียนเดียววัดเดียวนะคะของชุมชนเรามันก็เลยจะเป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือไม่ก็วันสำคัญทางชาติของเราในเรื่องของสถาบันเราก็จะไปจัดกิจกรรมกันที่วัดใหม่เกตงาม
0: ทีนี้ตรงหน้าแพทย์พี่ตูนคือดอกบัวทราบมาว่าเป็นการพับดอกบัวเพื่อนำไปถวายพระ
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเลยทำไมต้องเป็นดอกบัวคะพี่ตูน
1: ดอกก็ตามปกติแล้วอะสมัยโบราณเนอะดอกบัวพอพูดถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมาก็จะนึกถึงดอกไม้ก็คือดอกบัวนะคะก็ดอกบัวแล้วก็นำดอกบัวเป็นสีต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสีนี้พอพับออกมาเขาเป็นดอกกุหลาบแล้วเขาจะสวยพับยังไงพับดอกบัวยังไงให้เป็นดอกกุหลาบถ้าอยากจะรู้ก็ให้มาเที่ยวที่บ้านปึก
0: ตอนนี้พักอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาพักกันเลยดีกว่าพี่ตูน
1: ได้
0: นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพักของเรานั่นเองมาพักกันเลยดีกว่าค่ะแม
1: ่
0: คนละดอกนึงค่ะพี่ตูนอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเราเป็นเหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็คือใช้ดอกบัว
1: ใช้ดอกบัวไหว้พระ

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหม่เกตงามแล้วพี่แป้งให้พี่แป้งเล่าให้แพทฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนบ้างคะ
1: จริงๆตรงนี้ค่ะเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนตำบลบ้านปึกของเราเลยก็คือถ้ามันเป็นพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่บวรเนาะก็คือมีทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาของชาวบ้านตำบลบ้านปึกด้วยนอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนวัดใหม่เกตงามค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนของตำบลบ้านปึกซึ่งนักเรียนเนี่ยเด็กๆในชุมชนก็จะมาเรียนกันอยู่ที่โรงเรียนวัดใหม่เกตงามของเราค่ะนอกจากนี้เวลามีการประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆค่ะเราใช้จุดนี้เลยค่ะวัดใหม่เกตงามของเราค่ะเป็นแหล่งรวมชาวบ้านแหล่งรวมการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาคมต่างๆก็ด้วยรวมอยู่ตรงนี้เลยทีเดียว
0: ด้านในมีโบสถ์ที่เรียกได้ว่าอายุ200กว่าปี
1: 200กว่าปีเป็นโบสถ์มหา
0: ประวัติความเป็นมาคร่าวๆได้ไหมคะ
1: คร่าวๆเนี่ยก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี้ยนะคะวัดใหม่เกตงามเนี่ยเราตั้งอยู่บริเวณหมู่7ตำบลบ้านปึกเนาะแล้วก็ได้มีการย้ายค่ะย้ายมาอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านปึกซึ่งตอนนั้นเขาได้นำเอาต้นเกตมาด้วยเอาต้นเกตมาด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าต้นเกตคือตรงไหนเนาะก็พอดีเอาต้นเกตมาไว้เนี่ยแล้วปลูกแล้วต้นเกตงา มก็คือเป็นนั่นแหละต้นเกตก็เป็นนะเราก็เลยเรียกว่าวัดใหม่เกตงามน
0: ี
1: ่เองแต่ก็คือย้ายมานะคะในส่วนของโบสถ์มหาอุดที่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันเนี่ยมีถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยแบบ200กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นชาวจีนนะคะเขาก็มีแรงศรัทธาในเรื่องของการนำในเรื่องของถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยมาช่วยวัดใหม่เกตงามเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์ที่โบสถ์หลังนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์กันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนหน้านี้เดี๋ยวพาไปชมที่หน้าโบสถ์กันก่อนดีกว่า
0: ได้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะ

0: รงนี้ที่พี่แป้งบอกเมื่อกี้คืออะไรนะคะที่เป็นถ้วยชาม
1: ก็เป็นถ้วยชามสังคโลกค่ะตั้งแต่สมัย200กว่าปีแล้วคุณแพทเห็นไหมคะเขาเรียกว่าช่อฟ้าใบละกาเขาทำจากไม้สักแผ่นเดียวเลยอันนี้คือของเก่าทั้งหมดนะคะซึ่งยังไม่มีการบุบสลายเลยจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของชามจานแต่ละใบ
0: ลายยังชัดอยู
1: ่ชัดเจน
0: ก็คืออันนี้ตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิม
1: ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะ

0: เมื่อกี้ค่ะพี่แป้งก็เล่าให้แพทฟังแล้วค่ะว่าที่เนี่ยมีความสำคัญคืออายุ200กว่าปีอย่างที่เราเข้ามาข้างในแล้วที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะสำหรับบทนี
1: ้สำหรับบทนี้นะคะซึ่งพระประธานของเราค่ะก็เป็นพระประธานที่มีอายุ200กว่าปีเช่นเดียวกันซึ่งบทหลังนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่เดินเข้ามาเรามีโบสถ์2หลังด้วยกันก็จะเป็นโบสถ์เก่าคือหลังนี้แล้วก็โบสถ์ใหม่ซึ่งจะเอาไว้ทำการบวชในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีคณะผู้ถือศีลเข้ามาทำการถือศีลทุกวันพระที่นี่นะคะเราก็จะมีในเรื่องของถ้าคุณแพทสังเกตด้านบนฝาผนัง
0: ค
1: ุณแพทจะเห็นแบบมีจิตรกรรมคล้ายๆกับความเป็นจีน อยู่นิดนึง
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยที่ลงสีใหม่แต่ใช้รูปวาดค่ะเป็นเหมือนเดิมนะคะในส่วนนี้ค่ะเสาที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่คุณแพทเห็นอยู่นะคะก็คือทำจากไม้นะคะแล้วเราเอามาหุ้มปูนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแบบไม้ต้นใหญ่เลยไม้สักต้นใหญ
0: ่
1: ค่ะในส่วนนี้เราก็จะมีในเรื่องของความเชื่อเนาะว่าถ้าใครที่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับทหารเกณฑ์ทหารไม่ผ่านก็จะมาขอหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ก็คือนั่งผู้ถือศีลนั่งสมาธิกันอยู่เนาะแล้วก็เห็นงูค่
0: ะ
1: งูใหญ่นะคะเลื้อยผ่านไปแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังพระประธานแต่ก็ลุกตามไปดูกันค่ะแต่ปรากฏว่าเป็นโบสถ์มหาอุดมีแต่ไม่มีทางเข้าออกทางไหนนะคะเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความน่าเหลือเชื่อของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของความเชื่อของเราเนาะว่าถ้าแบบไม่อยากติดทหารก็มาบนบานที่นี่ค่ะ
0: ก็คือเป็นเรื่องเด่นเลยเวลามาที่นี่ขอพรจะเน้นในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นโบสถ์มหาอุดจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวด้านหลังนี้จะไม่สามารถออกได้
1: ใช่
0: ค่ะพี่แป้งทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากมาท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบแพทบ้างเขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็ช่องทางนะคะเอาง่ายๆเลยคือโทรหาเรานะคะที่096ค่ะ593-2414ค่ะผู้ใหญ่แป้งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครอยากมาแบบแพทในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างเลยเป็นเสน่ห์ของบ้านปึกจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาสัมผัสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: รายการในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: การ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระมหาคมอุชุคโมในตอนเหตุแห่งความสุขเสนอเป็นตอนที่3นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมาทรตาโหทะสจิตตมนุรักขทาอุทธัคคาอุทธรทัตตานังปังเกสันโนวะกุญชโรโหตหีณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังเพราะการฟังพระธรรมเทศนาและนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นนับว่าเป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตของตนเองถึงแม้ว่าพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจะมีคุณค่าจะมีความวิเศษสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าเราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยู่ที่การศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรียกว่าปริยัติเมื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัตินะซึ่งเรียกว่าปฏิบัติธรรม

และสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิเวธซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสืบต่อกันไปนี่ถือว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีคุณค่าแก่ตัวของเราเราก็น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราโดยตอนที่แล้วอาตมาภาพได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุแห่งความสุขประการที่หนึ่งก็คือใช้ชีวิตไม่ประมาทประการที่สองฉลาดในการทำดีประการที่สามมีสัมมาคารวะซึ่งวันนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับมีสัมมาคารวะความมีสัมมาคารวะนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะยกจิตของเรานะขึ้นจากลมคือเปลือกตมเพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตของเรามีความเคารพมีความนอบน้อมด้วยความนอบน้อมด้วยใจของเราอย่างแท้จริงความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสถึงคารวะไว้6ประการประการที่1ก็คือสัทธุคารวตามีความเคารพในพระพุทธเจ้าประการที่2ธรรมคารวตามีความเคารพในพระธรรมประการที่3สังฆคารวตามีความเคารพในพระสงฆ์ประการที่4สิกขาคารวตามีความเคารพในการศึกษาประการที่5อัปมาทคารวตามีความเคารพในความไม่ประมาทประการที่6ปฏิสันถานคารวตามีความเคารพในปฏิสันถานคือการต้อนรับทั้ง6ประการนี้ท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขไม่เกิดความเดือดร้อนประการที่1สัทธุคารวตามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าสัทธุคารวตานั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นยังหมายถึงครูอาจารย์หมายถึงผู้ที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราซึ่งเรียกว่าเป็นครูเรียกว่าสัทธุคารวตาเรามีความเคารพในผู้ที่ชี้แนะชี้ประโยชน์ให้แก่ตัวของเราชีวิตของเราก็มีความสุขมีความเจริญแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผู้ใดก็ตามที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของผู้นั้นก็มีความสุขมีความเจริญเหมือนกับพระนันทเถระท่านทั้งหลายทั้งมีความเคารพมีความยำเกรงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนที่พระองค์เสด็จกลับเมืองกบิลพัสณขณะนั้นพระนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์กำลังเรียกว่าจัดพิธีแต่งงานเมื่อจัดพิธีแต่งงานแล้วก็ได้นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปฉันพระตาหารภายในพระราชวังเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันพระตาหารแล้วก็อนุโมทนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ให้พระนันทะได้ถือบาตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตามส่งเสด็จพระพุทธเจ้าเมื่อพระนันทะตามส่งเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางชนบทกัลยาณีซึ่งถือว่าในวันนั้นทำพิธีแต่งงานก็เลยร้องเรียกว่าร้องบอกก็คงจะไม่ได้ร้องเสียงดังท่านทั้งหลายก็คงจะพูดแบบให้พอฟังได้ว่าขอให้พระเจ้าพี่ได้กลับมาเร็วๆพระนันทะด้วยความที่ตัวเองเรียกว่า
พิ่งแต่งงานนี่ว่าแต่งงานวันแรกก็เดินถือบาตรองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ว่าตามเสด็จไปพอตามเสด็จไปเรื่อยๆในใจของตนก็คิดว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจึงจะรับบาตรของพระองค์คืนในใจก็นะคิดดังนั้นในใจก็คิดไปนะเดินไปด้วยพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็นะเรียกว่านะเสด็จนะพระราชเสด็จไปสู่วัดนิโคธารามเมื่อนะเสด็จไปที่วัดนิโคธารามแล้วนันทกุมารก็นี่ว่าถวายบาตรแด่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับนี่ว่ารับบาตรพระองค์ก็ตรัสกับพระนันทะว่านันทะเธอจะบวชหรือนันทะด้วยความที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเรียกว่าเกรงอกเกรงใจด้วยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าด้วยเรียกว่าปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยความที่นะพระพุทธเจ้านะเรียกว่าเป็นพี่ชายนะเรียกว่าต่างมารดาและเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นศาสดาเอกในโลกพอได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสดังนั้นก็เลยทูลพระพุทธเจ้าว่าขอรับคำว่าขอรับนี้เป็นการยอมรับที่จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อพระนันทะได้บวชแล้วก็จิตใจก็ไม่มีความสงบเพราะได้ยินแต่คำของนางชนบทกัลยาณีร้องบอกตนเองว่าขอให้เจ้าพี่ได้กลับมาเร็วๆจิตไม่มีความสงบไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านเท่าไหร่วันๆหนึ่งก็เรียกว่านั่งเมอลอยถึงนางชนบทกัลยาณีแล้วก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่มีเรียกว่าไม่มีจิตใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วโดยพระภิกษุเนี่ยก็ได้นะเห็นอาการก็ไปทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนันทะก็เฝ้าก็ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตัดถามว่านันทะเธอจิตไม่มีความสงบนะเพราะอะไรเพราะข้าพระพุทธเจ้าว่ายังคิดถึงนางชนบทกัลยาณีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยนะตรัสว่าดูก่อนนันทะอย่างนั้นนะเราจะพาเธอนะว่าพาเธอขึ้นบนสวรรค์ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็พาพระนันทะนะขึ้นสวรรค์ก็เห็นนางอัปสรเทพธิดานะมีความสวยสดงดงามเมื่อมีความสวยสดงดงามพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่านันทะเธออยากได้นางเทพอัปสรนางเทพธิดาหรือไม่อยากได้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าเธออยากได้เธอต้องเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนพระนันทะนะก็เรียกว่ารับคำพระพุทธเจ้าเรียกว่ารับปากพระพุทธเจ้ากลับมาเนี่ยเรียกว่ากลับมาอย่างโลกมนุษย์แล้วพระนันทะก็สำรวมอินทรีย์ทั้ง6ท่านทั้งหลายสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมตาคำว่าสำรวมตานี่ก็คือเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินนะริมรถก็สักว่าริมรถได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นถูกต้องนะกายก็ถือว่าถูกต้องนะสักว่าถูกต้องก็ตรงนี้เมื่อกำหนดพิจารณาดังนี้แล้วพระนันทะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นเพราะพระนันทะมีความเคารพ

ในพระพุทธเจ้าเราก็เช่นเดียวกันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะนะเข้าไปในวัดโบสถ์วิหารลานเจดีย์ก็ถอดรองเท้าเมื่อถอดรองเท้าแล้วก็ไปทำความเคารพพระพุทธเจ้าโดยการกราบไหว้กราบเบญจางคประดิษฐ์บ้างนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นความเคารพต่อพระพุทธเจ้าประการต่อมาธรรมคารวตามีความเคารพต่อพระธรรมโดยพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติพระธรรมคำสอนก็จะปกป้องผู้นั้นไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วปกป้องผู้นั้นไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมินะก็คือไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรตนะเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเป็นสัตว์นรกนี่ก็คือพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเรียกว่าอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเรียกว่าปกป้องผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วโดยพระธรรมคำสอนของพระเจ้าว่ามีมากมายหลายประการหลายๆข้อบางทีเราก็จะนำธรรมะของพระเจ้าข้อใดมาประพฤติปฏิบัติบางทีอยากจะนำธรรมะข้อนี้มาประพฤติปฏิบัติข้อนั้นมาประพฤติปฏิบัติแต่ดูว่าโอ้โหมีมากมายเยอะแยะแต่เราจะนำธรรมะข้อใดมาประพฤติปฏิบัติท่านทั้งหลายเราก็ประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่ตัวของเราอย่างเช่นนำข้อว่าธรรมะมีอุปการะมากสองประการก็คือสติกับสัมปชัญญะมาประพฤติปฏิบัติเมื่อเรานำสติกับสัมปชัญญะมาประพฤติปฏิบัติแล้วพระธรรมคำสอนก็จะปกป้องรักษาตัวของเราไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วนี่ก็คือพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเรามีความเคารพในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าโดยเมื่อเราฟังพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนคำสอนของพุทธเจ้าไม่ไปเรียกว่าไปลบหลู่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบางครั้งเรามีความเคารพในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าทั้งเป็นนามธรรมทั้งเป็นรูปธรรมทั้งเป็นนามธรรมก็คือเราไม่ไปบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์เราก็จะไปบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็แสดงว่าเรามีความเคารพในพระธรรมในส่วนที่เป็นรูปธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในลักษณะของหนังสือก็ดีบางทีก็เป็นพระไตรปิฎกบางทีก็เป็นหนังสือธรรมะบางทีก็เป็นซีดีบ้างบางทีก็เป็นรูปแบบตามสมัยใหม่บ้างเรามีความเคารพในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าบางทีเราไม่ไปข้ามสมุดไปข้ามหนังสือซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่ามีความเคารพในพระธรรมประการที่3สังฆคารวตามีความเคารพในพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นคือผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นจะต้องมีผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางเมื่อเราศึกษาพระธรรมแล้วไม่มีผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างให้เป็นแนวทางบางทีก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรไม่รู้จะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรบ้างเหมือนกับการเรียนการเรียนนั้นก็คือเรียนเพียงทฤษฎีพอเรียนเพียงทฤษฎีไม่มีประสบการณ์บางทีเรียนทฤษฎีเก่งแต่ว่าจบออกไปไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะเราไม่เห็นผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างนี่ก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายพระสงฆ์

0: นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างและชี้แนะชี้นำให้พุทธบริษัทได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าทั้งเป็นอริยสงฆ์เป็นโสภณสงฆ์ก็คือสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติงามเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติปฏิบัติไปเถอะท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลวงปู่หลวงพ่อนะองค์นั้นองค์นี้รูปนั้นรูปนี้แต่ขอให้เรามีจิตมุ่งตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวของเรานี่ก็คือเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์เรียกว่าสังฆคารวตาประการที่4ก็คือสิกขาคารวตาสิกขาคารวตานั้นแปลว่ามีความเคารพในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเคารพในการศึกษาโดยคำว่าสิกขานั้นเรามีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยกันในเรียกว่าในภาษาไทยแล้วก็เราก็นำเอามาใช้เรียกว่ามาแผลงมาแปลงกันบ้างเรียกว่าศึกษาคำว่าศึกษานี่คือก็มาจากภาษาบาลีมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งเรามีความคุ้นเคยคุ้นหูกันถ้าเรามีความเคารพในการศึกษาแล้วประโยชน์ก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราคำว่าสิกขาคารวตานั้นโดยทั่วไปเราเข้าใจว่าการศึกษาการเล่าเรียนแต่อันที่จริงถ้าเราแปลตามศัพท์แล้วก็แปลว่าการเพ่งพินิจถึงตัวเองหรือการเพ่งพินิจในสิ่งที่ดีงามการเพ่งพินิจศึกษาตัวเองท่านทั้งหลายศึกษาอะไรศึกษาศีลสมาธิและปัญญาในตัวเองเราไม่ต้องไปดูผู้อื่นไม่ต้องไปดูว่าคนนั้นปฏิบัติได้อย่างไรคนนี้ปฏิบัติได้อย่างไรไม่ต้องไปดูผู้อื่นให้ดูตัวของเราว่าวันนี้นะเราเพ่งมองตัวของเราเราประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือยังเรียกว่าเป็นศีลเรียกว่าศีลและสิกขาก็คือมองเพ่งดูศีลของเราก็คือคำนี้ก็มาจากคำว่าสะบทหน้านะแล้วก็อิคธาตในการมองในการมองดูตัวของเราหรือมองในแง่ที่ดีมองให้เป็นสิ่งที่นำมาประพฤติปฏิบัติเป็นการพัฒนาตัวเองนี่ก็คือมองให้เป็นเรียกว่าศีลและสิกขามาพัฒนาตัวของเราในด้านความประพฤติประการต่อมาอาทิศีลสิกขามามองนะจิตของเรามองจิตของเราว่าจิตของเราณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างจิตของเรามีความมั่นคงต่อโลกธรรมหรือไม่จิตของเรามีความเข้มแข็งหรือไม่ให้มองที่จิตของเราไม่ต้องไปดูที่จิตของผู้อื่นดูที่จิตของเรากำหนดพิจารณาจิตของเราพัฒนาจิตของเราประการต่อมาก็คืออธิปัญญาสิกขาได้แก่มองกำหนดดูปัญญาของตัวเราไม่ต้องไปกำหนดปัญญาของผู้อื่นว่าผู้อื่นมีปัญญามากผู้อื่นมีปัญญาน้อยผู้อื่นมีปัญญาปานกลางไม่ต้องไปกำหนดให้กำหนดที่ตัวของเราทั้งหลายเมื่อกำหนดที่ตัวของเราแล้วเราก็แยกความดีความชั่วออกจากกันแยกความดีความชั่วออกจากกันแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาสอนจิตสอนใจของตัวเราเป็นการพัฒนาการศึกษาพัฒนาตัวของเราเองเรียกว่าผู้ใดก็ตามที่มีความเคารพในการศึกษาก็คือเคารพในตัวของเราในการประพฤติปฏิบัติเคารพในจิตของเราเคารพในปัญญาของเราและยอมรับปัญญาของผู้อื่นก็จะพัฒนาตัวของเราได้ดังพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ ตอนแรกก็ไม่ยอมรับว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่เมื่อฟังนะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยอมรับยอมฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและสุดท้ายเมื่อฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือเราพัฒนาตัวของเราโดยการศึกษาโดยการยอมรับข้อแนะนำของผู้อื่นประการต่อมาอัปปมาทคารวตาก็คือมีความเคารพในความไม่ประมาทชีวิตของเราทั้งหลายถ้าดำเนินชีวิตอยู่บนความประมาทก็จะเกิดความพลาดพลั้งได้ทุกเวลาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเรามีความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีความระแวดระวังนะมีสติไม่พลั้งเผลอก็จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญผู้อื่นเห็นเรามีความไม่ประมาทผู้นั้นก็จะสรรเสริญตัวของเราประการที่6ปฏิสันถานคารวตาก็คือมีความเคารพในการปฏิสันถานคือการต้อนรับเรียกว่าถ้าเรามีความเคารพในส่วนนี้ประโยชน์ก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเรียกว่ามีความเคารพในการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับนะด้วยคำพูดเรียกว่าเป็นธรรมปฏิสันถานหรือเป็นการต้อนรับนะด้วยสิ่งของต่างๆเรียกว่าอามิตรปฏิสันถานถ้าเรามีอัธยาศัยน้ำใสไมตรีต่อกันก็จะมีมิตรมีเพื่อนที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตัวของเรานี่ก็คือเรียกว่าปฏิสันถานมีความเคารพในปฏิสันถานซึ่งความเคารพในทางพุทธศาสนานั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ใดก็ตามเมื่อมีความเคารพความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของผู้นั้นซึ่งความเคารพนั้นมี6ประการก็คือประการที่1สัทธุคารวตาประการที่2ธรรมคารวตาประการที่3สังฆคารวตาประการที่4สิกขาคารวตาประการที่5อัปปมาทคารวตาประการที่6ปฏิสันถานคารวตาโดยวันนี้อาตมภาพได้อัญเชิญพระธรรมเทศนาของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายพรรณนาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็เห็นว่าได้พอสมควรแก่เวลาอานุภาพพระไตรรัตน์วสุทัตบรรดามีพระศรีสักยมุนีพระตรีโลกเชษฐวิเศษสรรพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมขันธ์อีกเลขยันอันทรงฤทธิ์ 80 อรหันต์ทรงศีลธรรมอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ชัยมงคลขอท่านปราศทุกข์ประสบสุขสถาผลลาภหลังดังสายชนให้เลิศล้นพ้นคณาเกียรติคุณเกริกปรากฏเกียรติยศทั่วทิศาปลอดภัยไร้โรคาชนนามากว่าร้อยปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผกพ่ายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีบารมียิ่งยิ่งเทินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะเมื่อเรามีความเคารพต่อพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษามีความเคารพในความไม่ประมาทและมีความเคารพในการต้อนรับถ้าผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขความเป็นมงคลเกิดขึ้นกับตนเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะชาติสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินต์และคุณนฤมลละอ่อแท้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมผ่านทางทีวีดิจิตอล NBT ภาคกลางช่อง11ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
0: ค่ะสารคดีเฉลิมพระเกียรติวันนี้นะคะเสนอตอนกำเนิดศิลปาชีพเชิญติดตามรับชมค่ะ

0: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
0: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นส่งเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

0: ค่ะก็เป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรตินะคะกำเนิดศิลปาชีพเนาะก็ที่เสด็จแม่ของเรานะคะได้ทรงทำไว้ค่ะ
1: ใช่
0: อ่ะ
1: ค่ะ
0: ข่าวต่อไปนะคะกองทัพเรือนะคะยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยค่ะไม่ล้ำแดนกัมพูชานะคะกองทัพเรือค่ะออกมายืนยันนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายไทยค่ะไม่ได้บินล้ำเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาค่ะหลังมีรายงานจากกัมพูชาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะของช่วงวันที่3กันยายนที่ผ่านมาทางพลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพัฒน์ค่ะโฆษกกองทัพเรือก็เปิดเผยว่ากองทัพกองบัญชาการป้องกันชายแดนใจพุทธิและตาดค่ะได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนะคะพบว่าเฮลิคอปเตอร์ดำดังกล่าวเนี่ยปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแล้วก็คณะซึ่งเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตถาวรที่52ถึง59ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะระหว่างเดินทางถึงฐานปฏิบัติการของหน่วยนาวิกโยธินนะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ได้ตีวงเลี้ยวนะคะเพื่อจอดตามขั้นตอนตามความปลอดภัยเนาะจึงอาจทำให้ผู้ที่มองจากภาคพื้นดินเนี่ยบางมุมเนี่ยนะคะก็เข้าใจผิดค่ะว่าอากาศยานบินเนี่ยเข้าใกล้แล้วก็ข้ามเขตแดนแต่เมื่อตรวจสอบนะคะข้อมูลเส้นทางจากการบินระบบ GPS ก็พบว่าตลอดช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยังบินอยู่ในเขตประเทศไทยแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนจากศูนย์ควบคุมการบินของกองทัพอากาศค่ะว่าอากาศยานเนี่ยออกนอกเส้นทางหรือว่าล้ำเส้นแต่อย่างใดภายหลังเกิดข้อสงสัยนะคะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีค่ะก็ได้ประสานกับกำลังของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่โดยตรงเลยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริงเนาะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องทั้งสถานการณ์บริเวณชายแดนก็ยังคงเป็นปกติค่ะโฆษกกองทัพเรือนะคะก็ยังระบุนะคะว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้นะคะกลายเป็นประเด็นตอบโต้หรือว่าสร้างความตึงเครียดโดยเห็นว่าการพูดคุยกันโดยตรงเนี่ยใช้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้จะคลี่คลายแล้วก็เข้าใจกันง่ายกว่านะคะพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าทางไทยเนี่ยค่ะยังคงยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกัมพูชาอย่างเคร่งครัดแล้วก็หวังว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อตกลงถูกข้อเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยกลับเข้าสู่ความสงบประชาชนทั้งสองประเทศก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะแล้วก็รักษาสันติภาพตามแนวชายแดนได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างเนาะคุณป
0: อ
1: ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพัฒน์ค่ะยอดใช้จ่ายเนี่ยทะลุกว่า100ล้านบาทค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ใครได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือนะคะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายให้ทันนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ประโยชน์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะณวันที่6กันยายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 143,122 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์26,46,123 รายค่ะและมีร้านค้านะคะที่ชำระเงินสำเร็จแล้วเนี่ย1,76,544 ร้านสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะรัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังใช้สิทธิ์ไม่ครบนะคะเร่งตรวจสอบวงเงินคงเหลือและวางแผนซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะภายในวันและเวลาที่กำหนดโดยควรตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการให้เรียบร้อยก่อนใช้จ่ายทุกครั้งการใช้สิทธิ์แต่ละครั้งนะคะไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

0: ื้นที่เป็นหลักค่ะดังนั้นใครที่รับสิทธิ์และยังมีวงเงินชนให้เดินหน้าต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นโครงการดีนะคะ
0: เป็นโครงการที่ดีเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนประชาชนเนี่ยให้การตอบรับดีเลยเพราะว่าช่วยในเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะ
1: ก็ลุ้นกันต่อไปเนาะว่าจะมีต่อไหมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับข่าวต่อไปนะคะก็ในเรื่องของเยียวยาน้ำท่วมบ้างนะคะคุณเอื้อจังหวัดน่านเนาะทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในช่วงฤดูฝนปี2519ค่ะทางกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดน่านให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะธนาคารออมสินเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้นะคะก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะระหว่างช่วงเวลาตี 2 ถึง 6 โมงนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนค่ะจึงขอให้ตรวจสอบสถานะการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะรวมทั้งตรวจสอบว่าชื่อแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนเนี่ยตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่นะคะเพื่อให้สามารถรับเงินได้ตามกำหนดด้วยสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยนะคะจะต้องมีบ้านพักอาศัยนะคะประจำอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ค่ะได้แก่บ้านถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันนะคะแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่าบ้านถูกน้ำท่วมติดต่อกัน7วันโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะครอบครัวละ 9,000 บาทค่ะจำนวน1ครั้งต่อครัวเรือนทั้งนี้เนี่ยนะคะเงินดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเนาะแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะคะให้กับประชาชนเนี่ยได้นำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะจัดหาสิ่งของจำเป็นแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายด้วยส่วนผู้ประสบภัยนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินรอบแรกเนี่ยก็ขอให้ติดตามข้อมูลแล้วก็ผลการตรวจสิทธิ์นะคะจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าได้ทุกคนแน่นอนเนา
0: ะ
1: ให้ตรวจสอบด้วยนะคะ
0: เรามาดูในเรื่องของการเตรียมประกันภัยพิบัติดูแล30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกันบ้างค่ะคุณปอรัฐบาลค่ะเตรียมจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อดูแลที่อยู่อาศัยของประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนค่
1: ะ
0: ทั่วประเทศครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทนะคะได้แก่น้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะโดยรัฐบาลนะคะจะเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันเนี่ยให้ทั้งหมดประชาชนไม่ต้องจ่ายเองค่
1: ะ
0: สำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะหากบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะได้รับชดเชยส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนค่ะส่วนกรณีวาตภัยนะคะหรือแผ่นดินไหวจะได้รับเงินส่วนแรก 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนค่ะโดยตั้งเป้าจ่ายภายใน15วันหลังจากนั้นนะคะจะพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าของความเสียหายจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตนะคะจากภัยพิบัติที่อยู่ในความคุ้มครองทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ค่ะจะได้รับเงินรายละ2ล้านบาทค่
1: ะ
0: รัฐบาลประเมินว่าระบบดังกล่าวเนี่ยจะใช้งบประมาณค่าเบี้ยประกันประมาณปีละ 15,500 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่างบเยียวยาผู้ประสบภัยที่ภาครัฐเนี่ยต้องจ่ายในแต่ละปีและยังช่วยให้การบริหารงบประมาณเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นจากเดิมที่ต้องรอให้เกิดภัยแล้วจึงจัดสรรเงินช่วยเหลือค่ะเปลี่ยนมาเป็นการเตรียมความคุ้มครองไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อกำหนดรายละเอียดของระบบรวมถึงทบทวนกฎหมายและมาตรการเยียวยาเดิมไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยตั้งเป้าเนี่ยจัดทำระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ค่ะเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นทั้งนี้นะคะรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้เนาะถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าเกิดใช้กรณีนี้ก็คือจะมีตัวเงินที่จะเอามาเยียวยาได้ทัน
1: ใช่ค่ะก็คือรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนตลอดอยู่แล้วนะคะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะกับ3ประเด็นเด็ดกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมค่ะ

0: เตือนด่วนครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เตือนประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้โดยเริ่มจากทางภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็จะลามไปภาคอื่นๆครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยครับมาดูจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับรายละเอียดดูตามภาพประกอบได้เลยนะครับภาคเหนือมีจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงภาคตอนออกเชียงเหนือมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีและภาคตะวันออกนครนายกจันทบุรีและตราดช่วงนี้ขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขังในระยะสั้นรวมถึงชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศหลังพบว่าภาระหนี้สินส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาจกระทบต่อการทำหน้าที่สอนของครูด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันการรวมหนี้จากทั้งสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆเพื่อหาแนวทางปรับโครงสร้างหนี้พร้อมหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและกำหนดมาตรการให้ครูมีเงินเดือนเหลือใช้ไม่น้อยกว่า 30% โดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งปัจจุบันมี116แห่งสมาชิกกว่า 860,000 รายและมีเงินที่กู้รวมกว่า 1.14 ล้านล้านบาทค่ะเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางปรับหนี้แหล่งเงินทุนและข้อกฎหมายพร้อมรายงานผลภายใน30วันขณะเดียวกันยังร่วมกับธนาคารออมสินลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับครูเหลือ 3.5% ต่อปีถึงเดือนธันวาคม2570เพื่อลดภาระและเร่งปิดหนี้ให้เร็วขึ้นเป้าหมายสำคัญคือการแก้หนี้ครูทั้งระบบให้ครูมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและมีความพร้อมทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนอย่างเต็มที่กรมควบคุมโรคออกมาเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานโรคมือเท้าปากหลังพบตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยแล้วกว่า 50,000 รายเสียชีวิต1รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กขอความร่วมมือสถานศึกษาเฝ้าระวังใกล้ชิดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคมือเท้าปากยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันจึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ค่ะขอความร่วมมือให้สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะคุณป
1: อ
0: เรามาคุยกันในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะซึ่งช่วงนี้เน
1: ี่
0: ย
1: เอลนิโญใช่ไหม
0: ใช่ค่ะที่เราจะได้ยินบ่อยคือสภาพของเตือนเอลนิโญค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเผยสภาพอากาศหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นค่ะหลังพายุโซเดลเคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนพร้อมดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนค่ะลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีนะคะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นลงโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายค่ะอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะอากาศที่เย็นเนี่ยและแห้งเนี่ยจะช่วยให้ความชื้นในพื้นที่เนี่ยประสบอุทกในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยลดลงและน้ำเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นคาดว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนค่
1: ะ
0: เนื่องจากปีนี้นะคะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห
1: ์
0: อย่างไรก็ตามค่ะยังมีบางพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณที่ลมมาปะทะกันส่วนภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรียังคงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะเพราะดินอุ้มน้ำไว้มากแล้วขณะที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครนะคะอาจมีฝนตกน้อยในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะอีกเรื่องนะคะที่ต้องจับตาคือปรากฏการณ์เอลนิโญที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะซึ่งอาจส่งผลรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าทำให้หลายพื้นที่นะคะต้องเผชิญภาวะแห้งแล้งขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยละ60-70ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจึงประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะหรือทสทนชเพื่อเตรียมบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะงดทำนาปรังลดการใช้น้ำใต้ดินและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือทางรัฐบาลนะเนาะก็อยากให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะใช้น้ำในการทำเกษตร
1: ใช่
0: ไหมคะก็คือต้องเตรียมพร้อม
1: ต
0: ้
1: องประหยัดกันด้วยนะคะรับมือเนาะสถานการณ์เอลนิโญ
0: ค่ะ
1: ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอาชีพอาชีพที่เราจะสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยนะคะ
0: ค
1: ุณเอื้อรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่คนต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้
0: เ
1: ป็นอาชีพสงวน
0: มีไหมคะเสริมสวย
1: ใช่
0: ที่เขาจะสงวนเอาไว้ให้คนไทยทำ
1: ใช่ค่ะทางรัฐบาลนะคะเขาก็เตือนนายจ้างนะคะห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวค่ะที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะสงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะก็ได้แก่อาชีพงานนวดไทยนะคะแล้วก็งานตัดผมงานเสริมสวยค่ะหรือว่าจะเป็นงานขับขี่ยานพาหนะเนาะถือว่าเป็นถ้าเกิดว่าต่างด้าวทำเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะทางด้านของร้อยเอกหญิงนะคะพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุว่ารัฐบาลนะคะต้องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องค่ะจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบสถานประกอบการแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับนายจ้างเนี่ยนะคะที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะถูกปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเลยนะคะสำหรับนะต่อถือว่าแพงอยู่นะต
0: ่อ
1: คนค่ะหากทำผิดซ้ำเนี่ยก็อาจจะถูกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะพร้อมถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นเวลา3ปีเลยทีเดียวส่วนแรงงานต่างด้าวนะคะที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าทำผิดประเภทนะจะถูกปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทค่ะหลังชำระค่าปรับเนี่ยก็จะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็ถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเนี่ยเป็นเวลาถึง2ปีเลยทีเดียวรัฐบาลเนี่ยนะคะจึงขอให้นายจ้างนะคะตรวจสอบใบอนุญาตแล้วก็ประเภทงานของแรงงานต่างด้าวให้ชัดเจนก่อนรับเข้าทำงานขณะที่ประชาชนเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะใช้บริการแรงงานต่างด้าวในอาชีพที่กฎหมายสงวนด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย ถือว่าเราเนี่ยนะคะไปมีส่วนรู้เห็นเนาะต้องเขียวข้องเกี่ยวกับเขาเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะต้องระวังด้วยค่ะก็มีอยู่4ประเภทเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: สี่ประเภทนะคะ
0: ที่คุณปอบอก
1: ใช่ทั้งเรื่องของการนวดนะคะการตัดผมเสริมสวยหรือว่าขับขี่ยานพาหนะเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต่างด้าวห้ามนะคะ
0: ถ้านายจ้างถ้านายจ้างก็คือมีความผิด
1: ใช่นายจ้างก็มีความผิดด้วยแล้วก็คนที่รับก็มีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: เรามาดูในเรื่องของอีเมลปลอมบ้างนะคะคือพัสดุเนี่ยต้องคือส่งอีเมลปลอมไปให้ว่าคุณมีพัสดุที่ต้องเสียภาษีหลอกขโมยข้อมูลคุณปอเคยเจอบ้างไหมคะแบบนี
1: ้อันนี้ยังไม่เคยเจอ
0: ส่งเป็นอีเมลมา แต่คือมิจฉาชีพค่ะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะใครที่ได้รับอีเมลแจ้งว่าพัสดุของคุณเนี่ยต้องชำระภาษีค่ะพร้อมระบุยอดเงินและแนบลิงก์ให้กดยืนยันนะคะการส่งหรือชำระเงินค่ะอย่าเพิ่งหลงเชื่อค่
1: ะ
0: หรือรีบกดลิงก์นะคะเพราะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ
1: ค่ะใช่
0: เพราะว่าแนวก็มาแล้วค่ะลิงก
1: ์
0: การมีลิงก์มาให้เนี่ยคือยังไงก็ให้ระวังไว้เลยว่ามันจะเป็นมิจฉาชีพเนาะคนร้ายค่ะมักแอบอ้างชื่อไทยโพสต์ค่ะพร้อมออกแบบข้อความและอีเมลให้ดูคล้ายกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยอาศัยความกังวลว่าพัสดุเนี่ยจะถูกตีกลับหรือจะส่งไม่สำเร็จหลอกให้ผู้รับเนี่ยรีบกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะหมายเลขบัตรเครดิตรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆค่ะซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินในบัญชีได้ไปรษณีย์ไทยนะคะยืนยันว่าไม่มีนโยบายแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลทุกรูปแบบค่ะดังนั้นหากได้รับอีเมลลักษณะนี้เนี่ยให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดไฟล์แนบห้ามกรอกข้อมูลและห้ามชำระเงินผ่านช่องทางที่แนบมากับอีเมลนะคะ
1: ค่ะ
0: หากต้องการตรวจสอบสถานะพัสดุค่ะควรนำหมายเลขติดตามเนี่ยไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของไปรษณีย์ไทยค่ะหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1545
1: ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่เผลอกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลไปแล้วนะคะควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่านติดต่อธนาคารเพื่อระงับบัตรหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยค่ะและเก็บหลักฐานไว้นะคะไว้แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยเร็วจำไว้ว่าก่อนคลิกค่ะทุกครั้งต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจค่ะไม่กดลิงก์แปลกไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญและควรส่งต่อคำเตือนนี้นะคะให้พ่อแม่ผู้สูงอายุรวมถึงคนในครอบครัวค่ะที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์เป็นประจำโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ใช่ไหมคะผู้สูงอายุนี่คืออยู่บ้านว่างๆไงคะแล้วก็เลื่อนผ่านไอ้เจอนี่น่าสนใจคลิกซื้อ
0: กดลิงก์แล้วโดนแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะโดนไปแล้วหนึ่งนะคะ
0: เหมือนกันเด็กก็ต้องระวังเพราะว่าคือเขายังรู้เท่าไม่ถึงการเขายังไม่รู้ว่าอันนี้ต้องระวังนะอาจจะเป็นลิงก์ปลอมนะอะไรแบบนี้
1: คือเด็กเนี่ยบางทีเจอสิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรยั่วยุ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นแล้วเฮ้ยแบบอันนี้คืออยากได้ค
0: ือ แล้วเขาไม่รู้
1: มันถูกอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้นะมิจฉาชีพนะแบบเนี้ยค่ะก็คือจะตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ได้ก็คือเราเป็นผู้ปกครองเราก็ต้องสอดส่องหรือไม่เราก็ต้องบอกกับลูกเอาไว้เนาะว่าหนูอย่านะอะไรแบบเนี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็เป็นในเรื่องของพัสดุต้องชำระภาษีนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของครูสอนพิเศษปลอมบ้างนะคะเอื้อยไม่น่ามีนะครูสอนพิเศษปลอมนะก็ยังมีนะคะยังโดนหลอกกันได้นะคะก็เตือนผู้ปกครองนะคะให้ระวังมิจฉาชีพค่ะที่แฝงตัวมาในรูปแบบของครูสอนพิเศษปลอมด้วยนะคะฉวยโอกาสในช่วงที่หลายครอบครัวเนี่ยกำลังมองหานะคะเคาะเรียนเสิร์ฟให้กับบุตรหลานโดยเฉพาะการประกาศรับสมัครผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะคุณเอื้อยซึ่งสามารถสร้างบัญชีปลอมแล้วก็นำภาพหรือข้อมูลบุคคลอื่นเนี่ยมาแอบอ้างได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะมิจฉาชีพเนี่ยนะคะมักจะสร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือเห็นไหมคะอ้างว่าเป็นครูจากสถาบันกวดวิชาอื่นนะคะ
0: ใ
1: ช่ที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานนะคะแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยสอบติดจำนวนมากค่ะพร้อมเสนอค่าเรียนในราคาที่ถูกกว่าปกติด้วยเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ปกครองแหละนะบางรายเนี่ยนะคะก็อาจจะนำภาพใบประกาศนียบัตรผลงานหรือว่ารีวิวของผู้อื่นเนี่ยมาใช้ประกอบนะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะ
0: คือใช้ของคนอื่น
1: ใช่จากนั้นเนี่ยนะคะก็จะเร่งให้ผู้ปกครองเนี่ยรีบตัดสินใจแล้วก็โอนเงินมัดจำทันทีนะคะโดยอ้างว่าที่นั่งสุดท้ายแล้วโปรโมชั่นกำลังจะหมดบ้างแหละหรือว่าผู้ปกครองรายอื่นเนี่ยรอสมัครอยู่นะคะทางด้านของกลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างความกดดันให้กับผู้ปกครองเนาะว่าเฮ้ยแบบเราต้องรีบแล้วแหละต้องรีบคิดไม่มีเวลาคิดหรอกค่ะคือกดดัน
0: รีบโอนเงินให้เร็วที
1: ่สุดใช่ค่ะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเวลาคิดวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะเมื่อผู้ปกครองเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วเนี่ย มิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็จะปิดช่องทางการติดต่อก็คือบล็อกบัญชีเลยค่ะแล้วก็หายไปทันทีโดยที่ไม่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นนะคะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินนะคะแล้วก็อาจจะถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบด้วยนะคะดังนั้นนะคะการสมัครหรือว่าโอนเงินเนี่ยเราควรที่จะตรวจสอบก่อนนะคุณเอื้อยตรวจสอบประวัติของครูนะคะสถาบันให้ชัดเจนนะเช
0: ็
1: คชื่อบัญชีใช่ผู้รับโอนค่ะว่าเกี่ยวข้องกับผู้สอนหรือว่าสถาบันจริงหรือไม่นะคะรวมถึงอ่านรีวิวจากผู้เรียนหลากหลายนะคะคืออย่าด่วนตัดสินใจแหละก็ต้องดูแบบหลายๆพื้นที่เนาะดูรีวิวเยอะๆนะคะหากมีการอ้างชื่อสถาบันที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางนั้นโดยตรงเลยนะคะไม่ควรโอนเงินก้อนใหญ่ทั้งหมดในครั้งเดียวค่ะหากพบข้อเสนอนะคะที่ราคาถูกผิดปกติหรือว่ามีการเร่งรัดให้รีบโอนเงินเนี่ยขอให้ตั้งสตินะคะอย่าหลงเชื่อแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบค่ะเพราะว่าการเสียเวลาตรวจสอบเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้เราป้องกันนะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแล้วก็สูญเสียเงินได้นะคะคือทางที่ดีเนาะเราน่าจะคือเรียนรู้กับคนที่แบบรู้จักกันดีกว่าหรือเราเดินไปที่สถาบันเลยไปสมัครใช่ไปค้นหาไปติดต่อที่สถาบันเลยดีกว่านะคะอย่ามาเสียดายเงินแบบเล็กๆน้อยๆถูกกว่าหรืออะไรแบบนี
0: ้ช่วงนี้มิจฉาชีพคือมาทุกรูปแบบจริงๆค
1: ่
0: ะแล้วทางผู้ปกครองก็อยากให้ลูกๆเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มทีนี้
1: กลัวลูกจะสอบไม่ผ่านไงคืออยากให้ลูกเรียนเพิ่ม
0: ใช่ค่ะก็เข้าทางกับมิจฉาชีพไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรนอกสมรสค่ะสามารถรับมรดกได้หรือไม่เชิญรับชมค่ะ
1: ค่ะ

สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบุตรนอกกฎหมายหรือว่าบุตรนอกสมรสนี่ครับสามารถรับมรดกของบิดาของเขาได้ไหมครับเมื่อบิดาของเขาถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะครับกรณีตามกฎหมายนะครับกฎหมายจะบัญญัติว่าบุคคลที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคนอื่นเนี่ยต้องเป็นทายาททายาทตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับนะครับทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน4พี่น้องร่วมแต่บิดามารดานะครับ5ปู่ย่าตายาย6ลุงป้าน้าอาซึ่งสิทธิ์ในการรับมรดกต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะครับไม่มีทายาทลำดับที่1ก็ตัดทายาทลำดับ2ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสายนะครับหากไม่มีใครรับมรดกก็จะตกแก่แผ่นดินนะครับสำหรับบุตรนอกกฎหมายหรือบุตรหมายถึงนะครับบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสของบ้านเรานะครับหรือตามกฎหมายไทยนะครับจะห้ามกฎหมายห้ามนะครับห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลคนหนึ่งก็จะจดทะเบียนสมรสได้แค่ครั้งเดียวนะครับคนที่มาซ้อนในภายหลังนะครับก็จะเป็นการสมรสซ้อนก็จะเป็นโมฆะนะครับแต่บุตรนอกกฎหมายนี้ก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับในการที่จะรับมรดกของบิดาตนเองนะครับหากปรากฏได้ว่านะครับบุตรนอกกฎหมายนั้นนะครับบิดาได้มีการอุปการะเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลนะครับหรือแสดงออกบุคคลอื่นๆนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นบุตรของตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางนายทะเบียนในสูติบัตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัยนะครับซึ่งก็จะให้เกิดสิทธิ์ถือว่าบุตรดังกล่าวเป็นผู้สืบสันดานนะเป็นทายาทลำดับที่1นะครับมีสิทธิ์รับมรดกของบิดาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสนี้เช่นกันนะครับในส่วนของมารดาจะไม่มีปัญหานะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุ้มท้องนะกฎหมายไทยนะครับหรือว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้ว่าบุตรที่เกิดจากหญิงนะครับถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มารดาเสียชีวิตนะครับบุตรจึงสามารถรับมรดกของมารดาได้เสมออยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาแค่กรณีที่บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับส่วนบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้นะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของบุตรนะครับกรณีนี้ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะทำให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับคือร้องศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสภายหลังนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ

0: คุณเอื้อยเคยไปเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ไหมคะ
1: เคยค่ะคื
0: เป็
1: อ
0: นยัง
1: ช
0: ไง
1: ุม
0: บ้า
1: ช
0: ง
1: นริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยพูดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีตับบ้านเนี่ยบ้านที่เขาจะมีอยู่ริมน้ำจันทบูรณ์
0: ใช่
1: เป็นเหมือนพื้นที่เก่าแก่
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเป็น
1: ต
0: ช
1: า
0: ุ
1: ม
0: มช
1: บ้าน นเนี่
0: เก
1: ย
0: ่
1: เข
0: า
1: าก็จะเปิดร้านขาย
0: อ
1: ของค่ะแล
0: ค
1: ้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ก็จะมีเหมือนมันถ้าเกิดเราไปเที่ยวนะเราจะรู้ถึงวัฒนธรรมถึงประเพณีถึงการใช้ชีวิตของคนริมน้
0: ค่ะ
1: ำซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีเนาะ
0: ใช่ริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยนะคะเขาคว้า1 ใน 10นะสุดยอดชุมชนต้นแบบระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะสำหรับชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะเขาก็คว้านะรางวัล1 ใน 10เลยนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ค่ะจากกระทรวงวัฒนธรรมนะถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวจันทบุรีเนาะค่ะพิธีมอบรางวัลเนี่ยนะคะเขาก็จัดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะภายในงานสีสันไทยหรือว่า Color of Thai Thai ค่ะณ Impact เมืองทองธานีโดยวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นตัวแทนเข้าหลับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็ภาพบรรยากาศนะคะเสน่ห์ของย่านเก่าริมน้ำจันทบูรณ์นะคะคุณเอื้อยคือเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตค่ะที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตวิถีของ3ชุมชนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะชุมชนบ้านท่าเรือจ้างแล้วก็ชุมชนหลังวัดโรมันค่ะเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนเลยทีเดียวสะท้อนถึงความหลากหลายค่ะทางด้านเชื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนักท่องเที่ยวนะคะจะได้สัมผัสบ้านเรือนแล้วก็อาคารเก่าแก่ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมค่ะหลากหลายวัฒนธรรมเลยทีเดียวนะคะเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร
1: ์
0: ชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นของคนในชุมชนด้วยพร้อมลิ้มลองอาหารนะอาหารพื้นบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นขนมโบราณที่สืบทอดรสชาติจากรุ่นสู่รุ่นค่
1: ะ
0: นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีร้านอาหารร้านอาหารเนาะแล้วก็มุมถ่ายภาพสวยๆด้วยตลอดเส้นทางเลยนะคะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบสบายๆในวันหยุดค่
1: ะ
0: รางวัลนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือคนในชุมชนนะคะคุณเอื้อยในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
1: คว
0: บคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็กระจายประโยชน์ไปสู่คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะคะใครนะคะที่ยังไม่เคยมาเยือนนะวันหยุดนี้นะคะลองค่ะลองชวนเพื่อนหรือว่าครอบครัวเนี่ยมาเดินเล่นริมน้ำนะชิมของอร่อยถ่ายภาพบ้านเก่านะคะสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนด้วยตัวเองนะแล้วจะรู้ค่ะว่าทำไมย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยจึงได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสุดยอดชุมชนต้นแบบระดับประเทศ
1: ค่ะ
0: นะคะคือเราไปเดินเที่ยวเนาะ
1: ใช
0: ่เดินเที่ยวริมน้ำนะคะข้ามสะพานไปแล้วก็จะไปเจอกับ
1: โบสถ
0: ์โบสถ์ที่มีความสวยนะคะเป็นโบสถ์คริสต์นะ
1: ค่ะเป็นเหมือนเป็นโบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยสวยงามมาก
0: ใช่ค่ะคือใครมาเนี่ยก็ต้องไปถ่ายรูปนะคะที่โบสถ์
1: ก็คือมาจังถ้ามาจังหวัดจันทร์เนี่ยต้องมาเดินริมน้ำจันทบูรณ์แล้วก็ข้ามสะพานไป ชมโบสถ์คริสต
0: ์ไปหลังวัดโรมันนะคะถ้าข้ามสะพานไปเนี่ยก็จะเป็นชุมชนหลังวัดโรมันนะคะ
1: เรามาดูกันที่จังหวัดชลบุรีบ้างค่ะชลบุรีนะคะชวนนุ่งโจงห่มสบายรำลึก173ปีพระปิยมหาราชณเกาะสีชังค่ะชลบุรีนะคะชวนเที่ยวรำลึก173ปีพระปิยมหาราชระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ค่ะคุณปอณพระจุธารุตราชฐานเกาะสีชังค่
0: ะ
1: พร้อมชวนประชาชนนะคะและนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็สวมชุดไทยอยู่นะคะนุ่งโจงห่มสบายย้อนวันวานท่ามกลางบรรยากาศพระราชฐานริมทะเลงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีค่ะรวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกาะสีชังค่ะภายใต้แนวคิดตามรอยพระปิยมหาราชยนต์ประวัติศาสตร์อันลือนามเยือนถิ่นงดงามนามเกาะสีชังสำหรับเกาะสีชังนะคะถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยค่ะเพราะเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ถึง3รัชกาลได้แก่รัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ค่ะโดยเฉพาะพระจุฑาทุตราชฐานนะคะซึ่งเป็นมรดกสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเกาะสีชังในอดีตค่
0: ะ
1: และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีด้วยตลอด3วันค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้สนุกกับกิจกรรมหลากหลายทั้งการแสดงแสงสีเสียงและการประกวดธิดาย้อนยุคค่ะ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตลาดย้อนยุครวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอีกมากมายใครไม่มีชุดไทยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะภายในงานเนี่ยมีบริการให้เช่าชุดไทยสำหรับถ้าเกิดคุณปออยากไปเนาะถ้าเกิดไปแบบชุดธรรมดาอย่างเง
0: ี้
1: ยเฮ้ยเห็นคนในงานใส่ชุดไทยเราอยากใส่แบบที่งานมีให้เช่าค่ะก็นอกจากนี้นะคะยังเที่ยวชมงานแล้วเนี่ยยังสามารถเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชมสถานที่สำคัญของเกาะค่ะและเก็บภาพความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเหนืออ่าวไทยได้อีกด้วยค่ะวันที่18ถึง20กันยายนนะคะชวนกันนุ่งโจงห่มสบายแล้วข้ามทะเลไปย้อนวานๆพร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ณพระจุฑาทุตราชฐานเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะ
0: ฟังดูโรแมนติกเน
1: า
0: ะ
1: เป็นย้อน
0: ข้ามเรือด้วยนะ
1: ข้ามเรือค่ะข้ามเรือไปแล้วก็ภายในงานก็คือคนภายในงานจะสวมชุดไทยกันหมดเลยก็เราก็จะเห็นความย้อนยุคการใส่ชุดไทย
0: ค่ะอันนี้จังหวัดชลบุรีย้อนมาที่ระยองบ้างนะคะระยองเนี่ยเขากำลังจ่อเปิดแลนด์มาร์คระยองแห่งใหม่ด้วยนะคะอีกไม่นานเนี่ยนะคะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจะได้เห็นโฉมใหม่ของพื้นที่ริมน้ำระยองค่ะบริเวณชุมชนเมืองเก่าถนนยมจินดานะคะหลังโครงการก่อสร้างสะพานแล้วก็ปรับภูมิทัศน์เนี่ยมีความคืบหน้ากว่า 95% แล้วค่ะจากแผนงานทั้งหมดนะขณะนี้เนี่ยเหลือแค่เก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นนะคะเห็นไหมคุณเอ้ยสะพานสีสันสวยมากเพื่อให้พื้นที่มีความสวยงามนะคะนี่อย่างเห็นได้ชัดนี่อู้สวยนะเนี่ย
1: ค่ะถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวย
0: ใช่สะพานแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะไทยจีนนะสะท้อนเรื่องราวแล้วก็เอกลักษณ์ของชุมชนเมืองเก่าระยองค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นย่านการค้าสำคัญนะคะของริมน้ำแล้วก็ยังคงมีอาคารเก่าวิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะที่น่าสนใจให้ได้สัมผัสกันด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะคะงานก่อสร้างสะพานเนี่ยยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะคะให้มีความเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่พักผ่อนเนาะจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายภาพแห่งใหม่รวมทั้งช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนถนนยมจินดาด้วยนะคะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินชมพื้นที่ได้อย่างสะดวกเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ย่านเมืองเก่าระยองดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยให้เข้ามาเยี่ยมชมกันมากขึ้นตลอดจนกระจายรายได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการภายในชุมชนนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะสนับสนุนของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยโครงการนี้เนี่ยนะคะมีกำหนดเสร็จเนี่ยภายในวันที่15กันยายนนี้ก็ใกล้แล้วนะ
1: ค
0: ุณด้วยอีกไม่นานแล้วนะคะ
1: อีกไม่กี่อาทิตย์
0: ใช่เตรียมเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำระยองได้เลยนะคะที่เชื่อมโยงความงดงามนะทั้งอดีตแล้วก็การพัฒนาเมืองในปัจจุบันอย่างลงตัวนี่สวยใช่ถ้าเกิดเปิดเนี่ยเราต้องไปเดินกันนะคุณเอื้อย
1: ค่ะอยู่ไม่ไกลด้วยที่แค่จังหวัดระยอง
0: ใช่ค่ะ
1: จันทบุรีแล้วชลบุรีแล้วระยองแล้วเราไปกันที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างค่ะคุณปอสระแก้วนะคะชวนเที่ยว9อำเภอสัมผัสธรรมชาติและอารยธรรมใกล้กว่าที่คิดค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวนะคะออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสระแก้วซึ่งมีทั้งภูเขาสายน้ำจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจกระจายอยู่ครบทั้ง9อำเภอค่ะเริ่มกันที่อำเภอเมืองสระแก้วนะคะสามารถพักผ่อนชมวิวบริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากระบากส่วนอำเภอโคกสูงค่ะมีปราสาทสะดกก๊อกทมคุณปอเคยไปไหมคะ
0: เคยไปค่ะ
1: เหมือนจะเป็นสถานที่ที่เขาจะเป็นยังไงนะคะ
0: เขาเรียกอะไรเป็นสถานที่ที่สมัยก่อนเขาทำพิธีเป็นที่ทำพิธี
1: สวยเนาะ
0: ใช่
1: โบราณสถานขอมขนาดใหญ่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะขณะที่อำเภอตาพยานะคะมีระลุปฏิมากรรมธรรมชาติรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของดินค่ะ อำเภอวังสมบูรณ์นะคะมีน้ำตกทานสมบูรณ์และอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศสงบใกล้ชิดธรรมชาติส่วนอำเภอเขาชะกันค่ะมีสวนลุกขชาติเขาชะกันและทานน้ำไหลบ้านนาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่พักผ่อนท่ามกลางความล่มลื่นค่ะสายผจญภัยไม่ควรพลาดนะคะอำเภอคลองหาดซึ่งมีถ้ำน้ำเขาสิวะอ่างเก็บน้ำเขาตังงอกและเขาทะลุจุดชมวิวที่ได้รับการขนานนามว่าดวงตาสวรรค์ค่ะขณะที่อำเภอวังน้ำเย็นค่ะมีสวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็นและแพริมน้ำทานสายชนให้ได้พักผ่อนและเรียนรู้เรื่องพันไม้ไปพร้อมกันค่ะต่อกันที่อำเภอวัฒนานครนะคะกับอ่างเก็บน้ำพระปรงค่ะแหล่งพักผ่อนและชมธรรมชาติในตำบลช่องกลุ่ม ก่อนปิดท้ายกันที่อำเภออรัญประเทศค่ะซึ่งมีทั้งปราสาทเขาน้อยสีชมพูหอนาฬิกาเมืองอรัญและสถานีรถไฟอรัญประเทศสถานที่สำคัญนะคะที่สะท้อนเรื่องราวและเอกลักษณ์ของเมืองชายแดนค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางไม่ไกลค่ะจังหวัดสระแก้วถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติแล้วเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวยังช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะคุณปอก็
0: น่าไปนะ
1: ใช่ค่ะไม่ไกล
0: ใช่ค่ะฉันไม่เคยไปเนี่ยนะคะอันนี้นี่ดวงตาอะไรนะ
1: ดวงตาเขาทะลุใช่ไหมคะก็คือจะถ้าเกิดเรามองเนี่ยก็จะเหมือนดวงตาค่ะ
0: เดี๋ยวอันนี้ก็คือตะวันออกหมดแล้วเนาะเราไปดูโอ้โหตะวันออกวันนี้เราบ้างดีกว่านะคะโอ้โหตะวันออกวันนี้นะคะเสนอตอนขนมเทียนคลองใหญ่เสน่ห์ขนมพื้นถิ่นเชิญรับชมค่ะ
1: ค่ะ

0: ครจะรู้ว่าที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนอกจากจะเป็นเมืองชายแดนและมีธรรมชาติสวยๆแล้วนะคะที่นี่ยังมีของอร่อยที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนานเลยค่ะนั่นก็คือขนมเทียนเป็นขนมเทียนชิ้นเล็กๆที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่กว่าจะมาเป็นขนมเทียนหนึ่งชิ้นนั้นต้องผ่านทั้งฝีมือและความพิถีพิถันภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะเจ๊จุกค่ะชื่อจริงชื่อมุกดาคุ้มปีนะคะอยู่คลองใหญ่ค่ะร้านขนมหวานเจ๊จุกนี่ค่ะคือขนมเทียนนี่ทำสมัยปู่ย่าตายายช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็อันนี้มันศาสตร์เดือน9ค่ะก็ทำเป็นขนมเทียนขนมใต้ที่ทำมาสืบมานานสมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วค่ะ
0: หัวใจสำคัญของขนมเทียนค่ะเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเพราะทั้งตัวแป้งและไส้ต้องมีรสชาติที่ลงตัวตัวแป้งต้องนุ่มเหนียวกำลังดีค่ะส่วนไส้ก็ต้องมีรสชาติที่กลมกล่อมหอมเครื่องเทศและที่สำคัญต้องเตรียมทุกอย่างให้อย่างพิถีพิถันเลยค่ะ
1: ก็มีทำขายด้วยแล้วก็มีทำส่งเขาด้วยคือจะมีแม่ค้ามารับเอาไปขายอำเภอคลองใหญ่ก็เป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อที่ว่าคนกินแล้วก็ว่าเออมันรสชาติมันกลมกล่อมความหวานความมันที่ขึ้นชื่อของอำเภอคลองใหญ่คือขนมหวานทุกอย่างมีหลายอย่างขนมหวานอำเภอคลองใหญ่อะที่ว่าเราทำอยู่อะมันก็มีช่วงเทศกาลอย่างนี้มันก็เป็นขนมใต้ขนมเทียนอย่างทั่วไปก็เป็นขนมหวานขึ้นชื่อของอำเภอคลองใหญ่ก็ขนมบันดุก
0: จากแป้ง1ก้อนนะคะไส้1คำและกระตอง1ใบกลายเป็นขนมเทียนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวใครมาเที่ยวคลองใหญ่จังหวัดตราด

0: โอ้โหตะวันออก
1: ก็ถือเป็นขนม
2: ข
1: นมพื้นถิ่นเนาะของชาวคลองใหญ่นะคะน่าทานทีเดียวนะคะค
2: ุ
1: ณเอ
2: ื้
1: อยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของ NBT รวมใจแล้วนะคะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: กว่า48ปีผ่านไปแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระอัครสาวกทั้งสองและพระอานนท์ท่ามกลางประสบนิกรนับหมื่นที่มารอรับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา
1: คือเราทราบแล้วว่าท่านจะต้องคือทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมความพร้อมเขาก็จะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออกจากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นท่านจะรับทูลเกล้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไปเตรียมความพร้อมของเราเมื่อถึงวันก็ตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่านจะเสด็จก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสามพระองค์ประกอบพิธีบุตรดีเสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นปารัมภิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้เราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติยินดีไปเห็นอีกคนหนึ่งก็ถอดกำไรที่สวมมาคือประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนคนไทยเรามีความจงรักภักดีพระองค์ท่านเมื่อท่านมาประกอบในการที่เป็นบุญกุศลนี้ใครมีอะไรติดตัวมาก็อยากจะร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อได้เวลาเจ้าพนักงานก็นำกระบวยที่เททองก็นำให้พระองค์ท่านพระองค์ก็ใส่เทจากกระบวยนั้นใส่ลงไปเราก็จึงขออีกรอบหนึ่งอีกเหมือนกันก็ลุกขึ้นลุกลงอยู่นั้นอยากเห็นท่านทำยังไงเสร็จพอเสร็จจากเททองรอพระประธานจากนั้นเสร็จแล้วก็หมดพิธีพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่สมชายที่ศาลาไม้หลังบนเขาอีกระยะหนึ่ง
0: พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้เพียงหล่อหลอมพระประธานทองคำหากแต่ยังหล่อล้อมหัวใจแห่งศรัทธาของประสบนิกรไทยทั้งแผ่นดินให้ระลึกถึงพระองค์ในฐานะอัครศาสนุปธรรมภกผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
1: ของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งสองพระองค
0: ์แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงอบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มไม่เสื่อมคลายเพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จคือช่วงเวลาแห่งความสุขคือแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดิน
2: รู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จก็มีความรู้สึกพูดแล้วก็ยังน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆมีโอกาสแล้วก็เห็นพระองค์ท่านพระราชินีสง่างามและจำได้ว่าแต่งชุดสีชมพูเราในฐานะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้แสดงถวายอะไรเนาะใช่ค่ะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนาะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกอย่างนะคะทรงเป็นเคียงบ่าเคียงไหลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกร่ง ซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินี
3: สวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจแล้วเป็นคนชาวบ้านแล้วเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นอย่างใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้น20บาทก็เยอะนะคะสมัยถ้า20บาทบางคนรวยเนี่ยก็100บาทส่งกับมือเลยค่ะส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุก1ปีแล้วเราก็ทำบุญหามาทำบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่าน
4: ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกมันประทับใจอะค่ะท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันปลื้มใจอะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะทำอะไรเราก็ทำแต่ที่ดี
5: ๆถ้าท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มน้ำตาก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกผู้มีอาวุโสเข้ามานั่งนี่เล่าเป็นคนลุกผู้อาวุโสเข้ามานั่งใกล้แม่นั่งใกล้องค์ท่านเลยขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายพระในหลวงพระท่านเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
0: ภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหล่อพระประธานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัตถ์พระประธานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมาองค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสานพระราชศรัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 8-13 กันยายนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ถอนสมองออกจากท่าเรือแหลมฉบังปิดฉากเยือนไทย 2-6 กันยายนหลังนำกำลังพลพักผ่อนพัทยาชี้เป้าของอร่อยราคาประหยัดสบายกระเป๋าวันนี้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ10บาทจะแห้งจะน้ำกินหลายชามก็กระเป๋าไม่แห้งเพราะราคาถูกแสนถูกถูกใจคนชอบกินเส้นติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่7กันยายน

0: 2569ครับ
1: ไปกันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนค่ะวันที่8ถึง13กันยายนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนก็ต้องจับตาหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฟิลิปปินส์นะคะซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะโดยช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักมากบางแห่งจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนอกจากนี้ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูเพื่อเป็นการลดภาระหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยนะครับป้องกันหนี้เพิ่มให้มีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีวิตครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศครับเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยต้องรวบรวมหนี้ทั้งจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆครับมารวมไว้ที่เดียวกันกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพร้อมกับสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายแล้วก็มีการสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30และแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูครับซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พบว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและยังมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทครับขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% และก็สูงสุดถึง 9% เพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนครับไปถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนกระทรวงศึกษาธิการครับได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นด้วยกันซึ่งประเด็นแรกก็คือการปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนประเด็นที่2เป็นมาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์โดยให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินได้ต่อเดือนนะครับและการใช้ระบบเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มส่วนประเด็นที่3ครับก็คือการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งสองกระทรวงเพื่อที่จะเร่งศึกษารายละเอียดทั้งด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางปรับหนี้และข้อกฎหมายก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูครับโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพค.ถึงชพส.ครับ และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเหลือ 3.5% ต่อปีไปกระทั่งถึงเดือนธันวาคม2570ครับจากเดิมประมาณ 6-7% เพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นครับช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น
1: ส่วนการประชุมสภานะคะก็เริ่มมีการพิจารณาร่างพรบ70วาระที่2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่คณะกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาทการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้นะคะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในวาระที่2และวาระที่3หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณปี 2,570 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามีกรอบวงเงินงบประมาณรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมแล้วกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10ถึง11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดทั้งนี้รัฐบาลได้วางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ด้วยค่ะ
0: รัฐบาลนะครับก็ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จถ้าต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนะครับขณะที่ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าหากมีเอกสารต้องแก้ไขหรือว่าต้องส่งเพิ่มเติมให้ดำเนินการได้ถึง20กันยายนนี้นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่ารัฐบาลนะครับขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตรวจสอบสถานะของตนเองครับและก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC และก็ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายนพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า 3,100,000 รายครับโดยดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,600,000 รายในจำนวนนี้ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า 2,600,000 รายแล้วก็ยังมีผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีกกว่า 26,000 รายขณะเดียวกันยังมีผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่อีกกว่า 500,000 รายครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนรัฐบาลก็เลยต้องขอให้กลุ่มดังกล่าวนะครับรวมถึงผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จรีบตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับถ้าหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้สำหรับกำหนดเวลาการดำเนินการแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ส่วนกลุ่มที่2ครับคือผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบแจ้งว่าต้องทำ EKYC หากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมต้องยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569นี้ครับส่วนกลุ่มที่3คือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วถ้าหากมีข้อมูลต้องแก้ไขหรือมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ต้องดำเนินการก่อนวันที่20กันยายนนี้นะครับก่อนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนส่วนการยืนยันตัวตนสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐ5แห่งซึ่งก็มีกรุงไทยออมสินธกส.และธอส.รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้นะครับวันที่30กันยายนเป็นเพียงกำหนด

0: ื่อที่จะไม่ให้การได้รับสิทธิ์เนี่ยล่าช้าครับ
1: เช้าค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 15,200115ครัวเรือนรวมวงเงิน1ล้านขออภัยค่ะรวมวงเงิน136ล้าน935,000บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายน2569และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ก็คือ 2:00 ถึง 6:00 น.เช้านะคะผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางค่ะก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือว่ายื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.สามารถส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
0: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ถอนสมอจากแหลมฉบังนะครับก็ปิดฉากเยือนไทย 2-6 กันยายนหลังนำกำลังพลพักผ่อนที่พัทยาวันนี้ครับบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีก็เป็นไปอย่างคึกคักครับเมื่อเรือรบขออภัยนะครับเมื่อเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐได้ถอนสมอออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนที่ผ่านมาโดยกำลังพลประมาณ 5,000 นายได้ขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยารวมถึงพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในส่วนอื่นๆครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ 11:00 นครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เริ่มเคลื่อนออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งสู่ทะเลหลังจากกำลังพลแล้วก็ลูกเรือทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาบรรยากาศการส่งเรือเป็นไปอย่างอบอุ่นครับเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างก็ยกมือโบกอำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมือตอบกลับเช่นเดียวกันครับก่อนที่เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่จะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบังการมาเยือนครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการกลับมาเยือนประเทศไทยของ USS Abraham Lincoln อีกครั้งในรอบกว่า14ปีครับโดยเรือได้เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายน2569พร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องก็ได้มีการแวะเยือนประเทศไทยซึ่งเปิดโอกาสให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังรวมถึงดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุงนอกจาก USS Abraham Lincoln แล้วครับยังมีเรือรบในกองเรือเดินทางมายังประเทศไทยครับก็มี USS Frank E. Petersen JR ซึ่งเข้าเทียบท่าในพื้นที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็ยังมี USSโรเบิร์ตสมอลส์ซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองตลอดช่วงการเยือนครับหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันวางมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็

0: ให้อำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังการถอนสมอของ USS อับราฮัมลินคอนในวันนี้ครับถือเป็นการปิดฉากการเยือนประเทศไทยท่ามกลางภาพเจ้าหน้าที่ไทยและกำลังพลสหรัฐที่โบกมืออำลากันก่อนเรือจะมุ่งหน้ากลับออกสู่ท้องทะเลหลังสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตลอดช่วงวันที่2ถึง6กันยายนที่ผ่านมาอย่างคึกคักครับ
1: จังหวัดจันทบุรีได้จัดอบรมหลักสูตร AI Leadership for Smart Government ค่ะเป็นการยกระดับศักยภาพข้าราชการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่ห้องแกนบารูมโรงแรมนิวชวลอดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดโดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเข้าร่วมนะคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้หลักสูตร AI Leadership for Smart Government โดยมุ่งเน้นการบริหารองค์กรภาครัฐและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการจัดทำแผนงานและโครงการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณตลอดจนการสื่อสารข้อมูลเชิงนโยบายทั้งนี้การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมนะคะให้บุคลากรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความยังยืนด้วยค่ะ

เตือนภัยคนที่ชอบกดลิงก์นะครับเพราะแค่แตะก็เสี่ยงครับแท็บแจ็คกิ้งครับกลโกงที่เนียนกระทั่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแท็บแจ็คกิ้งครับกลโกงบนมือถือที่พบได้บ่อยจากการเปิดลิงก์เว็บไซต์การกดแอดโฆษณาตามสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งการดูหนังเถื่อนครับโดยแท็บแจ็คกิ้งเนี่ยจะมีการสร้างหน้าต่างปลอมมาวางซ้อนทับหน้าจอจริงครับแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยแตะลงบนคำสั่งที่ซ่อนอยู่ก็จะนำไปสู่อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายช่องทางนะครับช่องทางที่หนึ่งเนี่ยคือการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่านครับและอาจจะเป็นข้อมูลการทำธุรกรรมก็จะทำให้ข้อมูลสำคัญในเครื่องเนี่ยตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพได้ช่องทางที่สองนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยอาจจะโดนหลอกให้กดอนุญาตให้สิทธิ์ในการใช้งานครับอย่างเช่นสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอสิทธิ์การเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอและช่องทางที่3ครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายครับซึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกดูดข้อมูลบนอุปกรณ์โดยที่เราไม่ทันระวังตัวช่องทางที่4นะครับถ้าเราแตะไปเนี่ยอาจจะทำให้เราไปติดตั้งแอปรีโมทควบคุมโดยไม่รู้ตัวนะครับเพื่อการสั่งงานควบคุมการทำงานของโทรศัพท์เราแล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินโดยการโอนเงินโดยที่ไม่ใช่ฝีมือของเราเลยนะครับเพราะวิธีป้องกันแท็บแจ็คกิ้งก็คือไม่คลิกหรือแตะลิงก์แปลกๆนะครับจากนั้นตรวจสอบ URL ก่อนคลิกลิงก์ครับแล้วก็ต้องไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอกสโตร์ตั้งค่าปิดการอนุญาตให้แอปอื่นซ้อนหน้าจอบนมือถือและถ้าหากขึ้นป๊อปอัพเบราว์เซอร์อื่นที่ไม่คุ้นให้กดปิดเครื่องทันทีครับตำรวจสอบสวนกลางฝากเตือนสำหรับคนที่ชอบดูหนังเถื่อนท่องเว็บออนไลน์หรือโหลดแอปนอกสโตร์คุณอาจจะมีโอกาสเสี่ยงสูงทีเดียวนะครับต่อการตกเป็นเหยื่อของกลลวงแท็บแจ็คกิ้ง

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาในช่วงที่2ค่ะไทยช่วยไทยชี้เป้าของอร่อยราคาประหยัดสบายกระเป๋าวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ10บาทไม่ว่าจะแห้งจะน้ำหรือว่าจะกินหลายชามกระเป๋าก็ไม่แห้งค่ะเพราะว่าราคาถูกแสนถูกถูกใจคนชอบกินเส้นค่ะไทยช่วยไทยชี้เป้าของถูกวันนี้เอาใจคนชอบกินเส้นนะคะกับก๋วยเตี๋ยวแค่ราคา10บาทเท่านั้นมีจริงหรือไม่ปริมาณจะคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยวไปกินในร้านค่ะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวราคาถูกมีใครให้ถูกกว่านี้อีกไหมคะวันนี้พามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทจิวแอนจีจ้าอยู่ที่ถนนท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดร้านนี้เขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของคนชอบกินเส้นยามเย็นพอร้านเปิด5โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งคนแน่นตลอดเวลาเพราะนอกจากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือราคาถูกเพียงชามละ10บาทความแน่นของเครื่องในชามก็ต้องยกนิ้วใครจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยคุณกรวีวันอุทิศเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทบอกว่าขายราคานี้ได้เพราะไปตลาดเลือกซื้อของเองของที่นำมาเป็นวัตถุดิบปรุงก๋วยเตี๋ยวก็เลือกของดีราคาประหยัดจึงทำให้ขายในราคาชามละ10บาทได้ส่วนความอร่อยไม่ต้องพูดถึงใครมาก็ต้องขอเบิ้ลเพราะว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่เข้มข้นจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ถึงเครื่องลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนบางคนกินมากถึง10ชามแต่ก็ยังจ่ายไหวเพราะราคาถูกมาก
1: ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ช่วยๆกันไปถามว่าเราอยู่รอดคนกินอยู่รอดเราก็พอไปได้พอให้เราได้ส่งลูกเรียนกะว่าจะขายอีก4ปีให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีก่อนได้กำไรก็แค่นิดหน่อยพอเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ส่วนมากจะเป็นเด็กนักเรียนจะมีลูกค้าประจำที่เป็นเด็กนักเรียนแบบชั้นประถมอนุบาลมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเด็กนักเรียนซะส่วนมากลูกค้าบอกว่าทำไมไม่ขึ้นเป็น15บาทหรือ20บาททำไมยังขาย10บาทอยู่เราก็มองว่าอย่างเด็กอนุบาล3ขวบ4ขวบอย่างเงี้ยถ้าเขากิน10บาทอ่ะเขาสามารถกินได้3ถึง4ชามแต่ถ้าเขากินชามใหญ่30บาทหรือ40บาทอ่ะเขาจะกินได้แค่ชามเดียวแล้วก็เขาบอกว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องชามเล็กๆชาม10บาทอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่ามันอร่อยกว่าการปรุงมันจะเข้มข้นกว่ากันวัตถุดิบเราจะไปซื้อตลาดเช้าค่ะตลาดสดตอนเช้าของมันจะถูกมันก็คือแบบว่าเราจะมีของสดๆตอนเช้ามันจะถูก
0: ส่วนลูกค้าที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่ากับราคาและราคาถูกวัตถุดิบที่ให้ก็เหมาะสมมีทั้งเส้นให้เลือกถึง5เส้นมีเนื้อหมูและลูกชิ้นถ้าหากใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยากให้มาลองเพราะลูกค้าบางรายเลือกที่จะกินชามเล็กชามละ10บาทมากถึง10ชามแทนที่จะกินชามพิเศษ40บาทเพียงชามเดียวเพราะอร่อยคุ้มค่า
2: บ่อยค่ะมากินเกือบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าราคาถูกด้วยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะคุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะ10บาทกินได้เยอะมากก็มากินได้นะคะเพราะว่าราคาถูกแถมอร่อยด้วยได้เยอะด้วยค่ะ
3: มันอร่อยแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มอร่อยดีเพราะ10บาทก็ดีกว่าเรากินถ้วยใหญ่เรากินแบบนี้ประมาณพอดี10ขึ้นไปสมดุลราคามากมีลูกชิ้น2แล้วก็เนื้อแล้วก็มันพอดีกับราคามันเรากินได้หลายเลยเยอะเกินกว่าถ้าเรากินชามใหญ่มันก็ไม่หมดอ่ะแต่เรากินถ้วยเล็กประมาณ10บาทเราได้กินเยอะกินหลายชามเราปริมาณได้
0: สำหรับใครที่อยากมาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทจิวแอนจีจ้าตั้งอยู่ถนนท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดแนะนำพร้อมปักหมุดร้านอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนป่าสรรเสริญวิทยาคมใครชอบกินเส้นอย่าลืมมาลองชิมร้านเปิดทุกวัน5โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะเป็นคุณจะเลือกกินแบบไหนดีคะ
4: เมื่อกี้คิดแล้วครับน่าจะเป็นเหมือนที่น้องเขาว่าครับชามเล็กดีกว่าชามละ10จะได้บะหมี่เหลืองบ้างเส้นหมี่ขาวบ้าง เลือ
0: กได้หลายเส้นนะคะอยากจะแห้งอยากจะน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่จะแห้งจะน้ำจะกินหลายชามก็กระเป๋าไม่แห้งเพราะว่าชามละ10บาทเท่านั้นนะคะ
4: ดูเมื่อกี้แล้วอยากไปเลยท่านเนี่ยถึง2ทุ่มใช่ไหมคิดเปิดตอนเย็น
0: 3ทุ่มค่ะ
4: ถึง3ทุ่มเลยโอ้โหจังหวัดตราดครับมาดูที่จังหวัดนครนายกครับจัดกิจกรรมปั่นปันรัก2026ก็เป็นการชวนปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้กับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนครับบริเวณลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นปันรัก2026ครั้งนี้ครับเพื่อคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครนายกโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่น้องนักปั่นครับมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เยอะทีเดียวทางจังหวัดนครนายกนะครับโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกบ้านรื่นสุขจัดกิจกรรมปั่นปันรักขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วซึ่งแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับมีระยะ10กิโลเมตรแล้วก็50กิโลเมตรครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานได้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์พร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกผ่านเส้นทางปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยธรรมชาติภูเขาและอ่างเก็บน้ำนอกจากนี้ทีมที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด3ลำดับแรกครับจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศอันดับ1เป็นทีมโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยรางวัลชนะเลิศอันดับ2ทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9และรางวัลชนะเลิศอันดับ3ครับเป็นทีมนครนายกเมืองน่าอยู่ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
0: มูลนิธิ Miracle of Life ได้เปิดศูนย์ประสานงานโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิ Miracle of Life ประจำจังหวัดตราดที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ค่ะนายมนัสโนนุชประธานกรรมการมูลนิธิ Miracle of Life ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิ Miracle of Life ประจำจังหวัดตราดโดยมีนายสาครนินรัตน์รองผู้ราชการจังหวัดตราดให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายทรงชัยประธานเกียรตินายกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์นายชูชัยลิมประเสริฐสุขและคณะกรรมการตราดสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตราดอาสากู้ภัยหลักเกาะแผนกกู้ชีพกู้ภัยหลักเกาะเข้าร่วมที่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายพงษ์นฤกิจานนท์หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูลนิธิ Miracle of Life ได้เป็นประจำจังหวัดตราดนะคะได้กล่าวว่ามูลนิธิ Miracle of Life ได้ดำเนินโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆของประเทศอาทิการจัดตั้งศูนย์กู้ภัยฝึกอบรมสมาชิกกู้ภัยมูลนิธิ Miracle of Life ให้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆพร้อมทั้งจัดให้มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชาวไทยที่ประสบภัยธรรมชาติและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปในปัจจุบันและอนาคตได้ดังนั้นเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิจึงได้มีการดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิ Miracle of Life ประจำจังหวัดตราดเพื่อ

0: สนองความต้องการของประชาชนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปได้ด้วยค่ะ
1: โรงเรียนบุญสมจังหวัดจันทบุรีนะครับได้มีการฝึกหนีซ่อนสู้เหมือนจริงนะครับงานนี้จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเตรียมรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนครับที่โรงเรียนบุญสมวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทีมวิทยากรจิตอาสามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ภาคตะวันออกชมรมกู้ภัยประเทศไทยทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลตะกาดเงาได้ความรู้นะครับในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาหนีซ่อนสู้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในสถานศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR ในการฝึกอบรมครั้งนี้ครับมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้นจำนวน780คนแล้วก็มีคุณครูจำนวน50คนเข้ารับการฝึกการเอาตัวรอดหากเกิดอันตรายขึ้นในโรงเรียนพร้อมทั้งยังมีการฝึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปฐมพยาบาลกรณีอาหารติดคอและฝึกการทำ CPR ด้วยเทคโนโลยีในการประเมินผลด้วยระบบโปรแกรม QCPR มาตรฐานสภาแพทย์โรคหัวใจ TRC พร้อมรับใบประกาศจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ภาคตะวันออกทั้งนี้ได้มีการจำลองเหตุการณ์คนเมายาเดินเข้ามาอาละวาดในโรงเรียนครับด้วยหลักการหนีซ่อนสู้เพื่อให้เด็กนักเรียนและครูครับได้รู้จักการเอาตัวรอดและสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนในขณะที่นักเรียนและครูกำลังเรียนอยู่ในห้องและทำกิจกรรมออกกำลังกายอยู่ๆก็มีชายเมายาเดินเข้ามาในโรงเรียนด้วยสัญชาตญาณของครูที่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได้ประกาศให้เด็กนักเรียนและครูหลบอยู่ในห้องเรียนจากนั้นล็อกปิดประตูห้องเรียนปิดไฟไม่ส่งเสียงดังและส่งตัวแทนครูมาเจรจากับชายที่เมายาเพื่อเป็นการดึงเวลาและดึงความสนใจก่อนจะประสานเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองมาระงับเหตุควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงโดยเร็วและมีการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนเมายาทำร้ายพร้อมทั้งโทรแจ้ง1669เพื่อจะมาช่วยเหลือจากทีมแพทย์ครับทั้งนี้ทางทีมวิทยากรได้มีการขึ้นไปยังห้องเรียนทุกห้องเพื่อสอนนักเรียนและครูถึงวิธีการเอาตัวรอดถ้าหากต้องหลบอยู่ในห้องเรียนด้วยการนำโต๊ะเรียนครับมาทำเป็นบังเกอร์ภายในห้องเพื่อป้องกันอันตรายจากการกราดยิงเข้ามาในห้องเรียนเน้นนักเรียนและครูต้องมีสติในการตัดสินใจแก้ปัญหาเหตุการณ์เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและลดการได้รับบาดเจ็บถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆ
0: ดิฉันชอบเวลาซ้อมแผนแบบนี้นะคะมักจะมีอยู่หนึ่งคนค่ะที่แบบว่าทำเหมือนจริงสุด
1: ๆ
0: ก็คือพวกนี้แหละค่ะที่แสดงเป็นคนร้ายอย่างเงี้ยเมายาบ้างอารวาสบ้างคุ้มข้างบ้างอะไรแบบเนี้ย
1: เหมือนเลย
0: เหมือนเลยนะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งไอเดียดีๆค่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยและศิลปินอิสระค่ะได้สร้างสารลวดลายบนผืนผ้าจากใบไม้และดอกไม้ธรรมดามาผสานกับดินจากเหมืองพลอยจันทบุรีและประดับด้วยพลอยเมืองจันทร์สร้างสารเป็นเสื้อและของใช้ดีไซน์เฉพาะตัวจนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติค่ะใบไม้ดอกไม้และดินจากเหมืองพลอยเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หลายคนอาจมองว่าไม่มีมูลค่ากลับถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะบนผืนผ้านะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นจนกลายเป็นผลงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักสะสมผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่บ้านพักภายในซอยสมอทองตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะไปพบกับอาจารย์ทวัญญาเจริญถ่องแท้ค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและนางสาวจันเพ็ญพงนิวัฒน์หรือว่าคุณชุมแพซึ่งเป็นศิลปินอิสระนะคะผู้หลงใหลในธรรมชาติและงานศิลปะจุดเริ่มต้นของผลงานก็เกิดจากการนำดินจากการขุดพลอยของจังหวัดจันทบุรีมาผสมน้ำแล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างลวดลายบนผ้ามัดย้อมก่อนนำมาต่อยอดเป็นเสื้อผ้าผ้าคลุมไหล่และกระเป๋า จากนั้นก็เกิดแนวคิดในการนำใบไม้ดอกไม้จริงมาทุบลงบนผืนผ้านะคะทำให้เกิดลวดลายจากธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์และไม่สามารถทำซ้ำให้เหมือนกันได้ทั้งหมดก็คือหนึ่งอันมีหนึ่งชิ้นเท่านั้นนั่นแหละนะคะที่น่าสนใจก็คือผลงานแต่ละชิ้นไม่ได้มีแค่เพียงความสวยงามนะคะแต่ว่ายังถ่ายทอดจินตนาการและเรื่องราวของศิลปินโดยมีทั้งลวดลายใบหน้ามนุษย์รวมไปถึงตัวละครจากวรรณคดีไทยอย่างทศกัณฐ์และนางมนโทเพื่อสื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่บางชิ้นก็หยิบแรงบันดาลใจจากสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นน้องแมวเนี่ยนะคะมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าด้วยค่ะ
2: ชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนนะคะว่าสนใจไหมเนี่ยพี่ทำอย่างเงี้ยถ้าสนใจจะทำเป็นโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีนะคะจะทำโครงการวิชาการแล้วมาสอนชาวบ้านทำเอาไหมเขาเอาก็เลยเราก็เลยไปจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะไปสอนชาวบ้านมัดย้อมออกมาซึ่งเขาก็ชอบนะคะทำกันได้สวยงามฝีมือแต่ละคนเนี่ยออกมาไม่เหมือนกันเลยนะคะหลายแบบแปลกๆแล้วพี่ก็ชวนเขาไปขายคราวนี้งานบริการวิชาการเนี่ยมันควรจะมีผลกระทบกับชุมชนสร้างรายได้คราวนี้พอเขาไปขายนะคะไปขายตามงานต่างๆเขาขายดีทำให้เกิดรายได้เขาก็มีกำลังใจตอนนี้ที่กลุ่มเขาก็พัฒนาสร้างรูปแบบลวดลายใหม่ๆนะคะผนวกกับการนำสีจากใบไม้ธรรมชาตินะคะเป็นการนำพืชธรรมชาติมารวมด้วยเพราะฉะนั้นมัดย้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนเนี่ยจะไม่เหมือนใครนะคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีการนำพลอยเมืองจันทร์มาประดับบนชิ้นงานเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีทำให้ผลงานมีทั้งเรื่องราวของธรรมชาติศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในชิ้นเดียวกันจากผลงานที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบส่วนตัวปัจจุบันเนี่ยนะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เลือกซื้อไปสวมใส่และสะสมซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งธรรมดาที่อยู่รอบตัวหากนำมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถกลายเป็นงานศิลปะและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ผู้ที่สนใจสามารถไปติดตามผลงานได้นะคะที่ Leaf Life ใบไม้แห่งชีวิตที่ Leaf Life ใบไม้แห่งชีวิตนั่นเองค่ะ
3: ปัจจุบันอ่ะเพราะลายพวกนี้คือเขาจะสวยโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะแบบถึงขั้นหลงไหลเราก็จะมาทำงานสไตล์ที่เราเคยทำอยู่แหละเราก็เลยเอามาสร้างเป็นรูปลงบนผ้าแล้วก็เปิดกับอาจารย์นะคะไปสอนทุบตามที่ต่างๆแล้วตอนนี้อาจารย์เขาก็ชวนไปช่วยพัฒนากลุ่มของวิชาการชุมชนพลอยแหวนสุดท้ายแล้วกลุ่มนั้นนะคะเขามัดย้อมได้สวยมากส่วนเราก็คือจะมาทำสไตล์นี้แทนก็คือมัดย้อมง่ายนิดนึงแล้วเอางานส่วนตัวของเราอะที่เป็นใบไม้ลีฟไลท์เนี่ยผนวกบวกกันเข้าไปก็กลายเป็นการทำงานร่วมระหว่างลีฟไลท์กับวิชาการชุมชนพลอยแหวนซึ่งคุณภาพก็ดีขึ้นคุณภาพของใบไม้โดนแร่ธาตุของดินเคลือบไว้ทำให้ไม่หลุดมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นงานที่ดีมีคุณภาพขึ้นมาเลยอะค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดไอเดียใช่ไหมคะเป็นดินจากเหมืองพลอยนี่แหละที่เอามาทำอะนะคะ
1: สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำเลยคือตัวเดียวในโลก
0: ใช่
1: ครับจะไม่เหมือนกันนะครับเก็บรักฟาร์มครับเป็นการทำการเกษตรประณีตแบบอินทรีย์ซึ่งเจ้าของสวนต้องการใช้ประโยชน์จากพืชโดยการแปรรูปอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเราจะติดตามพร้อมกันครับจากรายงานนี้

0: คุณธันชนกวงศ์สัมพันธ์อดีตนักการตลาดบริษัทเอกชนและคุณสาธิตวงศ์สัมพันธ์อดีตศิลปินนักดนตรีสองสามีภรรยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องมองหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงและทิ้งชีวิตในเมืองหลวงมาเริ่มต้นอาชีพใหม่กับอาชีพเกษตรกรโดยตั้งชื่อฟาร์มแห่งนี้ว่าเก็บรักฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนศึกษาแปรรูปพืชสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ทำการเกษตรประณีตที่ใช้ประโยชน์จากพืชรอบตัวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า
1: เกษตรประณีตคือการใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดจริงๆแนวความคิดมันเป็นของคนญี่ปุ่นอาจารย์ผมจบจากญี่ปุ่นมาสอนเรื่องอีโคโลจีเขาเรียกว่า ecosystem control ก็คือการเข้าใจระบบนิเวศแล้วก็ปรับตัวเข้าหามันก็คือเข้าใจดินเข้าใจน้ำเข้าใจแมลงเข้าใจพืชแล้วก็ดึงส่วนดีมาใช้ส่วนเสียมันมีแต่ถ้าตามหลักชีววิทยาแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่วันนี้มันมีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วมันถูก natural selection มาแบบกันกองมาแล้วครับ600ล้านปีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้นี่มีประโยชน์หรือไม่คนชอบถามผมเวลาผมอบรมว่าพืชนี้มีประโยชน์ไหมพืชนี้ประโยชน์ไหมผมบอกว่ามีทุกตัวมีทุกต้นเลย100,000ไร่ต่อเดือนต่อคน
0: นี่เป็นสิ่งที่เราสอน
1: ใช่ครับเป็นแนวความคิดที่แล้วก็ทำสำเร็จละด้วยแล้วก็มีคนทำสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นก็คือใช้พื้นที่คนจะคิดว่าทำการเกษตรต้องทำพื้นที่เยอะถึงจะได้เงินเยอะจริงๆแล้วไม่ใช่คุณต้องเริ่มจากพื้นที่น้อยก่อนสิเพราะคุณยังทำให้สำเร็จเลยอ่ะคุณยังไม่รู้เลยนั่นคือกำไรหรือขาดทุนคุณต้องทำให้ได้กำไรก่อนคุณถึงจะไปทำเยอะแต่ถ้าคุณทำเยอะนั่นคือต้นทุนนะ
0: เก็บรักฟาร์มเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการทำการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นมิตรกับระบบนิเวศเน้นการปลูกพืชและสมุนไพรตามธรรมชาติแบบอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมีการนำสมุนไพรและผลผลิตในฟาร์มมาแปรรูปเป็นชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพร้อมเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ยั่งยืน
2: การเกษตรของเราเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารไร้สารเคมีเพราะว่าเรามองถึงเรื่องสุขภาพของคนที่อยู่ก็คือผู้ผลิตเราเป็นคนอยู่เนาะอยู่ทุกวันครอบครัวเราอยู่ลูกเต้าเราอยู่แล้วก็ส่งตรงไปถึงผู้บริโภคเราก็อยากให้เขาได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่ครอบครัวเราได้รับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะก็คืออย่างเช่นยาสระผมครีมอาบน้ำชาสมุนไพรถ้าเป็นไม่ใช่ของกินใช้ภายนอกก็จะเป็นน้ำหมักชีวภาพต่างๆไล่แมลงบำรุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มชีวจิตกลุ่มที่รักสุขภาพรักออร์แกนิกหรือว่าผู้ป่วยก็มีค่ะอย่างผู้ป่วยที่เขาต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีแบบคอนซินเทรตเลยอ่ะเขาก็จะมาหาเราน
0: อกจากการทดลองปลูกพืชและแปรรูปผลผลิตแล้วเก็บรักฟาร์มยังมีแนวคิดในการทำฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กๆในการศึกษาวงจรชีวิตสัตว์และพืช
2: เราก็จะมีชวนอาร์ติสที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะมาเวิร์กช็อปเด็กๆคือการหาสีจากธรรมชาติเช่นสีของดินสีของดอกไม้ชนิดนี้สีของพืชชนิดนี้เขาก็เพ้นกันแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้พืชสมุนไพรก็คือเรามีวิทยากรเขาก็ให้ความรู้ด้านนี้ว่าพืชสมุนไพรแต่ละชนิดอ่ะมีประโยชน์ยังไงแล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้างค่ะแล้วก็จัดเวิร์กช็อปกันทุกเดือน
0: และนี่เป็นหนึ่งในแนวคิดของการทำการเกษตรประณีตที่มุ่งใช้ประโยชน์จากพืชอย่างคุ้มค่าและอย่างปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

บัญชีม้านะคะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางรับหรือว่าโอนเงินจากการหลอกลวงประชาชนแต่รู้หรือไม่ว่าเพียงเปิดบัญชีให้ผู้อื่นนำไปใช้ก็อาจมีความผิดตามกฎหมายไปติดตามได้ใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทําความผิดด้วยตัวเองจริงมั้ยครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กําหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทําผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทํากันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตํารวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทําความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดํามาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทําความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านําบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

ไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับมีการประชุมนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังภายหลังผู้พ้นโทษในระดับพื้นที่ครับโดยการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลที่ห้องประชุมบุรพาชั้น4ศาลากลางจังหวัดสระแก้วการประชุมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและก็เป็นการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งกำหนดแนวทางการประสานงานการส่งต่อข้อมูลและการติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการประชุมได้มีการหารือในประเด็นสำคัญครับซึ่งก็มีทั้งเรื่องของการสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่การดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงหรือเหตุที่ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายปกครองการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอรวมถึงการประสานงานและบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การติดตามการดูแลและการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการนี้นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่า

0: ราชการจังหวัดสระแก้วได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมตำรวจสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดกระทำซ้ำและสร้างความปลอดภัยรวมถึงความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเด็กวัย14เนี่ยได้ยินเสียงระเบิดเพลิงไหม้บ้านข้างๆก็รีบพาน้องวัย5ขวบพร้อมกับคุณยายวัย96ปีพร้อมกับแมวเปอร์เซียอีก6ตัวหนีออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะเมื่อเวลา 22:30 คืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านสุภมิตรซอยบงกตบ้านเลขที่413/123หมู่9ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยานำกำลังไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักลักษณะทาวน์เฮาส์ติดกันกว่า50หลังคาเรือนพบว่ามีเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในตัวบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็มีการลุกลามออกมาจากหลังคาเจ้าหน้าที่มีการนำรถดับเพลิง3คันไปเข้าระงับเหตุพร้อมกับฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางเพื่อนบ้านที่ช่วยกันขนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่รายเดียวทีนี้จากการสอบถามเด็กหญิงวัย14ปีซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ตัวเองนอนอยู่ในห้องกับน้องชายวัย5ขวบเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายระเบิดจึงออกมาดูแล้วก็พบว่าเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้จึงรีบพาน้องชายแล้วก็คุณยายทองใสทองรีอายุ96ปีเนี่ยออกจากบ้านพร้อมไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ช่วยกันนำแมวเปอร์เซียและลูกแมวจำนวน6ตัวออกจากบ้านโดยคุณยายเนี่ยอยู่ในอาการตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนนางพิมพ์พัดไลฟ์อายุ46ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเปิดเผยบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ภายในบ้านเนื่องจากตนออกไปทำงานส่วนแฟนชาวต่างชาติออกไปออกกำลังกายเมื่อทราบข่าวจึงรีบเดินทางกลับมาบ้านแล้วก็นำสุนัข2ตัวออกมาได้แต่เนื่องจากเพลิงลุกไหม้รุนแรงจึงไม่สามารถนำทรัพย์สินอื่นๆออกมาได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะแล้วก็มีการประสานพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาไปเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสนามข่าวท้องถิ่นครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์